0: ค่อยๆทำแบบนี้ทาให้เต็มกระดาษของเราเลยค่ะทาเต็มแล้วให้หนูกลับกระดาษแล้วก็ติดเลยได้หนูกดลงไปด้วยค่ะลูกตอนติดแล้วกดลงไปด้วยนะ
1: ติดเ

0: หยิบออกมาเช็ดได้ค่ะ
1: เช็ดมือ
0: มือเลอะใช่ไหมคะมือเลอะเช็ดมือได้แต่น้องบาซิตค่ะจับกระดาษด้วยมือหนึ่งจับกระดาษแล้วก็มือหนึ่งค่อยๆทากาว

0: เด็กๆคะถ้าเด็กๆเลือกรูปร่างที่เราพอใจแล้วนะคะเด็กๆใช้สีเทียนวาดต่อเติมได้เลยลูก
1: ได้

0: อ๋อเสร็จแล้วเหรอคะน้องมาทำเป็นอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: ทำเป็นบ้านบ้านมีสีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลืองกับสี
0: แ
1: ดง
0: อ๋อแล้วหนูเติมหน้าต่างให้บ้านใช่ไหมวาดต่อเติมหน้าต่างให้ใช่ไหมคะเป็นบ้านบ้านของหนูใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนำผลงานไปตากนะคะ

0: น้องก็วินจับสีใหม่ค่ะของหนูค่ะติดเลยเดี๋ยวผู้หญิงเดินมาดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆทำงานไปทำอะไรคะกลุ่มนี้ปั้นอะไรคะปั้นอะไรคะเด็กๆปั้นเลยนะเดี๋ยวผู้หญิงไปเดินดูเพื่อนๆกลุ่มอื่นก่อนนะคะปั้นอะไรคะได้สวยเด็กๆปั้นได้แผ่นรองปั้นของตัวเองนะน้องยาลิดาขาเอาออกมาปั้นข้างนอกนะคะลูก
1: น้องก็ปอแปลงรังที่ด้วยเลย
0: ได้นะของน้องบาซิสหน่อย

0: เด็กวาดภาพอะไรคะ
1: น้องเป็นภาพเจ้าหญิงค่ะ
0: เป็นภาพเจ้าหญิงน้องการวาดเป็นภาพอะไรลูก
1: เป็นภาพชายลูก
0: ชายลู

0: ำเป็นภาพอะไรคะลูก
1: ทำเป็นบ้าน
0: เป็นบ้านบ้านอะไรคะ
1: บ้านของกวิน
0: บ้านของน้องกวิน

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูหญิงนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆ1คนออกมาเล่าว่าวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรบ้างมีผลงาน1ชิ้นค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะว่าสัญลักษณ์ของใครคะ
1: น้องฟอง
0: ของน้องอองฟองขอเชิญน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองถือผลงานตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองทำผลงานอะไรคะวันนี
2: ้ผลงานสีเทียน
0: สีเทียนหรือว่าวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองนะคะอองฟองวาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
2: เจ้าหญิง
0: เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงใส่ชุดสีอะไรคะลองให้เพื่อนๆดูสิ
2: สีชมพู
0: ใส่ชุดสีชมพูเด็กๆขาเด็กๆผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวฝากผลงานไว้ที่ครูหญิงก่อนนะคะกิจกรรมที่น้องอองฟองทำนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะและครูหญิงก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมใหม่ที่เด็กๆได้ทำในวันนี้คือต่อเติมภาพจากกระดาษรูปร่างต่างๆครูหญิงจะให้เด็กๆออกมาเราให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราต่อเติมภาพเป็นอะไรให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะใครอยากจะออกมาดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาหยิบผลงานของตัวเองเลยค่ะถือผลงานให้เพื่อนๆดูนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อนายรินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาหรือว่าน้องมีอานะคะน้องมีอาค่ะน้องมีอาต่อเติมรูปภาพเป็นอะไรคะ
1: เป็นเป็ด
0: เป็นเป็ดเป็ดที่หนูทำสีอะไรบ้างลูก
1: สี
0: มีสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: สีส้ม
0: สีส้มเด็กๆคะภาพผลงานของน้องยารินดาสวยไหมคะ
2: สวย
0: สวยเพื่อนทำเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพเป็ดน่ารักมากเด็กๆปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะแต่น้องยารินดามีผลงานเลยค่ะเก่งมากเด็กๆคะวันนี้เรานะคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะทั้ง3กิจกรรมมีทั้งกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรมต่อเติมภาพจากกระดาษรูปร่างต่างๆนั่นเองวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูหญิงจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะล้างมือเดี๋ยวให้เด็กๆไปล้างมือนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเด็กๆคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาเลยหนวดหมึกทั้งสองข้างเลยนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหล่เล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นแล้วก็ยักษ์หมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมพื้นฐานการบวก 1-4 ค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษากันก่อนเลยค่ะคือภาพอะไรคะภาพนกภาพนกแต่ว่าเด็กๆสังเกตเห็นภาพนกแล้วเกมนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตจำนวนด้วยว่านกมีจำนวนเท่าไหร่นกมีกี่ตัวคะ1ตัวถูกต้องนะคะในภาพหลักนี้นะคะก็จะมีนกจำนวน1ตัวนะคะครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาสังเกตภาพหลักชิ้นต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะภาพนกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีนกกี่ตัว2ตัวจริงหรือเปล่านะไหนเราลองมานับพร้อมกันสิ1 2มีนกกี่ตัวคะ2ตัวถูกต้องค่ะครูหญิงก็จะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาดูภาพชิ้นส่วนย่อยของเกมนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะคือภาพอะไรคะภาพนกมีนกกี่ตัวคะมีนก2ตัวเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่ามีนก2ตัวจริงหรือเปล่าเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2มีนกกี่ตัวคะ2ตัวถูกต้องค่ะครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะคะเด็กๆภาพอะไรคะภาพนกแต่ว่าภาพนี้มีนกจำนวนกี่ตัวคะ1ตัวถูกต้องเลยค่ะตัวเล็กด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะน้องบาซีสเดี๋ยวครูหญิงจะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาสังเกตภาพต่อไปเลยนกที่หายไปภาพนี้มีนกไหมคะเด็กๆไม่มีนกเมื่อภาพนี้ไม่มีนกแปลว่าจำนวนของเราเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับศูนย์ภาพที่ไม่มีนกนะคะ

0: นะคะเด็กๆนะคะก็ได้ทราบจำนวนภาพหลักและภาพย่อยแล้วนะคะครูหญิงนะคะก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษาค่ะโดยครูหญิงนะคะวางภาพนกจำนวน1ตัวไว้ด้านบนแล้วครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆช่วยกันหานกที่มีจำนวนรวมกันได้เท่ากับ1นะคะแต่ว่าเด็กๆจะต้องเลือกภาพย่อยจำนวน2ชิ้นมาวางชิดติดกันด้านบนเราใช้ภาพย่อยจำนวน1ชิ้นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เด็กๆจะต้องเลือกจำนวนภาพย่อยหรือภาพที่เล็กนั่นเองจำนวนกี่ชิ้นคะ2ชิ้นนำมาวางต่อด้านบนนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆช่วยครูหญิงสังเกตว่าครูหญิงจะนำภาพไหนมาวางก่อนดีคะครูหญิงขอเลือกจำนวนที่ไม่มีนกหรือว่าศูนย์นั่นเองครูหญิงเลือกภาพนี้นำขึ้นมาวางต่อด้านล่างจากภาพหลักเลยวางชิดติดกันแบบนี้เลยนะคะเรามีนกหนึ่งตัวหรือยังคะตอนนี
1: ้
0: นกไม่มีในภาพย่อยใช่ไหมคะนกมีศูนย์ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาภาพย่อยสิคะว่าจำนวนนกที่หนึ่งตัวเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพนี้ก็มีนกหนึ่งตัวครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันแบบนี้เลยแบบนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆนับจำนวนนกนะคะว่ามีจำนวนเท่ากันหรือเปล่าเด็กๆลองนับจำนวนจากภาพหลักก่อนมีกี่ตัวคะ1ตัวแล้วภาพย่อยของเรามีกี่ตัวคะ1ตัวนกในภาพหลักและภาพย่อยของเรามีจำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยครูหญิงจะนำภาพหลักที่มีนกจำนวน2ตัวนก2ตัวอยู่ตรงไหนนะภาพนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะครูหญิงก็จะนำมาวางไว้ด้านบนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองสังเกตภาพย่อยภาพย่อยของเราคือภาพเล็กหรือว่าภาพใหญ่คะ
1: ภาพเล
0: ็กถูกต้องค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพย่อยของเราว่าคุณครูหญิงนะคะจะสามารถหยิบภาพนกนะคะไปวางได้ภาพไหนคะ
1: ภาพ
0: ไหนลูก
1: ภาพ
0: นกตัวเล็กเราวางภาพนี้ก่อนได้ไหมคะจำนวนที่มีศูนย์ได้ไหมได้ครูหญิงก็จะนำภาพที่ไม่มีนกนั่นเองมาวางเลยแล้วต่อไปครูหญิงอยากได้จำนวนที่เท่ากับ2ครูหญิงจะต้องหาภาพตรงไหนคะอยู่ตรงไหนเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ภาพนี้ไม่ถูกต้องและมีภาพไหนอีกนะที่มีนก2ตัวภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงก็จะนำภาพนก2ตัวมาวางชิดติดกันเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพหลักด้านบนของเรามีนกกี่ตัวคะ
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: 2ตัวไหนเด็กๆช่วยคุณครูหญิงนับสิคะ1 2แล้วในภาพย่อยของเรามีนกกี่ตัวคะ2ตัว2ตัวจริงหรือเปล่านะเด็กๆช่วยครูหญิงนับได้ไหม1 2ถูกต้องไหมคะเกมการศึกษานี้นะคะเด็กๆนะคะก็ต้องสังเกตภาพหลักด้านบนนะคะและภาพย่อยในด้านล่างภาพย่อยนี้นะคะเด็กๆจะต้องสังเกตภาพจำนวน2ชิ้นแล้วก็นำมารวมกันให้ได้จำนวนที่เท่ากับภาพหลักนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะ
2: เ
0: เด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะ

0: ะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษานะคะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนเด็กๆอย่าเพิ่งหยิบเกมไปนะคะน้องมิอาเดี๋ยวสังเกตภาพหลักให้เด็กๆหาภาพหลักที่มีนก1ตัวอยู่ไหนคะนก1ตัวอยู่ไหนคะภาพหลักหรือภาพใหญ่ที่มีนก1ตัวที่น้องมิอาใช่ไหมน้องมิอานำมาวางตรงนี้ลูกครูจะได้ตรวจสอบได้นะมีนก1ตัวแล้วต่อไปให้เด็กๆหาภาพย่อยหาภาพย่อยนก1ตัวแล้วอีกภาพนึงคือจำนวนเท่าไหร่คะถูกหรือเปล่านะลองดูซิภาพย่อยเรามีนก2ตัวนะแต่ว่าภาพหลักเรามีนก1ตัวถูกหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ูกหรอคะไหนลองดูซิถูกไหมคะนี่ข้างบนเรามีนกกี่ตัวภาพหลักเรามีนกกี่ตัว1แต่ภาพย่อยเมื่อเรามารวมกันเรามีนก2ตัวถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกหรอคะลองดูดีๆซิเด็กฟังที่ผู้หญิงบอกนะให้เด็กสังเกตแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าภาพย่อยเรามีนก2ตัวแต่ภาพหลักเรามีนกแค่1ตัวถูกต้องค่ะน้องข้าวหอมถูกต้องภาพแรกถูกต้องแล้วถูกต้องค่ะไหนเด็กๆลองมานับจำนวนสิภาพแรกถูกไหมถูกภาพนี้ไม่มีนกใช่ไหมคะแล้วภาพย่อยตรงนี้เรามีนกกี่ตัวคะ1ตัวต่อไปน้องมีอาขานั่งลงก่อนนะคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะให้เด็กสังเกตภาพหลักที่มีนก2ตัวอยู่ไหนคะภาพหลักที่มีนก2ตัวภาพหลักหรือภาพใหญ่หรือน้องข้าวหอมภาพชิ้นใหญ่ที่มีนก2ตัวอยู่ไหนคะถูกต้องค่ะน้องกันนำมาวางได้เลยวางต่อตรงนี้ได้เลยลูกต่อด้านนี้ก็ได้นะคะต่อไปให้เด็กๆหาภาพย่อยหาภาพย่อยเรานำมาวางได้เลยอันไหนก่อนก็ได้ค่ะลูกถูกต้องแต่ว่านกกับหัวไหมคะหนูลองหันหันนกใหม่ลูกถูกต้องค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาภาพหลักภาพชิ้นใหญ่ที่มีนก3ตัวอยู่ไหนนะเด็กวางให้คุณครูได้ไหมคะน้องข้าวหอมน้องอาก้าก็ได้หลุดวางด้านนี้วางด้านนี้นะด้านนี้ต่อไปให้เด็กหาภาพย่อยที่เราสามารถรวมกันแล้วได้3ลองคิดซิสมมุติว่าถ้าเราวางนก1ตัวไหนภาพนก1ตัวเด็กๆลองนํามาวางสิคะลองนําภาพนก1ตัวมาวางก่อนวางตรงนี้ให้คุณครูหน่อยนก1ตัวอยู่ไหนนะนก1ตัวนี่นกกี่ตัวคะ2ตัวหรอลองหา1ตัวก่อนสิคะลูกนี่ภาพนี้หรือเปล่านก1ตัวใช่ไหมคะใช่น้องข้าวหอมวางเลย
1: ใช่
0: เรามีนก1ตัวแล้วต่อไปเราต้องการหานกอีก2ตัวค่ะนก2ตัวอยู่ไหนคะนก2ตัวอยู่ไหนคะเด็กๆช่วยกันหานก2ตัวให้คุณครูหน่อยถูกต้องค่ะน้องข้าวหอมนำมาวางเลยเด็กๆค่ะเรามานับซิว่าภาพหลักเราและภาพย่อยมีจำนวนเท่ากันไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับได้ไหมคะน้องมีอาค่ะมาช่วยผู้หญิงนับก่อนว่ามีนกกี่ตัวนับ1 2 3และเรามาดูภาพย่อยว่าเรามีนกกี่ตัวคะ
1: 1
0: 2 3จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันถูกต้องนั่นเองต่อไปให้เด็กๆสังเกตภาพนกสี่ตัวภาพหลักอยู่ที่ใครคะอยู่ที่น้องอาก้าใช่ไหมน้องอาก้านำภาพหลักมาวางเลย
1: น
0: ี่ไม่ใช่ลูกภาพหลักนะน้องอาก้านำภาพหลักมาวางต่อได้เลยค่ะน้องอาก้าค่ะภาพหลักลูกวางเลยแล้วน้องอาก้านำมาวางตรงนี้เลยผู้หญิงจะตรวจสอบว่าถูกไหมทั้งหมดเลยลูกทั้งหมดเลยที่หนูต่อใช่ค่ะนำมาวางต่อด้านนี้เลยค่ะนำมาวางต่อด้านนี้ค่ะน้องอาก้าค่ะงั้นผู้หญิงนำมาวางนะเด็กๆค่ะดูน้องอาก้านะน้องอาก้าต่อภาพนกสี่ตัวถูกต้องไหม เด็กๆคะเกมการศึกษาที่เหลือเราสามารถวางไว้ก่อนนะคะเราไม่หยิบไปเล่นนะเด็กๆมาดูคุณครูตรวจสอบเลยอันนี้เราไม่หยิบนะคะภาพนกกี่ตัวคะ
1: 1
0: ตัวแล้วภาพย่อยเรามีนกกี่ตัวคะลูก
1: 1ตัว
0: รวมกันแล้วได้1ตัวใช่ไหมคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปเรามาตรวจสอบจำนวนภาพที่มีนกกี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวแล้วในภาพย่อยของเราภาพนี้มีนกไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแล้วภาพนี้มีนกกี่ตัวคะไหนเด็กๆลองนับสิ
1: 1 2
0: จำนวนเท่ากันไหมคะเท่ากันถูกต้องเดี๋ยวเรามาตรวจสอบภาพที่3มีนกกี่ตัวคะเด็กๆช่วยคุณอิ่มนับ1 2 3มีนกกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวและเดี๋ยวเรามาตรวจสอบภาพย่อยกันว่าเด็กๆวางถูกไหมรวมถูกไหมมีนกกี่ตัวคะ
1: 1
0: 2 3ภาพย่อยและภาพหลักเรามีจำนวนเท่ากันไหมคะ
1: เท่ากัน
0: เรามาตรวจสอบภาพสุดท้ายค่ะลูกเด็กๆช่วยคุณอิ่มนับนะว่ามีนกกี่ตัว
1: 1
0: 2 3 4และมีกี่ตัวคะ
1: มี 4 ตัว
0: และเดี๋ยวเรามาตรวจสอบภาพย่อยกันนะว่ามีนกกี่ตัวเด็กๆช่วยนับนะคะ
1: 1
0: 2 3 4ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมใส่ตะ

0: ภาพเงาที่มีลักษณะเหมือนท่านนี้เลยไหนลองมาวางสิคะได้ไหนลองมาวางสิคะว่าเหมือนกันไหมเด็กๆลองสังเกตว่าเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: น
0: เหมือนต่อไปให้เด็กๆหาภาพขึ้นดินลับต่อไปเลยลูก
1: ภาพน
0: ี้ได้ค่ะน้องบาซิวางเลยแล้วภาพเงาของเครื่องบินลำนี้ล่ะคะคือภาพไหนภาพไหนนะน้องขนมหวานลองช่วยคุณครูหาสิคะภาพไหนนะใช่หรือเปล่าลูกออโต้ภาพนี้ใช่ไหมเหมือนภาพนี้ไหมลูกลองดีๆนะเหมือนไหมคะไม่เหมือนถ้าไม่เหมือนเด็กๆลองสังเกตภาพอื่นว่าภาพไหนที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องบินลำนี
1: ้เครื่องลำนี
0: ้ไหนลองวางสิคะ
1: ขึ้นแบบนี้
0: ลองวางสิคะลูก
1: ลำนี
0: ้วางได้เลยค่ะ
1: ขึ้นลำนี
0: ้หนูขึ้นลำนี้ต่อไปให้หยิบภาพเครื่องบินมาวางก่อน
1: ขึ้นลำนี้
0: ได้น้องกวินวางได้เลยค่ะ

0: กันนะคะภาพแรกเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันภาพที่สองเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ันภาพที่สาม
1: เหมือนกัน
0: ก็มีสีชมพูเหมือนกันเลยภาพที่สี่ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ต้องและภาพที่ห้าล่ะคะลองภาพสุดท้ายลูกกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วก็มานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะสนุกไหมคะเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แต่ว่าวันนี้นะคะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วครูหญิงจะชวนเด็กๆร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกัน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้

0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

0: เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป้เป็ดน้อย
2: ตอนเป้เป้จอมซน
3: Ha ha ha ha!

Huh?

นาฬิกาเรือนไหนที่เป้ๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้ๆจอมซนทำเสีย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อยากบินได้เหมือนแมลงปอตัวนั้นเอ๊ะแต่ว่าแคทโต้ไม่มีปีกแล้วจะบินได้หรือจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะถ้าจะบินได้ก็ต้องมีปีกนะจ๊ะดูอย่างนกสินกมีปีกแมลงปอก็มีปีกหรือว่าผึ้งที่ชอบน้ำก็มีปีกนะจ๊ะแคทโต
1: ้นกมีปีกแมลงปอมีปีกผึ้งมีปีกแคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้แคทโต้จ๊ะยังมีสัตว์อื่นๆที่มีปีกแต่ก็บินไม่ได้นะอย่างเป็ดไก่แล้วก็นกเพนกวินไงจ๊ะแคทโต้รู้จักไหม
1: แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได้แคทโต้มีปีกแคทโต้บินได
0: ้อ้าวเดี๋ยวสิแคทโต้จะไปไหนอ่ะไม่ฟังกันเลยนะเนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรเหรอจ๊ะแคทโต้อ้าวนั่นฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟา
2: สวัสดีครับสวัสดีแคทโต้
0: เอ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าแคทโต้เขาจะทำ

0: นี่อะไรเหรอจ้าแคทโต้ฟาฟารู้หรือเปล่าว่านั่นน่ะคืออะไร
1: ไม่รู้ครับ
2: ปีกปีกของแคทโต
0: ้ฮะแคทโต้ทำปีกเหรอจ้า

0: อีลาฟาฟาอะไรหรือเปล่าท่อสงสัยแคทโต้จะเศร้ามากนะฟาฟาที่บินไม่ได
1: ้ฮ่าเฮ้ยนี่ไง
0: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็พาแคทโต้มานั่งเครื่องบินนี่เอง
2: ว้าว
0: ที่สุดแคทโต้ก็บินได้สำเร็จแล้วถึงจะบินเองไม่ได้ก็ตามขอบใจมากนะจ๊ะฟาฟาโอ้วันนี้เวลาหมดแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊าย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Mm-hmm.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเล่นซนอีกแล้วนะครับเห็นกันไหมครับว่าความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนเนล่าชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพวกเอง

0: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
3: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวรักษ์อาจคงหาญหรือว่าคุณครูหญิงค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันนะคะ1

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีกันในตอนเช้านะคะกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมวันนี้นะคะครูหญิงก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟัง1เรื่องเมื่อเช้านี้นะคะครูหญิงก็ได้ขับรถออกจากบ้านมาฝนตกแล้วเมื่อฝนตกเด็กๆขาพอฝนตกรถก็จะติดนั่นเองเมื่อรถติดนะคะครูหญิงก็จะเจอคุณลุงตำรวจกำลังยืนโบกรถเพื่อให้รถนะคะไม่ติดการจราจรไม่ติดขัดนะคะคุณลุงตำรวจคอยยืนโบกรถอยู่หน้าโรงเรียนนะคะแล้วครูหญิงก็ขับรถเข้ามาถึงโรงเรียนครูหญิงก็มาเจอเด็กๆและก็คุณครูหลายท่านเลยนะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้นะคะครูหญิงก็จะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนะคะว่ามีอะไรบ้างมีใครอยากออกมาเล่าให้คุณครูฟังและเพื่อนๆฟังบ้างคะใครดีนะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูพบเจออะไรบ้างคะ
1: หมาป่า
0: เจออะไรนะคะ
1: หมาป่า
0: เจอหมาป่าหมาป่าที่ไหนคะลูก
1: ที่ป่า
0: ที่ในป่าใช่ไหมคะแล้วหนูเจออะไรอีกคะ
1: ม้าลาย
0: เจอม้าลายหนูไปดูม้าลายที่ไหนมาคะลูก
1: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์นอกจากจะมีม้าลายแล้วน้องเกดไปดูสัตว์ชนิดไหนที่สวนสัตว์อีกบ้างคะ
1: ช้าง
0: ไปเห็นช้างช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่ช้างร้องยังไงคะช้างร้องยังไงคะลูกแป่นแป่นใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะน้องเกรซนะคะก็ได้ออกมาเล่าว่าน้องเกรซได้เจอหมาป่าอยู่ที่ในป่าแล้วก็น้องเกรซนะคะได้ไปดูม้าลายแล้วก็ช้างนะคะที่สวนสัตว์นั่นเองมีใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังอีกบ้างคะเด็กๆเอามือไว้ที่ตักชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องแก้มใสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องแก้มใส
0: ชื่อน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสค่ะ
1: เจอแมว
0: หนูเจออะไรนะคะ
1: เจอแมว
0: เจอแมวแมวร้องยังไงคะ
1: แมว
0: เหมียวเหมียวแล้วแมวที่หนูเจอที่ไหนคะ
1: บ้านของเกิ่งแก้ม
0: ที่บ้านของน้องแก้มสายแล้วนอกจากหนูจะเจอแมวแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูพบเจอมีอะไรอีกคะ
1: เจอหมา
0: เจอหมาหรือว่าสุนัขใช่ไหมคะสุนัข กี่ตัวคะที่หนูเจอกี่ตัวคะ
1: เจอ
0: สองตัวน่ารักมากค่ะแล้วนอกจากเจอสุนัข กับเจอแมวแล้วตอนเดินทางมาโรงเรียนน้องแก้มสายพบเจออะไรอีกไหมคะ
1: เจอสวน
0: เจออะไรนะคะ
1: เจอสวน
0: เจอสวนดอกไม้ข้างทางนั่นเองแล้วตอนหนูมาโรงเรียนหนูเดินทางมาอย่างไรคะ
1: จากนี
0: ่หนูเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรลูก
1: เพื่อน
0: รถรับส่งใช่ไหมคะน้องแก้มใสนะคะบอกว่าเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่งนั่นเองแล้วก็เจอสวนดอกไม้ข้างทางด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กคนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะ ชี้น้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้คะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอน้องไม้พบเจออะไรบ้างคะ
3: เจอเพื่อนค่ะ
0: เจอเพื่อนๆน้องไม้เจอเพื่อนๆที่ไหนคะ
3: ที่โรงเรียนค่ะ
0: ที่โรงเรียนแล้ววันนี้ใครมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
3: คุณย่าค่ะ
0: คุณย่าแล้วตอนหนูเดินเข้ามาโรงเรียนหนูเดินมากับใครคะ
3: มากับพี่เมย์ค่ะ
0: เดินมากับพี่เมย์พี่เมย์เดินมาส่งที่ห้องใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น่ารักมากค่ะแล้วนอกจากหนูจะเจอเพื่อนๆแล้วสิ่งต่างๆรอบตัวที่หนูพบเจอมีอะไรอีกไหมคะ
3: หนูกินข้าวก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะ
0: หนูรับประทานอาหารก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: หนูรับประทานอาหารกับอะไรคะ
3: กับข้าวเตี๋ยวค่ะ
0: วันนี้น้องไม้รับประทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อร่อยไหมคะ
3: อร่อยค่ะ
0: อร่อยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะ

น้องไม้นะคะก็ได้ออกมาเล่าว่าวันนี้น้องไม้รับประทานก๋วยเตี๋ยวก่อนมาโรงเรียนนะคะแล้วเมื่อมาโรงเรียนแล้วน้องไม้ก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครดีนะ

0: เอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอน้องมีอาพบเจออะไรบ้างคะ
1: เจอทะเลค่ะ
0: เห็นน้ำทะเลใช่ไหมคะหนูไปทำอะไรที่ทะเลคะ
1: หนูเล่นทราย
0: หนูไปเล่นทรายที่น้ำทะเลแล้วหนูไปเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับเจ๊อิ่ม
0: เล่นกับเจ๊อิ่มกับใครอีกคะ
1: กับพ่อกับแม
0: ่กับคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรอีกคะที่น้ำทะเลนอกจากจะเล่นทรายแล้ว
1: หนูเห็นปู
0: หนูเห็นปูด้วยเห็นปูกี่ตัวคะ
1: สองตัว
0: สองตัวนอกจากจะเจอปูแล้วหนูเจออะไรอีกบริเวณรอบทะเลบ้างคะลูก
1: หนูเจอกุ้ง
0: เจอกุ้งกุ้งตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ
1: ่ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กๆใช่ไหมคะกุ้งอยู่ที่ไหนคะ
1: กุ้งอยู่ที่ทะเล
0: กุ้งอยู่ทะเลนอกจากจะเจอกุ้งแล้วน้องมีอายังเจออะไรอีกคะที่ทะเล
1: เจอปลา
0: เจอปลาปลากี่ตัวคะ
1: สองตัว
0: สองตัวเหมือนกันเลยปลาตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่เลยน่ารักมากค่ะแล้วนอกจากจะเจอปลาแล้วน้องมีอายังมีอะไรที่หนูพบเจออีกไหมคะ
1: แล้วก็หนูเจอก้อนหิน
0: อ๋อมีก้อนหินด้วยใช่ไหมคะที่ทะเลใช่ไหมแต่เวลาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลนะคะถ้าเด็กๆพบเจอก้อนหินหรือว่าเศษขยะนะคะเด็กๆต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆถ้าไปเล่นอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะก็ได้ออกมาแล้วว่าน้องมีอาไปทะเลนะคะไปเล่นทรายไปเจอปูเจอปลานะคะครูหญิงนะคะก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ผู้หญิงนะคะก็จะให้เวลาคุณครูปลายทางนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะในห้องเรียนของเรานะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปออกมาสนทนาข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังอีกค่ะใครอยากจะออกมาคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเอามือวางไว้ที่ตัก

0: จริงจริงใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอน้องกวินอะไรบ้างคะ
1: พบเจอแมว
0: เจอแมวเจอแมวที่ไหนคะ
1: ที่บ้านหนู
0: ที่บ้านของหนูใช่ไหมคะบ้านของหนูเลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เลี้ยงแมวกี่ตัวคะ
1: ตัวเดียว
0: 1ตัวบ้านน้องกวินเลี้ยงแมว1ตัวแมวชื่ออะไรคะ
1: ชื่อมีสุข
0: ชื่อมีสุขชื่อน่ารักจังเลยค่ะเด็กๆแล้วแมวของน้องกวินสีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลด้วยนอกจากน้องกวินจะพบเจอแมวแล้วน้องกวินยังพบเจอสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรอีกบ้างคะ
1: ผ่านสวนสัตว
0: ์ผ่านสวนสัตว์น้องกวินไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมคะไปดูอะไรบ้างคะ
1: ไปดูสัตว์ต่าง
0: ๆไปดูสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆที่หนูไปดูมีอะไรบ้างคะ
1: มีเสือ
0: มีเสือมีอะไรอีกคะ
1: ก็คือมีปลาน้ำมีนั้นด้วยมีช้าง
0: มีช้างใช่ไหมคะไปดูการแสดงโชว์ของช้างใช่ไหมคะช้างตัวใหญ่ไหมคะ
1: ตัวเล็ก
0: จ๋อลูกช้างใช่ไหมคะหนูไปดูแม่ช้างและลูกช้างแล้วได้เจอช้างตัวเล็กใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะก็ได้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าน้องกวินมีแมวที่บ้าน1ตัวแล้วน้องกวินนะคะก็ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูเสือดูช้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เด็กๆพบเจอน้องหมุยหมุยพบเจออะไรบ้างคะ
2: แมวค่ะ
0: เจอแมวแมวที่ไหนคะ
2: แมวที่บ้านของหนู
0: ที่บ้านของหนูก็เลี้ยงแมวเหมือนกับเพื่อนๆใช่ไหมคะแล้วน้องหมุยหมุยพบเจออะไรอีกคะ
2: ไปดูช้างที่สวนสัตว
0: ์ไปดูช้างที่สวนสัตว์เหมือนกับน้องกวินเลยใช่ไหมคะใครพาหนูไปคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อคุณพ่อแล้วก็ใครอีกคะ
2: คุณแม่
0: คุณพ่อกับคุณแม่พาไปดูช้างที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะนอกจากจะพบเจอช้างแล้วน้องหมุยหมุยยังพบเจออะไรอีกคะ
2: พบเจอผ่านมาโรงเรียนหนูเจอสนามเด็กเล่นค่ะ
0: อ๋อน้องหมุยหมุยเดินทางมาโรงเรียนเมื่อถึงโรงเรียนแล้วน้องหมุยหมุยเจอสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะในสนามเด็กเล่นหนูได้เล่นอะไรบ้างคะ
2: สไลเดอร
0: ์สไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นใช่ไหมคะแล้วเล่นอะไรอีกคะ
2: ชิงช้า
0: ชิงช้าน้องหมุยหมุยชอบเล่นสนามเด็กเล่นไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบค่ะแล้วเวลาฝนตกเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
2: เปียก
0: เพราะว่าเปียกและจะเกิดอันตรายนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังเรื่องราวต่างๆของเพื่อนกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทบทวนเครื่องให้จังหวะค่ะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะครูหญิงจะใช้เป็นเครื่องให้จังหวะเด็กๆในวันนี้นะคะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูหญิงแล้วก็ปรบมือตามคุณครูนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยนะคะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วแล้วถ้าผู้หญิงเคาะสองครั้งคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองโดยที่ไม่ชนกับโต๊ะเก้าอี้และเพื่อนๆให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ

เมื่อเด็กๆได้พื้นที่แล้วให้หยุดอยู่ในที่ของตนเองเลยเด็กๆขาถ้าเราชนกับเพื่อนเด็กสามารถขยับพื้นที่ออกมาฝั่งนี้ได้นะคะน้องมีอาน้องมีอาขยับมาฝั่งนี้ได้ค่ะลูกเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเริ่มเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะแต่เราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆเคลื่อนที่ได้ไหมคะอยู่กับที่เด็กๆเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วก็มาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะกันนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องหมุยหมุยน้องหมุยหมุยท่าอะไรคะ
1: ท่านักเต้น
0: ทำท่านักเต้นน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะกันต่อนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะอยู่กับที่ก่อนนะคะน้องบาซิส

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าจระเข้
0: ทำเป็นท่าจระเข้น่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เด
0: ินได้เดี๋ยวให้เด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่คุณครูหญิงต่อนะคะ

จังหวะหยุดค่ะน้องบาสน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อีก1 รอบนะคะอีก1 รอบนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆขาเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงแต่ว่าเราจะมีทำท่าประกอบเพลงด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็เด็กๆยืนห่างๆจากโต๊ะจากเก้าอี้นะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะคะเด็กๆฝั่งนี้ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวทำท่าประกอบเพลงตามครูหญิงนะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวครูหญิงจะลองให้เด็กๆฟังก่อน1รอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูนะดูท่าตามครูหญิงด้วย

0: สมส่วนแควของวองไวเดี๋ยวรอบนี้ครูหญิงจะร้องเพลงและให้เด็กทำท่าไปพร้อมกับคุณครูเลยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เด็กพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะ1 2 3

สมส่วนแควของวองไวน่ารักมากเลยค่ะอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้นะผู้หญิงขออีกหนึ่งรอบนะคะ

แข็งแรงรูปทรงสมส่วนแขวของว่องไวรูปทรงสมส่วนแขวของว่องไวน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งนะคะเด็กๆหาพื้นที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งในท่าที่สบาย

เด็กๆคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะน้องฟองขาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองได้เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังครับนั่งหรือยังครับชอบไหมคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เด็กๆก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยเฉลิม
0: หน่วย

0: วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้ค่ะคือเรื่องพระผู้ทรงปลุกจิตสำนึกในการทำความดีด้วยใจและการแสดงความจงรักภักดีค่ะครูหญิงนะคะก็จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องในวันนี้แต่ว่าครูหญิงมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ดูกันก่อนเลยเด็กๆอยากดูไหมคะอยากดูก่อนที่เด็กๆจะไปดูภาพปริศนาให้เด็กๆนั่งตัวตรงนั่งให้เรียบร้อยและเอามือไว้นะคะครูหญิงก็จะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆดูค่ะมีเลขอะไรบ้างคะเด็กมีเลข1เลข2และเลข3ใช่ไหมคะเราจะมาเปิดภาพปริศนากันแต่ว่าเดี๋ยวครูหญิงจะชี้ตัวเลขให้เด็กๆดูก่อนนะว่ามีเลขอะไรบ้างเด็กๆสังเกตดูนะคะเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1ต่อไปเลขอะไรคะ
1: เลข2
0: เลข2และเลข
1: เ
0: ลข3ถูกต้องค่ะภาพปริศนาของเรานะคะก็มีเลข1เลข2และเลข3นั่นเองค่ะเราจะมาเปิดภาพเลขอะไรกันก่อนดีคะ
1: เลข3
0: เลขอะไรดีคะเด็กๆเลข3ใช่ไหมคะงั้นครูหญิงจะเปิดภาพเลข3ก่อนเลยเด็กๆนับพร้อมกันนะ1 2 3เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้าง
1: เ
0: ห็นไม้กวาดเขากวาดใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ไฟด้วยอ๋อ
0: เห็นสถานีรถไฟใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพนี้ที่เราเห็นนะคะเด็กๆเลือกเปิดเลข3จะมีภาพบุคคลกำลังถือไม้กวาดนั่นเองเขาไปทำอะไรนะ
1: กวาดบ้าน
0: เดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขอะไรคะเลขอะไรดีคะเลข2ใช่ไหมคะงั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2พร้อมกันเลยเด็กๆนับนะ1 2 3เป็นภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกเป็นบ้านใช่บ้านหรือเปล่านะลองเด็กๆลองสังเกตสิคะสถานที่นี้คืออะไรมีคนถือป้ายใช่ไหมคะแล้วเขากำลังถืออะไรอีกคะนอกจากถือป้ายเดี๋ยวเรามาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเลข1ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3คือภาพอะไรคะเด็กๆภาพคนคนกำลังทำอะไรคะทำความสะอาดทำความสะอาดเขาถืออะไรบ้างลูกถือไม้กวาดมีไม้กวาดและมีอะไรอีกคะ
2: มีที่ตักขยะ
0: แล้วคนในภาพนี้เขาใส่อะไรด้วยคะลูก
2: ใส
0: ่
2: หมวก
0: ใส่หมวกหมวกสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: สีฟ้าและมีอะไรอีกคะที่อยู่ที่คอมีอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะ
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก
2: เสื้อ
0: ที่อยู่ที่คอก็คือผ้าพันคอผ้าพันคอสีเหลืองเด็กๆขาภาพนี้นะคะก็คือภาพปริศนาจิตอาสาหรือการทำความดีนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้คุณครูนะคะได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่สถานีรถไฟหัวหินโดยการกวาดขยะแล้วก็เก็บขยะนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพการทำความดีจิตอาสาของเราค่ะเด็กๆคะไหนใครเคยทำความดีจิตอาสาบ้างยกมือเด็กๆเคยทำอะไรบ้างจิตอาสาเด็กๆเคยทำความสะอาดหรือว่าเก็บขยะใช่ไหมคะ มีใครเคยเก็บขยะตามบริเวณที่ตกพื้นบ้างคะ
2: ขยะ
3: ค
2: ุ
3: ณย่ากวาดบ้าน
0: หนูช่วยคุณย่ากวาดบ้านค่ะเด็กๆขาภาพปริศนาเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ดูไปนะคะก็คือภาพจิตอาสาการทำความดีนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะสามารถทำกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าสามารถทำความดีต่างๆได้นะคะครูหญิงจะมีภาพอีกหนึ่งภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆอยากดูไหมคะ
2: อยากดูมาก
0: อยากดูมากเลยเดี๋ยวเราไปดูภาพกันต่อเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพทะเลแล้วมีภาพอะไรอีกคะมีถุงขยะถุงขยะสีอะไรลูก
2: ส
0: ี
2: ดำ
0: สีดำแล้วมีภาพอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นภาพคุณครูคุณครูกำลังทำอะไรคะคุณครูกำลังเก็บขยะถูกต้องค่ะคุณครูกำลังเก็บขยะที่ไหนคะ
2: ที
0: ่ทะเลแต่ว่าคุณครูใส่อะไรด้วยคะใส่หมวกแล้วก็มีอะไรอีกคะผ้าพันคอถูกต้องภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพคุณครูทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็คือเดินเก็บขยะที่บริเวณชายหาดหัวหินนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลเด็กๆพบเจอขยะที่บริเวณชายหาดไหมคะเจอไหมคะ
2: เจอ
0: เมื่อเจอขยะนะคะเด็กๆก็สามารถทำความดีได้ด้วยการเก็บขยะใส่ถุงหรือว่านำไปทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะภาพกิจกรรมจิตอาสาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริปลูกจิตสำนึกในการทำความดีด้วยใจของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเด็กๆคะเราสามารถทำความดีหรือว่าทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆได้ด้วยการเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆหรือว่าเด็กๆสามารถนำไม้กวาดมากวาดขยะบริเวณที่ต่างๆได้แบบนี้นะคะเด็กๆก็สามารถทำความดีได้แล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆชมวิดิทัศน์เพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ

ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์เพลงสรรเสริญพระบารมีเผยแพร่โดยงานศิลปะวัฒนธรรมราชมงคลพระนครเผยแพร่วันที่23กรกฎาคม2562หลังจากที่เด็กๆได้ชมวีดิทัศน์เพลงสรรเสริญพระบารมีไปนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรคะลูกเห็นในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะเปิดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10นะคะและจะให้เด็กๆทั้งหมดยืนแสดงความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านค่ะเด็กๆทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะให้เด็กๆทุกคนยืนตรงและแสดงความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ค่ะ

เด็กๆทุกคนแสดงความเคารพค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆทุกคนก็ได้ยืนตรงแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะหลังจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ผู้หญิงให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีนะคะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาสนทนาเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีการทำความดีนั่นเองค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดานะคะน้องยาลินดาค่ะการแสดงความจงรักภักดีหรือว่าการทำความดีค่ะน้องยาลินดามีอะไรมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังคะ
1: เก็บขยะ
0: เก็บขยะใช่ไหมคะน้องยาลินดาทำความดีด้วยการเก็บขยะใช่ไหมคะแล้วหนูไปเก็บขยะที่ไหนคะ
1: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลเพราะว่าเวลาหนูไปทะเลหนูเจออะไรลูกเจอขยะเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะหนูจึงมีจิตอาสาทำความดีด้วยการเก็บขยะที่ทะเลใช่ไหมคะแล้วเก็บแล้วหนูเอาไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ทิ้งที่ขยะ
0: ทิ้งที่ถังขยะถูกต้องค่ะเด็กๆขาเมื่อเด็กๆไปเที่ยวทะเลหรือว่าสถานที่ต่างๆถ้าเด็กๆพบเจอขยะนะคะเด็กๆสามารถทำความดีได้ด้วยการเก็บขยะทิ้งลงถังขยะได้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครดีนะน้องบาสค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสขาน้องบาสทำความดีอะไรบ้างคะ
2: ดูแลพ่อแม
0: ่ดูแลคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆขาน้องบาสบอกว่าน้องบาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างไรคะ
2: อย่างดี
0: ดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเลยน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะก็ได้ออกมาเล่าว่าน้องบาสทำความดีด้วยการดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ดูแลเราตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะการแสดงความจงรักภักดีหรือว่าการทำความดีน้องหมุยหมุยมีอะไรจะมาเล่าให้คุณครูฟังคะ
3: ยืนตัวตรงค่ะ
0: น้องหมุยหมุยยืนตัวตรงยืนตัวตรงเหมือนที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่เด็กๆก็ได้ยืนตัวตรงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาหรือว่าการทำความดีนะคะและเด็กๆนะคะได้ยืนตรงต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะเมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะหลังจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำมือขึ้นมาสองข้างแบบนี้เด็กๆทำมือขึ้นมาตามคุณครูเลยนะเดี๋ยวครูหญิงจะร้องเพลงนะคะเด็กๆทำตามนะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรอีก1รอบนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีดินน้ำมันสามารถใช้แป้งโดหรือว่าดินเหนียวได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์นะคะและเด็กๆหยิบสีเทียนมาวาดภาพตามจินตนาการได้เลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้คือกิจกรรมที่3ค่ะกิจกรรมตัดกระดาษอย่างอิสระค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันก่อนเลยค่ะมาดูชิ้นแรกเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆกระดาษถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกระดาษสีต่างๆนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะกรรไกรปลายมนนะคะกรรไกรปลายมนสำหรับเด็กๆเลยและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆกาวและไม้ทากาวนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะผ้าเช็ดมือนะคะอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายค่ะเด็กๆคือตะกร้านะคะตะกร้านี้นะคะจะเอามาใช้สำหรับเด็กๆตัดกระดาษแล้วเด็กๆจะต้องนำกระดาษมาวางในตะกร้านั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้กรรไกรปลายมนค่ะให้เด็กๆหยิบกรรไกรขึ้นมานะคะและให้เด็กๆใช้กรรไกรในมือที่เราถนัดเลยถ้าเด็กๆถนัดมือขวาให้เด็กๆหยิบกรรไกรขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นให้เด็กๆนำนิ้วโป้งสอดลงไปใน1ช่องของกรรไกรและนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็สอดลงไปอีก1ช่องของกรรไกรหลังจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆกางกรรไกรออกมาค่ะเด็กๆเห็นนิ้วของคุณครูไหมคะจะมีนิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางจะอยู่ในช่องของกรรไกรทั้ง2ด้านเลยเด็กๆกางกรรไกรออกมาแล้วเมื่อเด็กๆจะตัดกระดาษให้เด็กๆค่อยๆตัดแบบนี้เลยกระดาษของเราก็จะขาดนะคะนี่นะคะก็คือการใช้กรรไกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการตัดกระดาษอย่างอิสระให้เด็กๆได้ดูค่ะอันดับแรกครูหญิงจะเลือกกระดาษ1แผ่นครูหญิงขอเลือกสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองครูหญิงจะเลือกกระดาษสีเหลืองมา1แผ่นนะคะหลังจากนั้นครูหญิงจะตัดกระดาษเป็นเส้นตรงและตัดให้ขาดจากกันนั่นเองเด็กๆสังเกตวิธีการตัดของคุณครูนะคุณครูหญิงจะกางกรรไกรแล้วก็ตัดกางแล้วก็ตัดอ
เมื่อกระดาษขาดออกจากกันแล้วให้เด็กๆนำกระดาษที่ตัดแล้วนะคะมาใส่ไว้ในตะกร้าเลยค่ะส่วนกระดาษที่เด็กๆใช้แล้วนำไปไว้ที่ไหนคะนำมาวางในตะกร้าที่มีกระดาษสีเดิมเลยนะคะต่อไปครูหญิงจะเลือกกระดาษสีอีก1แผ่นครูหญิงเลือกสีอะไรคะสีเขียวครูหญิงก็จะตัดเป็นเส้นตรงเหมือนกันเด็กๆสังเกตนะครูหญิงจะกางกรรไกรและค่อยๆตัดกางกรรไกรและค่อยๆตัดเลยแต่เวลาเด็กๆตัดเด็กๆจับกระดาษเด็กๆต้องระวังอะไรคะระวังมือของตนเองนะคะเพราะว่ากรรไกรของเราเป็นของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองกระดาษที่ครูหญิงตัดก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูหญิงจะนำกระดาษที่คุณครูตัดนะคะมาทากาวลงไปเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะใช้กาวเด็กๆลองสังเกตก่อนกาวของเราเป็นอย่างไรคะยังหยดหรือว่ายังมีกาวไหลอยู่ใช่ไหมคะให้เด็กๆปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเลยค่ะเมื่อไม่มีกาวไหลแล้วให้เด็กๆนำมาทาที่กระดาษสีของเราเลยจากนั้นครูหญิงก็จะนำกระดาษมาติดไว้เลยต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆถ้ากาวของเรายังหยดหรือว่าไหลอยู่นะคะให้เด็กๆปาดกาวเด็กๆลองสังเกตนะว่าครูหญิงจะทำเป็นภาพอะไรเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าครูหญิงทำเป็นภาพอะไรจินตนาการดูสิคะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นอะไรนะคะผลงานของครูหญิงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวครูหญิงจะโชว์ให้เด็กๆดูนะว่าคือภาพอะไรคือภาพอะไรคะเด็กๆครูหญิงตัดเป็นเส้นตรง3เส้นภาพนี้นะคะครูหญิงก็ทำเป็นถนนหรือว่าทางม้าลายนั่นเองค่ะทางม้าลายที่เราเอาไว้เดินข้ามถนนนั่นเองกิจกรรมศิลปะของเรานะคะเด็กๆใช้กาวใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องนำผลงานไปไหนคะนำมาตากนะคะตากให้เรียบร้อยเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ค่ะวันนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือและมีมุมอะไรอีกคะมุมเกมการศึกษาและมีมุมอะไรอีกคะมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของเรานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เก็บเบาๆนะคะเด็กๆค่ะเรายกเสียงดังได้ไหมเสร็จแล้วเด็กๆมาเข้าแถวเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะเด็กๆเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยนะคะ

ก็เพื่อการกันไกลมองกระดาษด้วยนะกลางออกแล้วก็ตัดถูกต้องค่ะที่ตัดแล้วใส่ตะกร้าเลย

0: ได้เด็กทำผลงานรอคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูไปเดินดูเพื่อนตัวอื่นเด็กๆกลุ่มนี้ปั้นอะไรคะหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: หนูปั้นเป็นหนู
0: ปั้นเป็นหนู
1: ตัวเมียเป็นพ
0: ี่เมียเป็นพี
1: ่หนูเป็นรถบรรทุก
0: หนูเป็นรถบรรทุกแล้วน้องก็วินปั้นเป็นอะไรคะเป็นทางหรือว่าถนนใช่ไหมคะขาน้องเกดปั้นเป็นอะไรคะลูก
1: เป
0: ็
1: น
0: โดนัทใช่ไหมเดี๋ยวเด็กๆปั้นดินน้ำมันต่อนะเดี๋ยวครูหญิงไปเดินดูเครื่องปรุงอื่นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้ปั้นอะไรคะ
2: ป
0: ั
2: ้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรลูก
2: ป
0: ั้
2: น
0: เป็นงูเหรอ
2: เป็นงูต
0: ั
2: วใหญ่
0: ตัวใหญ่ไหมคะ
2: เป็น
0: สีอะไรคะที่หนูปั้นสีอะไรสีส้มน้องขนมปั้นเป็นอะไรลูกก้อนหินยักษ์เลยเหรอน้องกีตาร์ล่ะคะปั้นเป็นอะไรคะปั้นเป็นวงกลมน้องยาลีลาปั้นอะไรลูกปั้นอะไรนะคะปั้นทะเลหนูอยากไปทะเลเหรอคะเด็กๆปั้นดินน้ำมันนะเดี๋ยวคุณมาดูนะคะทำอะไรกันคะกลุ่มนี้ทำอะไรคะมาค่ะน้องแก้มใสเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้องการวาดอะไรลูกน้องมาทำเป็นอะไรคะ
3: ตัวละคร

ากจระเข้เลยใช่ไหมคะสวยมากเลยเป็นจระเข้เดี๋ยวน้องบ้านเอาผลงานไปตากนะคะน้องแก้มใส่วาดอะไรลูกขอบคุณค่ะไปเก็บที่ตะกร้าผลงานนะคะ

าน้องกวินใช่ไหมน้องกวินดูครูหญิงเขียนนะเดี๋ยวน้องกวินนำผลงานไปตากนะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้ามุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นได้เลยค่ะแล้วคืนตัวหนีบคุณครูด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตำมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงก็มีผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ดู1ผลงานค่ะใครอยากจะออกมาเล่ายกมือขึ้นใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสค่ะน้องบาสหยิบผลงานของตัวเองเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสน้องบาสขาน้องบาสทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ตัดกระดาษ
0: ตัดกระดาษน้องบาสตัดกระดาษเป็นรูปอะไรลูก
1: จระเข้
0: เป็นจระเข้เป็นเหมือนปากจระเข้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วน้องบาสใช้อุปกรณ์อะไรในการตัดกระดาษคะ
1: สี
0: ใช้กระดาษสีใช่ไหมแล้วหนูมีอุปกรณ์อะไรอีกลูกที่ใช้ตัดกระดาษ
1: กรรไกร
0: จระเข้น่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะมีผลงานเลยค่ะน้องบาสหยิบตัวหนีบลูก

ตอนนี้นะคะเด็กๆของเรานะคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเสร็จแล้วนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถเลือกเด็กออกมาเล่ากิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะมาเล่นเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจับจับจับนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจัดหมวดหมู่ภาพซ้อนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพเกมการศึกษากันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเกมการศึกษาภาพแรกของคุณครูคือภาพอะไรคะเด็กๆในภาพนี้นะคะมีภาพสี่เหลี่ยมและภาพวงรีนั่นเองค่ะภาพสี่เหลี่ยมและภาพวงรีวางอยู่ในลักษณะแบบไหนคะวางซ้อนกันนั่นเองนะคะครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูภาพต่อไปเลยค่ะคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้คือภาพสามเหลี่ยมและภาพวงกลมนะคะภาพสามเหลี่ยมและภาพวงกลมวางซ้อนกันนั่นเองให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพสี่เหลี่ยมและวงกลมวางซ้อนกันอยู่ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคือภาพอะไรคะสามเหลี่ยมนะคะภาพนี้ก็คือภาพสามเหลี่ยมนั่นเองครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: วงกลม
0: วงกลมครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เหมือนกันค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะภาพนี้ก็คือภาพสี่เหลี่ยมนะคะครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: วงร
0: ีถูกต้องค่ะภาพวงรีนะคะครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอกระจายเกมการศึกษาภาพที่เหลือเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตภาพชิ้นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ครูหญิงจะสาธิตวิธีการเล่นเกมครูหญิงจะหยิบภาพที่ซ้อนกันภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกสี่เหลี่ยมและวงรีถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมและวงรีครูหญิงจะนำมาวางไว้ด้านบนก่อนเลยหลังจากนั้นครูหญิงจะให้เด็กๆลองสังเกตนะคะหาภาพสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของเราสีอะไรคะสีเหลืองเด็กๆลองสังเกตภาพชิ้นเกมที่มีภาพเดียวสิคะสี่เหลี่ยมคือภาพไหนลูกภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะครูหญิงก็จะนำ

0: มาวางชิดติดกันไว้เลยค่ะภาพสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมคะแล้วภาพต่อไปที่ครูหญิงจะนำภาพเกมการศึกษามาวางเด็กๆคิดว่าครูหญิงจะต้องนำภาพอะไรมาวางลูกวงรีวงรีสีอะไรคะสีไข่ใช่ไหมคะหรือว่าสีครีมใช่ไหมคะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงก็จะนำมาวางต่อไว้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงจัดหมวดหมู่ภาพเกมการศึกษาถูกต้องไหมคะภาพแรกภาพเราสอนกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วครูหญิงนำมากระจายก็จะมีภาพสี่เหลี่ยมและวงรีถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงจะสาธิตอีกหนึ่งครั้งครูหญิงจะนำภาพนี้มีภาพอะไรบ้างคะ
1: วงกลม
0: และสามเหลี่ยมครูหญิงก็จะนำมาวางด้านบนแบบนี้ระวังชิดติดกันเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เราจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงหลังจากนั้นเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆจะหาภาพไหนมาวางต่อลูกภาพรูปอะไรคะ
1: ภาพรูป
0: รูปวงกลมวงกลมภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่วงกลมภาพนี้ใช่ไหมคะใช่ครูหญิงจะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆภาพต่อไปที่ครูหญิงจะนำมาวางเด็กๆคิดว่าครูหญิงจะหาภาพไหนคะ
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: ภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยภาพนี้ถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตภาพแรกภาพแรกเกมการศึกษาภาพนี้ของเราสอนกันอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องหาภาพเกมการศึกษาที่มีลักษณะคล้ายๆกับภาพที่สอนอยู่นะคะมาวางกระจายและต่อแบบนี้ให้ถูกต้องเลยเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมเกมการศึกษาได้เลยค่ะส่วนในห้องเรียนของคุณครูหญิงให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่ของตนเองได้เลยค่ะ

เกตภาพเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูภาพที่ซ้อนกันมีภาพไหนบ้างนำมาวางด้านนี้เลยค่ะด้านนี้ลูกหันทางนี้นะถูกต้องต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพที่ซ้อนกันอยู่มีภาพอะไรบ้างวงกลมไหนเด็กๆลองช่วยกันหาวงกลมหนึ่งถูกต้องค่ะน้องแก้มสายวางต่อได้เลยแล้วต่อไปคือภาพอะไรคะที่ซ้อนกันอยู่น้องบ้านนำมาวางเลยค่ะภาพอะไรคะสามเหลี่ยมถูกต้องต่อไปเด็กๆลองสังเกตภาพที่ซ้อนกันอีกค่ะคือภาพไหนคะภาพที่ซ้อนกันลูกถูกต้องค่ะน้องบาสทีนี้เด็กๆสังเกตในภาพที่ซ้อนกันสิคะว่ามีรูปอะไรถูกต้องอีกหนึ่งภาพคืออะไรคะวางได้เลยค่ะต่อไปภาพสุดท้ายเด็กๆภาพที่ซ้อนกันนำมาวางเลยค่ะวางดังนี้ถูกไหมการลองสังเกตสิเรามีภาพวงรีไหมลูกเรามีภาพวงรีไหมไม่มีนะเด็กๆวางไว้ก่อนเด็กๆลองสังเกตภาพที่ซ้อนกันนำมาวางต่อได้เลยค่ะหันด้านนี้ถูกต้องหันด้านนี้ลูกเมื่อกี้ถูกแล้วน้องกันขาเรามีสี่เหลี่ยมแค่หนึ่งภาพเราจะเอามาต่อไหนได้นะคะสี่เหลี่ยมภาพนี้ต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนลูกนำมาวางต่อได้เลยค่ะน้องบาสวางถูกแล้วลูกเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆสังเกตภาพแรกภาพแรกคือรูปอะไรคะวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเด็กๆอีกภาพมาวางถูกไหมคะถูกต้องภาพที่สองคือภาพอะไรคะวงกลมและสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะแล้วที่เด็กๆนำมาวางถูกต้องไหมถูกต้องแล้วภาพที่สามคือภาพอะไรคะ

ี่เหลี่ยมแล้ววงรีเด็กๆก็นำวงรีแล้วก็สี่เหลี่ยมมาวางถูกต้องเด็กๆเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเองใส่ตะกร้านะคะไม่แย่งกันนะ

ัวเองได้ค่ะเดี๋ยวน้องบ้าไปเปลี่ยนเกมการศึกษานะคะเด็กๆขาเดี๋ยวผู้หญิงไปดูเพื่อนก่อนนะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะถ้าตัดต่อเครื่องบินใช่ไหมไหนลองต่อให้ผู้หญิงดูสิไหนลองดูสิคะเดี๋ยวผู้หญิงจะวางเกมไว้วางกระจายไว้ก่อนเดี๋ยวลองสังเกตภาพหลักน้องอาจ้าน้องก็มีลองสังเกตภาพหลักสิคะว่าเราจะต่อชิ้นส่วนไหนก่อนให้ต่อก่อนลูกไม่แย่งกันให้เราสังเกตก่อนว่าเราจะต่อชิ้นส่วนไหนก่อนต่อชิ้นส่วนไหนลูกลองสังเกตสมมุติต่อเลยถึงภาพน้องอาก้าต่อได้เลยค่ะลองสังเกตดูว่าวางถูกต้องไหมถูกหรือเปล่าเครื่องบินกับหัวนะเครื่องบินกับหัวนะถูกหรือเปล่าไม่ถูกหนูจะต้องต่อจากภาพด้านล่างขึ้นมาภาพที่มีพื้นสีขาวและก้นเมฆอยู่ไหนคะน้องข้าวหอมภาพไหนลูกภาพสีขาวก้นเมฆไม่มีเครื่องบินเลยภาพที่ไม่มีถูกต้องให้หนูนำมาวางเลยค่ะวางด้านนี้ถูกหรือเปล่าไม่ถูกวางอีกด้านนึงด้านนี้ลูกเดี๋ยวพี่จะช่วยนะลองวางสิคะว่าจะอยู่บนไหนน้องข้าวหอมน้องอาก้าขาอันนี้วางไว้ก่อนเราต้องต่อภาพนี้ให้เสร็จก่อนลองต่อสิคะว่าวางด้านไหนต้องชิดมุมไหมลูกต้องชิดมุมนี้นะผู้หญิงช่วยต่อให้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆจะต่อไหนภาพไหนลูกใช่หรือเปล่านะหันอีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเก่งมากค่ะน้องข้าวหอมวางชิดติดกันเลยภาพต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะลองสังเกตภาพหลักสิลูกว่าหันทางไหน

หรือเปล่าลูกไม่ถูกลองหันใหม่สิว่าเครื่องบินอยู่ด้านไหนถูกหรือเปล่าคะน้องข้าวหอมช่วยเพื่อนได้นะ

ูกต้องต่อไปภาพอะไรคะภาพอะไรลูกไม่ถูกแปลว่าเราต้องหาภาพอื่นมาวางกับน้องกวินน้องกวินลองดูสิหนูหยิบภาพนี้แล้วหนูจะไปวางตรงไหนได้ลูกไปต่อตรงไหนต่อเลยค่ะเรามีลักษณะตรงนี้ด้วยนะลูกอยู่บนนั้นหรอเด็กๆสังเกตภาพหลักว่ามีไหมสังเกตภาพหลักว่ามีไหมไม่มีเราลองเล่นเกมใหม่สิลูกอาก้าวางลองหมุนสิคะหมุนอีกด้านนึงถ้าด้านนี้ไม่ได้หนูลองหมุนหมุนอีกด้านนึงลองวางสิคะถูกต้องไหมวางชิดติดกันเลยค่ะวางชิดติดกันเลยลูก

0: วินนำมาวางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพตัดต่อภาพอะไรคะภาพเครื่องบินเหมือนกับภาพตัวอย่างไหมคะเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ไหมเหมือนเก่งมากเดี๋ยวเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกเราไม่ดึงออกค่ะเราจะยกไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเด็กๆเล่นเกมการศึกษานะคะผู้หญิงไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
1: เกม
0: จับคู่ภาพกับเงาใช่ไหมคะให้เด็กลองสังเกตภาพขึ้นดูสิคะ
1: อันนี้เอาไว้เงา
0: ภาพเงาถูกต้องค่ะแต่ว่าเด็กๆวาง

0: าซีถูกแล้วค่ะไม่หมุนนะถูกต้องเด็กๆขานำภาพเครื่องบินมาวางต่อเลยค่ะ
1: ให้
0: แม่ทำถูกหรือเปล่า
1: ไม่ถูก
0: น้องหมุนหมุนวางให้ถูกหรือ
1: ผมไม่ถูก
0: น้องมีอามาวางก่อนลูกภาพสีมาวางก่อนนะ
1: หนูต้อง
0: เดี๋ยวให้น้องมีอาวางก่อนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ภาพที่สองเหมือนกันไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: และภาพที่สาม
1: ถูกต้องอีก
0: และภาพที่สี
1: ่
0: ถูกต้องภาพที่ห้า
1: ถูกต้อง
0: และภาพสุดท้ายถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือค่ะเก่งมากเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่แล้วก็ไปนั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเกมนะคะช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าเลยดูตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครูหญิงจะชวนเด็กๆนะคะมาร้องเพลงลาเพื่อนๆปลายทางค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันนะคะวัน

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Mm-hmm.

Hmm. Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: รายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือเรียกสั้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
2: น้องบอสมาตรวจเหรอครับเนี่ย
3: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
2: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานประจำห้องฉุกเฉินนะครับก็ดูแลเฉพาะเคสที่ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสเสียชีวิตนะครับ
3: แล้วผู้ป่วยฉุกเฉินส่วนใหญ่นะคะเขาฉุกเฉินแค่ไหน
2: ผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉินก็มีหลายระดับนะครับก็จะมี5ระดับนะครับระดับ1คือรุนแรงสุดนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่หัวใจหยุดเต้นนะครับต้องปั๊มหัวใจต้องช็อคไฟฟ้าหัวใจต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้องวอสเคยได้ยินคำว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุฟกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
2: พร้อมยังครับเนี่ย
3: พร้อมแล้วครับ
2: จะขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
3: นี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับบอสไปดูไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
3: ครับ
2: ครับมาไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
3: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
4: ้
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่อง defibrillation นะครับวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
3: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
4: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
3: และถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมครับ
4: ได้เลยครับน้องบอส
2: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
3: ครับผม
2: ครับแล้วอันดับแรกน้องบอสนอนบนเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับ

0: ที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเสียบที่ปลายนิ้วนะแล้วบอกขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้จะชัดจริงเหรอแต่ชัดจริง
2: ไม่ได้ชัดครับอันนี้แค่ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
0: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนห้องบนรถเฉยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะเห็นไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
3: 100
0: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
3: หัวใจอย
0: ู่ไหนเต้น80ครั้งอยู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ173นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวหมอจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็เจาะเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับเจาะได้ไหมได้นะครับเจาะเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเราไปดูกันว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
3: ครับ
4: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
3: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงคร
0: ับ ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อตไฟฟ้าหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ เดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูไหมครับ
3: ครับผม
0: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
3: ครับผม
0: พร้อมยังครับ
3: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคเริ่มกันเลยครับ
5: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับ ลองทำดูครับ
3: คุณครับคุณครับ
5: ตื่นไหมครับ
3: ไม่ตื่น
5: ถ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอ
0: คร
5: ับ
3: โทร1669ครับ
0: โอเคได้เลยครับ
5: หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึงสังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
3: ไม่ขยับ
5: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือ
3: ทำ CPR
5: ใช่ครับน้องบอสเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนน้องบอสเห็นกระดูกกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วน้องบอสใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
3: ้แบบนี
5: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
3: ครับ
5: ครับแล้วก็กดเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้ำบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
4: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
5: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
3: มากมากคร
5: ับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
3: ้ครับผม
5: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
3: ไม่เคยครับ
5: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
3: ก็ AED ก
5: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AED เหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่ขอเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อคบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
3: ้
5: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วย
6: ติดแผ่นอิเล็กโทรด
5: มีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองติดตามรูปได้ไหมครับไหนลองติดสิครับตรงนี้คือ

0: ม CPR
1: ไหนนวัดลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอนวัดทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์ใหม
0: ่ CPR ต่อไป
1: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
2: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
1: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อตไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AD เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกี่จูลครับ
3: 1 2 3ก่อนครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคต่อที่ถัดไปครับ
1: คนไข้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยมั้ยครับ
3: เต้นกี่ครั้งครับ
2: 81ครับ
3: โอเคใช้รอดชีวิตแล้วนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
2: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
2: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเราต้องโทรเบอร์1669ครับผม

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว

เพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ทีเราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: สร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
3: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
4: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
2: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาเคียนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
4: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทางนอกในและใหม่ใสใครใครและย้อมใจอันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
4: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว
2: ้อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
4: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็น

แบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถขนขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ย้ถึงแล้ว
1: ย้ย
2: พวกเจ้าเป็นใคร
3: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
4: ๋อระวังฮ
3: ะขอบคุณนะดาว
4: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
2: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
3: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
2: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวีเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องน้ำพุไมเมอร์ยุ้ยแบบนี้เราจะได้เข้าไปหาน้ำพุไมเมอร์เหรอครับขอเราเข้าไปหาน้ำ
5: อย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
4: คำว่าอะไรเหรอ
5: น้ำพุไมเมอร์นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ

0: นายช่างสงสัย
1: เอ้าไม่ยิงเหรอ
2: ไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ นี่ไง

0: ไม่เข้า
1: เข้าไหมเนี่ย
0: เอ้าโอ้โหยไม่เข้าเอ้าเข้าสิไม่เข้าอ่ะ
2: ยามะข้าว่าคงไม่ได้ผลแล้วล่ะรูของกุญแจถูกอุดซะแล้ว
0: เอ้าไหนว่ายักษ์สองตนนี้ท่านสร้างมาไงทำไมยังยิงท่านอยู่ล่ะ
2: คืออย่างนี้นะใครที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ก็ถือเป็นผู้บุกรุกทั้งนั้นแหละโฮโฮโฮโฮโฮ
3: เย้ยเย้ยกาดเงานี่ร้ายกาจจริงๆอุดดูกุญแจแบบเนี้ยมีกุญแจไปก็ไม่รู้จะไขกับอะไรอยู่ดีอ่ะจริงด้วย

0: ถ้าไม่มีรูกุญแจงั้นก็สร้างขึ้นมาสิต้นกล้าระวังเข้าไปให้โดนยิงยังไงมันไม่ได้ผลหรอกแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละน้ำพุใหม่มากน้ำพุสไลเดอร์ดาวเอื้อรีบเร็วไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
1: ใช่เราจะล่อมันเอง
0: แสงลี

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใหญ่เบอร์เฮ้ยนึกไม่ออกแล้วอ่ะไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
2: จริงด้วยนี่นะแล้วพูดไป

0: เรียบร้อยอ้าวเป็นอะไรกันอ่ะ
1: เสร็จแล้วเร็วจังเนอะ
2: เร็วมากเลย
3: โอ้

0: โอ้โหแห้งเหือดพวกเจ้าคงมาช้าไป
1: ปราดแห่งเงาได้น้ำพุไมเมอร์ไปแล้วแบบนี้เขาจะทำอะไรต่อไปล่ะครับ
2: ไปลอสแลนด์ดินแดนที่ถูกลืม

0: แล้วคราวหลังอย่าให้ใครเขาแย่งไม้เท้าไปง่ายๆอีกล่ะท่านบุตรเท้าขอโชคดีนะเราผู้กล้า
1: ในช่างสงสัยทำไมท่านไม่ไปกับเราล่ะครับ
0: อ้าฮ่าทำไมข้าไม่ไปกับพวกเจ้าล่ะนั่นน่ะสิข้าก็ชักจะสงสัยแล้วเหมือนกันโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
2: โฮอืมอืมอืมอืมอืม

0: ท่านผู้เฒ่าครับลอสแลนด์มันเป็นยังไงเหรอครับ
1: ลอสแลนด์น่ะเหรอเจ้าดูด้วยตาตัวเองน่าจะดีกว่า

0: นี่มันอิกดราซิลที่นี่มันโนแลนนี่ครับ
1: ดูให้ดีๆสิที่นี่ละลอสแลน
2: ทำไมเหรอต้นกล้าที่นี่มันเป็นยังไง
0: อ๋อจริงสิพวกนายไม่เคยไปที่โนแลนนี่นะที่นี่ทุกอย่างมันแทบจะเหมือนกับโนแลนเลย
2: ต่างกันแค่ทุกอย่างเหี่ยวแห้งไปหมด
1: เดิมทีโนแลนกับลอสแลนนั้นเป็นดินแดนคนละฝั่งของตนอิกราซิลที่เหมือนกันยังไม่ผิดเพี้ยนแต่หลังจากที่เหล่าหนังสือต่างหลีกหนีความบ้าคลั่งของปราดแห่งเงาไปพลังแห่งปัญญาก็ได้เสื่อมสูญไปจากลอสแลนด์ทุกอย่างที่เคยมีเหมือนกันกับโนแลนด์จึงถูกปกคลุมด้วยความหม่นหมองราวกับเงาสะท้อนในบึงน้ำอันมืดมิด

0: ถ้าลอสแลนด์ถูกทิ้งร้างแบบนี้ในอิกดราซิลก็คงจะไม่มี
1: ฮะ
0: หนังสืออ๋อโ
2: อ้โหมีเต็มเลยโอ้โห
3: น่าแปลกอิกราซิลของลอสแลนด์ไม่น่าจะมีหนังสือหลงเหลือแล้วนี
0: ่แล้วนี่เป็นหนังสือของที่ไหนครับโนแลนด
4: ์เย้ในที่สุดเราก็ได้เจอเฮ้ยหนังสือธรรมะหนังสือคณิตศาสตร์เฮ้ยทุกคน

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงเหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้มันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่ข้อตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม้ตีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมบูนมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมบูน
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประมาณหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวังตัดสีชมพู
4: ตัดตรงน
0: ี้ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
4: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อนอ
3: ีกและหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลย มาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 10
0: เร็วไปนิดนะประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุด start กันแล้วก็มาวาดจุด finish กันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเกมขาวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใช้แบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยถึงยังครับพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: ของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะได้ถึงแล้ว
2: เข้ามาสิ
0: ถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
3: อยาก
0: เดี๋ยวเราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย

0: ใหญ่ป่ะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
1: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหน
2: โกอยู่ตรง
0: นี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: กิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไงกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2 3

0: อ่ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: ค่
0: ะ
1: พี่โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมค่ะวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: โอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่าเฮ้ย
0: เราจะต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้ย EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนเล่นด้วยกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดทำไมเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได้
0: ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่ง

0: อย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
1: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขา

0: จะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
1: ต้องเซฟโซนนิดนึง
0: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไอศกรีมกรรไกรกาว
3: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
3: สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
3: สีเมจิก
5: ไหมพรม
3: ไอศกรีม
5: กาว
3: ลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอนแรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรครับประวัน
5: ไม้ไอศกรีม
3: ไม้ไอศกรีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันให้เป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหม
5: อยาก
3: มาข้าตุ้มหยิบกาวให
5: ้ตรงกลางใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วครับอาหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
3: นี่เอามาติด
5: แบบน
3: ี้
5: ใช่ไหมคร
3: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดดเทียนะครับ
3: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
3: นี้นะคะแล้วก็
5: ยังเราก็ต้องติดกาวตรงนี
3: ้โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามนี
5: ้ใช่ครับ
3: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
3: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
3: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่ข้าตูจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 2 3 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
5: 2 3 4 5
3: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
3: แล้วก็พัน
5: 1 2 3 4 5

0: พอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกัน
2: หลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะควายกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานนะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์สิ

0: ประวันของประวันอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่ข้าวตุ๋นอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่ข้าวตุ๋นก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่ข้าวตุ๋นจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาเมจิกสีดำเราก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาเสร็จแล้วไหนประวันของประวันสิครับแต่แ
1: น
0: ่ยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนๆน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได
0: ้ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี
0: ้เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกล้องล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ๊

0: ิบสิครับไหนดูสิตะวันได้กี่ดวงเนี่ย
1: ได้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตะวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี้ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสนุก
0: มากกว่านี้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่าน
2: ี้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบนี้เหรอ
0: ใช่อย่างงี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: เอ้าแล้วประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: ทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี

0: พี่ตุ้ยต้องชนะแน่เลยแหละตรงน
1: ี้ไม่ง่ายก
0: ่อนเฮ้ยได้แล้วสามสิบแล้ว
2: ทีนึงอีกทีนึงครับ
1: ทีนึงใช่ไหม
0: ตาอยู่เลย
2: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
2: ้ประวานได้40
0: พี่เขาตู
2: ได้30
0: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
0: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องประวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี
0: ฝากถึงแฟนๆรายการของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับประวัติ
1: มหิดลแชทเดอร์ตรงนี้ครับ
0: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
1: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
0: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
1: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: มีรายการของประวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยมใช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1กิโลต่อน้ำประมาณ1,000ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเพิ่มแร่ธาตุให้กับตัวปลาค่ะได้แต่เกลือที่ใช้อยู่ตามบ้านอย่างเช่นพวกเกลือที่เติมไอโอดีนนะคะอันนั้นหมอไม่แนะนำนะคะการที่มีปริมาณไอโอดีนมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นพิษอะค่ะเกิดขึ้นกับตัวปลาได้ดังนั้นใช้แค่เกลือสมุนแบบนี้ธรรมดาก็เพียงพอแล้วอะแล้วปกติเวลาที่เราใส่เกลือหรือว่าใส่ยาลงไปในตู้ปลาวิธีการที่ถูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะควรจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เสียตังค์ทันทีเราทุกคนเนี่ยเรียนมาทำงานคือพวกนี้เราต้องการทำเงินถูกไหมที่บอกว่าทำงานเก็บเงินชาตินี้ไม่วันรวยเลยเพราะเงินมันไม่โตเดี๋ยวนี้วางเงินเฉยไม่รวยต้องวางให้ถูกที่ติดตลาดหุ้นนั่นเอง

0: นส่วนใหญ่คิดว่าการทำงานคือการทำเงินยิ่งทำงานหนักยิ่งได้เงินมากแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะในเมื่อเราอยากจะทำเงินก็ต้องนำเงินนี่แหละมาลงทุนและอาชีพที่รู้จักกับการนำเงินเพื่อไปทำเงินต่อนั่นก็คือนักลงทุน
1: ผมภาวิตรกินปทุมนะครับชื่อเล่นชื่อแพทนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับอาชีพหลักๆก็ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนครับ
0: คุณแพทภาวิตรกลิ่นประทุมผู้เป็นทั้งนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนวิทยากรด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
1: การลงทุนเนี่ยมันก็คือการตรงๆเลยนะทำเงินถ้าเป็นอาชีพอื่นมันต้องไปทำงานเงินถึงจะได้เงินถูกไหมมันโดนใจคนรุ่นใหม่นะเหมือนผมตั้งคำถามตลอดว่าเฮ้ยเราเรียนกว่าจะเรียนจบไปหางานแล้วบริษัทถ้าไม่ดีเงินก็ไม่ดีคือมันหลายต่อมากอะกว่าที่เราจะไปถึงเงินแต่เวลาเราใช้เนี่ยใช้ได้ทันทีถูกป่ะแต่เวลาอยากได้เงินนี่ทำไมมันหลายต่อจังอย่างตลาดหุ้นเสน่ห์คือเลยมันต่อเดียวแต่ที่สำคัญมันรวยอาชีพนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ผู้ใหญ่ใครก็เป็นได้นะและเป็นเสริมจากอาชีพอะไรก็ได้มันเป็นอาชีพเดียวก็ว่าได้ที่ผู้ใหญ่ว่าคุณสามารถให้เงินเลี้ยงเราบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยอยู่ในตลาดหุ้นหมดคุณซื้อหุ้นแล้วคุณถือเฉยๆทุกปีแน่ใจเงินให้คุณเฮ้ยมันไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือการเริ่มต้นของตลาดหุ้นเนี่ยการไปนั่งทุนเนี่ยคุณมีเงินสัก 5,000 บาท 10,000 บาทเริ่มได้แล้วนะครับคือหลายคนบอกโอ้ต้องเป็นเศรษฐีไม่ใช่อันนั้นคิดผิดถ้าถามว่าเล่นหุ้นยากมั้ยเนี่ยบอกว่าง่ายกว่าเรียนจบปริญญาอีก เรียนจบปริญญาใช้เวลาประมาณ4ปีเนาะ4ปีแต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยเข้าไปก็เล่นได้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ที่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีคนอายุน้อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จตลาดหุ้นเนี่ยเยอะผมไม่ชอบเรียนนะก็เลยพยายามเลือกวิชาอะไรก็ได้ให้มันจบให้เร็วที่สุดนะแต่ผมเชื่อว่าการจบปริญญาสำคัญนะผมก็เลยพยายามหาวิชาอะไรก็ได้ที่แบบมันจบง่ายที่สุดผมก็เลือกการตลาดพ่อบอกฟังเข้ามาบอกไอ้การตลาดน้องไม่ต้องอ่านหนังสือใช้ common sense เอาบอกใช่เลยเนี่ยอาชีพนี้แหละหลังจากเรียนการตลาดจบเนี่ยนะครับก็ผมไปต่อต่างประเทศจริงๆไม่ได้อยากเรียนต่อหรอกแต่คืออยากจะหาธุรกิจทำเขามองในเมืองไทยวันนั้นมันไม่ง่ายปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเราบอกโอ้ง่ายทำ startup เลยนะครับก็ไปสำเพ็งมาเอาของมาขายก็ได้โหลดขึ้น Instagram โหง่ายตายเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนไม่ใช่ไงลองไปดูต่างประเทศก่อนก็ได้นะครับระหว่างไปต่างประเทศผมก็ไปเรียนด้านคือไปเรียนด้านบัญชีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรียนบัญชีจบเนี่ยนะครับทางออสเตรเลียเขาจะให้เขาเรียกซิติเซนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่คนต้องการแต่ผมไม่จบเพราะสรุปไม่ได้เรียน เรียนแป๊บเดียวแต่ไปเจอว่าเฮ้ยน่าทำธุรกิจก็ไปทำร้านอาหารตั้งแต่รุ่งจนเจ๊งปัญหาคืออะไรเพราะเราไม่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างตอนทำร้านอาหารเนี่ยถามว่าผมคิดอะไรผมไม่คิดอะไรผมบอกไม่อยากรวยซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้สุดท้ายไม่มีใครรวยหรอกเพราะคุณไปทำสิ่งที่มันทำเหมือนกันเหมือนวันนี้คนอยากจบมาอยากเปิดร้านกาแฟชิวๆนะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาใครเลยนะครับดังนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นตรงนี้สำคัญว่าโจทย์แรกเนี่ยคุณเข้าใจอย่างว่าธุรกิจมันต้องแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์เจ๊งเสร็จเนี่ยก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยต้องกลับมาเมืองไทยถูกไหมตอนนั้นก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อดีนะครับก็คุณแม่นี่แหละคุณแม่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปฝากทำงานแล้วกันก็ไปทำงานเพราะแม่ผมทำงานที่แบงก์กรุงเทพก็เลยผมไปฝากทำงานที่แบงก์กรุงเทพนะครับนั่นเป็นอาชีพลูกจ้างครั้งแรกในชีวิต

0: ถามว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างก็พออาชีพในปัจจุบันเนี่ยผมเป็นงานประจำผมก็ย้ายนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ย้ายมาตัวหลักทรัพย์คือหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่นี่เป็นเหมือนอาจารย์สอนลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยเหรอก็ผมเซตขึ้นมาใหม่ก็คุยกับเขานั่นแหละเขาว่าเฮ้ยผมอยากทำตรงนี้อยากทำตรงนี้ทำได้ไหมนะครับผมเลยเชื่อว่าอาชีพมันเซตขึ้นมาเองได้มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องไปทำหนึ่งสองสามตามที่เขากำหนดมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเราเนี่ยมันยากเพราะคนที่ทำแบบนั้นมันเยอะกลายเป็นว่าอาชีพผมเนี่ยผมออกแบบเองผมชอบอ่านหนังสืออ่ะผมชอบอ่านหนังสือเยอะแต่เป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เทคบุ๊กนะอ่านหมดนะก็คืออ่านชอบอ่านเรื่องการทำธุรกิจอ่านเรื่องการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านเสร็จแล้วมันอยากที่จะแชร์ไปก็เลยเริ่มเขียนบล็อกคิดอะไรได้เขียนคิดอะไรได้เขียนแล้วมันกลายเป็นว่ามีประสบการณ์อะไรผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วตอนนั้นก็เริ่มเข้าตลาดหุ้นหลักนะก็คือลองเข้าตลาดหุ้นก็ใช้ตรงนี้เป็นไดอารี่ในการเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะว่าเล่นหุ้นแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วเขียนผมเป็นคนเขียนแบบทำอะไรค่อนข้างทำแบบจริงจังอ่ะปีแรกเขียนไปประมาณ400บทความมั้งคือวันหนึ่งเกินบทความแล้วผมมาเจอเนี่ยอย่าง Stock Tomorrow นะครับแต่ก่อนเขาเป็นเว็บกระทู้ให้คนมาโพสอะไรก็ได้คือโพสจนเจ้าของเว็บอ่ะเขารู้จักผมอ่ะก็เลยคุยกันว่าออกหนังสือไหมก็เลยกลายเป็นหนังสือเล่มแรกแกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแบบ Warren Buffett เล่มที่2เนี่ยที่ไปขายใน C1 พอขาย C1 ตอนนี้กลายเป็นว่าอันนี้ชีวิตเปลี่ยนของจริงเพราะว่ากลายเป็นเบสเซลเลอร์ของ C1 เลยคือวันนี้ผมก็เขียนมาประมาณสัก13เล่มของผมสร้างโอกาสมาจากการเขียนหนังสือนะครับซึ่งยุคผมมันเขียนหนังสือไงแต่ยุคนี้ผมบอกง่ายกว่าเดิมอีกคุณเขียน Facebook ก็ได้คุณ YouTube ก็ได้เขียนไม่เป็นคุณพูดเลยคุณพูดเข้า Facebook วันนี้ผมเชื่อว่าคนปั้นตัวเองเยอะกว่าผมอีกเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมอีกทีนี้คุณปั้นอาชีพได้เองอ่ะแต่ก่อนนึกว่าการทำงานคือความทุกข์ไงถูกไหมทำเพื่อเงินอย่างเดียวคือสมัยก่อนนั่นแหละเดี๋ยวคือทำงานทำไปเถอะคือเดี๋ยวขออย่างเดียวได้เงินแต่ประเด็นผมมาสังเกตไหมคือคนที่ทำงานเพื่อได้เงินเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จในการทำงานเลยไม่มีใครยิ่งใหญ่เลยแต่คนที่ทำงานแล้วเขาแบบเขาอินกับงานมากๆเนี่ยพวกนี้สำเร็จหมดเช่นแอดคาราบาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างของคนที่อินในงานมากๆไงพี่แอดยังร้องเพลงอยู่โอ้โหยังแบบนี่รวยเป็นพันล้านนะครับดังนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนสำคัญในการหางานจริงๆอ่ะมันต้องหาตัวเองว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ผมยึดเลยก็คือว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนแต่ก่อนผมนึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่รวยเนี่ยต้องเก่งที่สุดในทุกๆอย่างเนี่ยไม่ใช่อ่ะสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่คนสำเร็จเนี่ยต้องเลือกพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราเลือกเราเก่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ตรงนั้นมันเก่งเพิ่มไงพอเก่งเพิ่มคนก็ยิ่งเห็นว่าเราเก่งในจุดนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยโอกาสมันจะมาโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคนเก่งโอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาใครก็ได้ถูกไหมในทุกสาขาอาชีพถามว่าอย่างนักร้องเหมือนกันวิ่งเข้าหานักร้องทุกคนเนี่ยโอกาสไม่ใช่วิ่งหานักร้องที่เยี่ยมที่สุดตรงนี้สิงโตนำโชคถูกไหมแต่ก็ตอนแรกก็ร้องแบบแนววัยรุ่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวเขาไงแต่วันนี้มันใช่แหละไองานเพลงแนวเนี้ยก็จะวิ่งเข้าหาเขาหมดโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาหมดคนแบบโอ้สิงโตโชคดีไม่ใช่เขาไม่ได้โชคดีเพียงแต่เขาเลือกดังนั้นจริงๆการทำงานจริงๆมันต้องเป็นการผจญภัยเพื่อหาสิ่งที่เรารัก
1: เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนใครหลายคนก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวแน่นอนและคำที่ใช้ในวงการนี้ก็เป็นคำที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่นักลงทุนมักใช้ในการสนทนากันหน่อยดีกว่าแมงเม่าหมายถึงนักลงทุนรายย่อยที่ขาดทุนเป็นประจำเพราะมีลักษณะแห่ตามกันเห็นหุ้นไหนดีก็ตามเข้าไปซื้อแล้วก็ขาดทุนพร้อมกันขายหมูหมายถึงขายหุ้นแล้วราคาหุ้นตัวนั้นสูงขึ้นอย่างมากติดดอยหมายถึงการซื้อหุ้นราคาสูงมาแล้วราคากลับลดลงจนขายไม่ได้ขาดทุนตกรถ หมายถึงหุ้นราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนซื้อไม่ทัน
0: ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราส่วนใหญ่เราอยู่กับตัวเองมากกว่านะเราศึกษาข้อมูลเขาเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหุ้นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินซึ่งมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเพราะอยู่ตลาดเริ่มต้นมาจะงงไงมันเหมือนเราทำอะไรอ่ะเราเข้ามาใหม่แล้วก็โอ้มันคืออะไรเนี่ยคุณอยู่สักแป๊บนึงคุณเอาเงินจริงใส่เข้าไปเดี๋ยวคุณรู้เองอ่ะแล้วพอคุณศึกษาแล้วเนี่ยคุณลองดูเดี๋ยวคุณจะเริ่มยังไงนะครับเช่นคุณเริ่มเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีหลายคนบอกโอ้เปิดบัญชีต้องรวยมันไม่ใช่เปิดบัญชีนี่ง่ายกว่าเปิดบัตรเครดิตอีกยกตัวอย่างวันนี้สมมติคุณจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะง่ายๆคุณเดินไปแบงก์กรุงเทพก็ได้ธนาคารกรุงคุณบอกจะเปิดบัญชีหุ้นเดี๋ยวเขาก็เปิดให้คุณแล้วนะครับแล้วบัญชีนี้ทำอะไรบัญชีนี้เขาก็เอามาเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาซื้อขายหุ้นนะครับเราจะซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ถูกไหมเข้าเว็บไซต์อย่างบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ซื้อขายหรือง่ายกว่านั้นคือโทรศัพท์เอานะครับแล้วก็โทรไปเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวนี้จะขายหุ้นตัวนี้นะครับก็คือมันง่ายแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมแนะนำคนรุ่นใหม่ถามว่าอะไรก็คือว่าจริงๆคุณทำอาชีพอะไรก็ได้แหละแต่ว่าคุณมีการลงทุนเป็นอาชีพเสริมเราไปหาหุ้นในตลาดเนี่ยเราแค่ศึกษาแล้วถ้าเราเจอหุ้นในตัวนี้ดีเนี่ยเราสามารถซื้อแล้วเราเก็บไว้ไม่ต้องขายแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆทุกปีปันผลมันก็จะเพิ่มให้เราไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคนถามว่าเอ้ยมันรวยได้ยังไงก็ไอ้ปันผลนี่แหละมันจะเลี้ยงเราคนส่วนใหญ่ถามว่าพวกเล่นสั้นเนี่ยซื้อหุ้นมาแค่อาทิตย์หนึ่งขายแล้วถามว่ามันจะเลี้ยงเราได้ไงมันมีแต่เราเลี้ยงหุ้นแล้วคนที่ทำแบบนี้ถามว่าต่างกับคนที่ออมในธนาคารเท่าไหร่ก็จะรวยต่างกันมา10 เท่าซึ่งถามว่าตรงนี้ทำไมคนไม่รู้ก็เขาไม่รู้เพราะงั้นวันนี้คนในตลาดหุ้นเนี่ยหลักแสนหนึ่งจากประชากรประมาณ70 ล้านถูกไหมแสดงว่าจริงๆอ่ะคนมองหุ้นมาเป็นแบบเฮ้ยคุณอยู่ในโลกต่างดาวหรืออะไรประมาณนั้นนะคนนึกว่าหุ้นซับซ้อนจริงๆไม่ใช่ไงคือตรงนี้มันพูดง่ายว่าเรายังไม่มีความรู้กันตรงนี้ไงถ้ามีเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้คือทำไมคนต้องทำงานชั่วชีวิตทำงานที่ไม่ชอบทำไมต้องทำเพราะอะไรเพราะคุณจัดการเรื่องเงิน

ข้อแรกก่อนนะการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือขยะสินทรัพย์คืออะไรก็คืออะไรก็ได้เราเงินไปซื้อสิ่งนี้เราเก็บไว้เฉยเนี่ยระยะยาวมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณซื้ออะไรก็ตามซื้อของส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยซื้อแล้วมันเป็นสินทรัพย์เนี่ยต่อไปคนนี้ก็จะรวยแต่คนส่วนใหญ่ซื้ออะไรซื้ออะไรก็ได้ที่มูลค่าลดลงถูกไหมคนส่วนใหญ่ถามว่าซื้ออะไรซื้อรถยนต์มีแต่ลดลงแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่านอกจากราคามันเพิ่มขึ้นแล้วมันยังให้ปันผลด้วยมันตลกมากนะคนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คืออะไรคือคนที่คิดตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่โอกาสของการลงทุนที่ดีที่สุดมันจะอยู่ในวิกฤตทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดในการที่เขาเรียกว่าเรามันเหมาะในการเข้าไปซื้อหุ้นหรือเข้าไปลงทุนดีที่สุดถ้าถามว่าใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับทุกธุรกิจแล้วคนรวยคิดแบบนี้หมดคนรวยไม่ซื้อข่าวดีคนที่ซื้อในวิกฤตเท่านั้นที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างอาชีพการเงินเนี่ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยจริงๆถามว่าเรียนอะไรก็ได้นะคุณไปเรียนวิศวะเรียนภาษาเรียนอะไรมาก็ได้แต่คุณต้องสอบอันหนึ่งเขาเรียกว่า single license ตรงเนี้ยถ้าเราได้ license เนี่ยเราก็เขาเรียกเป็นใบอนุญาตให้เราสามารถทำอาชีพนี้ได้ไม่ได้เชิญชวนทุกคนมาเป็นอาชีพเป็นนักลงทุนแบบ full time อะไรเงี้ยเหมือนผมว่าไม่จำเป็นแต่คนศึกษามันมีน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มได้ก่อนเนี่ยวันนี้คุณ 1% ของคนเนี่ยคือเรานึกว่าคนเล่นหุ้นกันเยอะไม่ใช่แค่ 1% น้อยมากดังนั้นถ้าเราเข้าไปเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าเราได้เปรียบนะครับตรงนี้ใครเริ่มก่อนก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีอ่ะมันต่างอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นพออายุเยอะเราก็หมดแรงถูกไหมหมดแรงในการทำนะครับแต่ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มันไม่ต้องออกแรงใช้สมองอย่างเดียวเราศึกษาหุ้นมานานเราจะรู้ว่ากลไกให้หุ้นแบบนี้ดีเหมาะกับคนแบบนี้นะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ต้องเกษียณไงมันเป็นอาชีพเดียวที่พออายุเยอะรายได้มันเพิ่มมันไม่ลดลงรายได้อาชีพนี้อ่ะมันไม่จำกัดนะอยู่ที่ตัวเราราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ย10 เท่า100 เท่าได้ไงแล้วรายได้อ่ะคุณขึ้น10 เท่า100 เท่าก็ไม่ง่ายแต่หุ้นเราเห็นไงราคา1 บาทไป100 บาทแล้วพวกนี้รวยง่ายถ้าเราเข้าใจว่าการทำงานในชีวิตผมว่ามันเรื่องเดียวกันนะเพราะงานมันเป็นส่วนใหญ่ของเราอะคือถ้างานไม่ชอบแปลว่าชีวิตมันจบแล้วอะคือทุกวันตื่นมาโอ้ไม่ชอบตื่นมาไม่อันนั้นไม่ใช่ละอันไม่ใช่ชีวิตละอันนั้นมันทำแล้วทุกข์นะครับแต่ถ้าเกิดงานมันชอบมันใช่เนี่ยนะผมว่าชีวิตมันดำเนินง่ายสิ่งสำคัญผมว่ามันต้องหางานให้เจอก่อนว่างานที่ชอบมันคืออะไรจุดเด่นผมก็คือผมว่าทำอะไรก็แบบเอาจริงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นคนส่วนใหญ่ผมว่าทำอะไรสักพักนึงเดี๋ยวก็ไม่ทำละสมมติทำอาหารทำนิดนึงทำเล่นกีฬาเล่นนิดนึงคือพวกนี้เล่นดนตรีเล่นนิดนึงเป็นไม่จริงนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าทำอะไรทำได้ไม่สุดเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะสิ่งนี้เปล่านะครับแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันแตกต่างนะก็คืออย่างทำนิดๆเราทำให้สุดก็จบแหละแค่นี้เราโอกาสประสบความสำเร็จมากคนทั่วไปแบบเยอะมาก

0: ัสดีครับผมชื่อนายชนัทปาริยะรังสีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการลงทุนอยู่ชั้นปีที่4ครับตอนผมอยู่มัธยมปลายครับคือผมชอบตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและคือตอนผมจบมัธยม6คือผมอยากศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารหนี้ครับและคือสาขานี้เป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการที่ผมอยากจะศึกษาผมอยากเป็นนักวางแผนการลงทุนนะครับinvestment planning นะครับก็คือจะวางแผนการลงทุนให้กับคนที่มีเงินฝากมีสินทรัพย์อยู่มากแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรคือเราก็จะไปจัดการตรงนี้ให้เขาครับเป็นอาชีพที่สบายครับหาเงินได้เยอะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้สมองเยอะหน่อยแต่ก็คือจะมีเวลาส่วนตัวเยอะครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลินชยาวงใหญ่ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาสารสนเทศการลงทุนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะชอบเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็สนใจเทคโนโลยีต่างๆที่มาควบคู่เกี่ยวกับการลงทุนสาขาสารสนเทศการลงทุนเลยตอบโจทย์หนูที่มีเรียนทางด้าน IT แล้วก็การเงินการลงทุนไปควบคู่กันค่ะเพราะว่าหนูสนใจที่จะลงทุนแล้วให้เงินที่เราลงทุนไปเพิ่มพูนขึ้นมาได้ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศกรเจริญพันธิเสรีปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยก็สาขานี้ชื่อว่าสาขาสารสนเทศการลงทุนคือมาจากคำสองคำครับก็คำว่าสารสนเทศซึ่งมีความหมายแปลจากคำว่า IT แล้วก็คำว่าการลงทุนซึ่งมีความหมายที่แปลจากคำว่า investmentโดยไอเดียของสาขานี้คือเรียนทั้ง2อย่างครับทางด้าน IT และด้านการลงทุนคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กที่จบทางด้าน IT ก็จะเรียนเฉพาะด้าน IT โดยตรงเด็กที่จบทางด้านการลงทุนก็เรียนการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสาขานี้จะได้เรียนทั้ง2อย่างซึ่งบางคนมีคำถามว่าเรียนเยอะเกินไปไหมแทนที่จะเหมือนเรียน2ด้านรวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยได้ตัดบางส่วนซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆออกไปคือบางคนเนี่ยเวลาเรียนก็จะมีคำถามว่าเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแต่ผมกล้าพูดได้ว่าทุกวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆครับยุคปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าเป็นยุคของทุนนิยมหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยถ้าอยากได้เงินทุนเพิ่มขึ้นซึ่งการที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีกำลังในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นบริษัทก็พยายามที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของกิจการเราก็สามารถออมเงินผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้คือหมายความว่าความสำคัญของตลาดทุนเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตก็ทำให้ตำแหน่งงานด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกของเราเนี่ยคือเราให้น้องเรียนตามไปประกอบ

0: วิชาชีพของตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็นนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าน้องจบไปน้องเรียนที่อื่นน้องอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปสอบเป็นนักวิเคราะห์แต่ถ้าน้องเรียนที่เนี่ยน้องจะเรียนครบทุกวิชาสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบในประกอบวิชาชีพนี้ได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีตำแหน่งงานอื่นๆรองรับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนซึ่งตำแหน่งเนี้ยบอกได้เลยว่ารับเยอะมากผมกล้าพูดว่าถ้าน้องเนี่ยอย่างน้อยสมัครตำแหน่งเนี้ยผมมั่นใจว่าน้องไม่ตกงานแน่นอน
1: ในชั้นปีแรกๆเราก็จะเรียนพื้นฐานปกติค่ะเรียนบัญชีเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2: พอปี2ก็จะลึกมานิดนึงก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกfinance หรือว่าหลักการประกันภัยเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นพวกการคำนวณดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ครับแล้วเข้ามาปี3ก็จะลงลึกเกี่ยวกับการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในกองทุนในตราสารหนี้ครับแล้วก็เทคนิคการซื้อหุ้นถ้าจังหวะพูดไม่ว่าจะเป็นพวกปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในปี4ก็คือจะให้ลองปฏิบัติงานจริงอาจจะเปิดพอร์ตหุ้นจริงๆหรือว่าไปฝึกงานในตลาดหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ครับ
1: สำหรับอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านนอกที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ที่ตรงนี้ทำให้เรามีความรู้ที่แน่นขึ้น
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการลงทุนมีสถาบันที่เปิดสอนดังนี้สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรับนักศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้โอกาสหมายความว่าถ้าน้องๆจะสมัครเนี่ยน้องๆสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงโดยนำเกรดเฉลี่ยมายื่นครับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยต้องเกิน 2.00
1: โดยทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีก็มีทุน100กับทุน50สามารถนำเกรดเฉลี่ยที่ได้เนี่ยไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วทางมหาวิทยาลัยเราก็จะเรียกเพื่อสอบสัมภาษณ์ค่ะ
0: ถ้าคาแรคเตอร์ที่สำคัญผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ชอบคิดวิเคราะห์นะครับคืออย่างน้อยเวลาการจะลงทุนในทุกอย่างเขาจะต้องมีการประมวลผลในใจว่าการลงทุนที่ได้รับเนี่ยจะมีโอกาสได้กำไรแค่ไหนจะมีความน้อยแค่ไหนถ้าเขาสนใจชอบทางด้านคิดวิเคราะห์ก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ประสบความสำเร็จครับ
2: คนที่จะมาเรียนสาขานี้เนี่ยครับสำหรับผมก็ควรจะเป็นคนที่กระตือรือร้นครับมีความชอบคิดค้นขวนหายหาความรู้ตลอดชอบศึกษาในห้องเรียนครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นกองทุนหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยครับคือในห้องเรียนมันก็เป็นแค่ทฤษฎีครับแต่ว่าพอออกไปในโลกความเป็นจริงคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาครับซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาตลาดแค่วัน2วันเราก็ลาสมัยไปแล้วครับคือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟพอสมควรครับต้องติดตามข่าวสารการตลาดตลอดเวลาครับ
1: สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็ไอทีเนี่ยอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพก็สามารถมาเรียนที่สาขาสารสนเทศการลงทุนได้นะคะอย่าคิดว่าการลงทุนการเงินเป็นเรื่องยากเพียงแค่เรามาศึกษาก็สามารถทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในชีวิตขึ้นมาได
4: ้ถ้าใครสนใจสิ่งนี้เอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาแล้วก็ใช้เงินจริงเข้ามาเพราะถ้าไม่ใช้เงินจริงนะเราไม่เก็ตอ่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะเราจะเข้าใจแต่เมื่อเราได้จ่ายเงินซื้อมันจริงๆเช่นซื้อหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเฮ้ยหุ้นเป็นยังไงพูดไปอีกเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเอาเงินจ่ายเข้าไปซื้อนะสมมติ100หุ้นก่อนนะจ่ายเข้าไป500บาทอย่างเงี้ยทั้งหมดคุณจะเริ่มเก็ตแล้วแหละว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้าคุณศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนลองศึกษาดู
2: ตั้งแต่ผมเรียนมามันทำให้ผมสามารถหาเงินมากินใช้มาแบบให้พ่อแม่ใช้ได้ตั้งแต่ผมอยู่ชั้นปีที่3ครับก็คือการเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ว่าเราสามารถเอาความรู้ที่จากการเรียนเนี่ยมาสามารถใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรอที่เราจะจบก่อน
1: การที่เรียนสาขานี้ทำให้รู้สึกว่ามุมมองในการลงทุนของเรามีหลากหลายขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่หุ้นเท่านั้นที่สามารถลงทุนได้ยังมีเครื่องมือตราสารทางการเงินอื่นๆเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนิสัยของเราได้ค่ะเราคิดว่ามันยากค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
4: อาชีพนี้แหละมันสอนทั้งหมดอ่ะมันสอนความเป็นมนุษย์อ่ะ คือมันเหมือนเราไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยผมเอาเงินไปช่วยคนที่ยากไร้อันนั้นไม่จำเป็นเลยผมว่าสิ่งที่ควรเอาไปช่วยคือความรู้มากกว่าเพราะเงินเอาไปแจกไปหรือมันก็หมดแล้วอะคือชีวิตคนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณให้ความรู้อะสมมติสอนไปแหละแล้วคนเข้าความรู้ตรงนี้ไปทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้สึกดี
5: ในกรณีของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเราควรที่จะให้ความสนใจหรือความใส่ใจพาเขาออกมาพบเจอแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้านะคะก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่เขาไว้อยู่ในลูกบอลนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายของตัวแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะแล้วก็เราก็เปิดเช็คในส่วนของตัวตำแหน่งของบริเวณหน้าบริเวณหูตานะคะหรือตัวช่องปากนะคะทุกๆครั้งที่เราจะสามารถทำได้ถ้าเราสามารถทำได้ทุกวันจะดีมากนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆวันอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อที่จะดูได้ว่าสุขภาพของเขาสมบูรณ์มากน้อยเพียงไหนอาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะว่าแฮมสเตอร์ของเราเริ่มมีความผิดปกติเริ่มป่วยนะคะคือเขาจะไม่ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะถ้าสัตว์ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้นะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ปกติดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความผิดปกติแฮมสเตอร์ก็จะนอนอยู่มุมใดมุมหนึ่งของกรงนะคะหรือจะนอนในบ้านของเขาอยู่ตลอดเวลาหรือบางตัวก็จะนอนอยู่ในกระบะทรายอยู่ตลอดเวลาโรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในแฮมสเตอร์นะคะได้แก่กลุ่มของโรคท้องเสียนะคะในกลุ่มของโรคนี้อาจจะสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะลำดับต้นๆก็คือการกินอาหารที่ทิ้งค้างในกรงไปนานนะคะอาจจะมีการให้ผักสดหรือผลไม้สดนะคะแล้วบางคนลืมที่จะเอาออกนะคะเนื่องจากบางทีแฮมสเตอร์ไม่กินหรือแฮมสเตอร์บางตัวกินเข้าไปเก็บในกระพุ้งแก้มแล้วเขาทำการดันออกมาแล้วก็ทิ้งไว้บางมุมของกรงเพราะฉะนั้นอาจจะมีลักษณะของการกินอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคเข้าไปสามารถทำให้เกิดปัญหาเรื่องของท้องเสียเกิดขึ้นตามมาได้นะคะอีกสาเหตุนึงนะคะที่เราจะเจอเยอะก็คือการปนเปื้อนของตัวเชื้อโรคในกลุ่มของโปรโตซัวนะคะหรือบางคนเรียกง่ายๆว่าเชื้อบิดนะคะกลุ่มพวกนี้มักจะปนเปื้อนมาในส่วนของน้ำพอเขาได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะทำให้เกิดภาวะของการท้องเสียตามมาได้โรคลำดับต่อไปที่เราจะสามารถเจอได้ในกลุ่มของสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็คืออุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เขาวิ่งอยู่บนกรงล้อเร็วๆหรือวิ่งนานๆบางตัวหมดแรงค่ะพลัดตกลงมาได้นะคะหรือในกรณีของบางตัวลักษณะของวงล้อที่ไม่เหมาะสมนะคะก็จะสามารถทำให้ขาของเขาไปติดอยู่ตามกรงล้อได้นะคะแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในที่สุดหรือแฮมสเตอร์บางตัวนะคะมีพฤติกรรมในการที่จะชอบซุกซนปีนป่ายไปเรื่อยๆนะคะบางตัวเขาอาจจะปีนแล้วก็ตัวไปติดอยู่บริเวณข้างกรงนะคะไม่มีใครเห็นเป็นช่วงเวลาที่เราไม่อยู่บ้านพอดีนะคะกลับมาอาจจะเห็นว่าแฮมสเตอร์ติดอยู่บริเวณข้างกรงได้เช่นกันค่ะพวกนี้ก็คือจะเป็นอุบัติเหตุที่เราจะสามารถพบได้บ่อยๆในสัตว์กลุ่มนี้ค่ะการดูแลของความสะอาดของกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดของกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 1-2 ครั้งนะคะกระบะทรายนะคะเราควรจะทำการเปลี่ยนทรายที่ใส่อยู่ในกระบะให้เขาประมาณอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งนะคะทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของแฮมสเตอร์ของเราเองนะคะหรือปริมาณของแฮมสเตอร์ที่เราเลี้ยงอยู่ในกรงเดียวกันนะคะในระหว่างอาทิตย์ที่เรายังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเราอาจจะตักทรายที่มีความเปียกชื้นนะคะที่เปียกฉี่หรือเปียกอึของเขาออกไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทรายมันสะอาดมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะในการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีนะคะเราแนะนำให้พาสัตว์เลี้ยงของเราไปทำการตรวจสุขภาพกับคุณหมอเฉพาะทางนะคะประจำปีนะคะและถ่ายพยาธิทุกๆ 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆ เขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัย
1: จริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทำอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะ
0: มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเป็น
1: สำคัญมาก
0: จุดประกายอันแรกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักษะซึ่งจะติดตัว
1: ใช่ค
0: ่ะลูกต่อไปตลอดเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบ
1: พอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ย
0: ว่าแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะ
1: มันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหแบบกระตือรือร้นมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเน
0: ี่
1: ย
0: คนแรกเลย
1: บางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำคัญอย่างยิ่ง
1: สำคัญอย่างยิ่ง
0: ที่จะนำพาไปสู่เด็กๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคำสำคัญอย่างนึงก็คือธรรมชาติของเด็ก
0: ค่ะนะคะทีนี้ต้องขอเรียนถามคุณพ่อบ้างค่ะอย่างที่โรงเรียนของลูกของคุณพ่อเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนอื่นต้องถามกันว่าน้องกี่ขวบแล้วอะค่ะ
2: น้องตอนนี้8ขวบกว่า
0: 8ขวบกว่า
2: เป็นป.3
0: ครับป.3ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
2: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายด้วยนะคะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมคิดว่าในสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือว่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับได้ explore สิ่งรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าเด็กก็จะได้มีเวลามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มาทำกิจกรรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพราะผมคิดว่ามันเป็นการเปิดสมองเด็กตั้งแต่ต้นเลยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะเรียนต่อไปแล้วก็ค่อยๆเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่โรงเรียนของลูกชาย

0: เนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นให้เด็กเนี่ยปฏิบัติให
1: ้ได้ลงมือทำ
0: ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
1: เราได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆไปแล้ววันนี้ค่ะเรามี VTR ที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สนใจนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
2: อย่างที่เราเคยย้ำเสมอนะคะว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ลูกของคุณจำสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักขั้นตอนการเรียนจัดการเรียนรู้ซะก่อนแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันล่ะ
1: เด็กๆมีเล่นไข่ด้วยนะคะ
3: ค่ะอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องไข่
1: ค่ะ
3: เพราะว่าไข่นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กมาก
1: กินทุกวันทานกันทุกวันนะคะ
3: เป็นอาหารมื้อแรกๆที่เด็กทานด้วยค่ะ
1: แล้วก็หลายๆคนชอบด้วยหอมอร่อย
3: ค่ะก็เลยเลือกไข่นะแล้วก็นำมาเป็นพวกการทดลองง่ายๆที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะและหนูชื่ออะไรคะ
4: น้องพิงกี้ค่ะน้องหยกค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้เป็นไข่ที่น้าจุ๋มเตรียมมาคิดว่าข้างในมันแข็งไหม
4: ไม่แข็ง
3: รอเอามาดูว่าข้างในมีอะไร
4: มันเป็นน้ำค่ะไม่ใช่น้ำมันจะนุ่มๆขาวๆ
3: คือจริงๆการถามเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะ
1: ค่ะ
3: คือนอกจากเป็นการถามที่ทำให้เด็กแบบจุดประกายให้เด็กสนใจแล้วเนี่ยเป็นคำถามให้เขารู้ว่าเขามีความรู้อะไรอยู่ในตัวตอนนี
4: ้อือไข่ดาว
3: มันเหมือนน้ำไหม
4: เหมือน
3: แต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำเนาะตรงส่วนเนี้ยเราจะเรียกมันว่า
4: ไข่ขาว
3: ส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหม
4: ไข
3: ่
4: แดง
3: ไข่แดงเด็กๆเห็นอะไรบ้าง
4: ไม่เห็นอะไร
3: ไม่เห็นอะไรรู้ป่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ย
4: เปลือกไข
3: ่เปลือกไข่วันนี้เรามาสนุกกับเปลือกไข่ดีกว่าเคยเห็นนกกระจอกเทศหรือเปล่า
4: ไม่เคย
5: เคยแฮะ
3: ตัวมันประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าดินไหม
4: โอ้ยไม่ใช่
5: ใหญ่กว่า
3: ใหญ่กว่าอีกอ่ะเวลานั่งฟักไข่ไข่แตกไหม
5: ไม่แตก
4: ไม่แตก
3: ทำไมไม่แตกอ่ะ
2: นั่นน่ะสิคะทำไมไข่ถึงไม่แตกคำตอบก็คือโครงสร้างของเปลือกไข่มีลักษณะโค้งคล้ายหลังคาทรงโดมความโค้งของเปลือกไข่จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาทำให้ไข่สามารถรับน้ำหนักได้มาก
3: เรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราจะจัดการเรียนรู้หรือว่าชวนเด็กหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพาเด็กๆ เล่นแล้วก็เรากลายเป็นเด็กคนนึง
1: เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเล่น
3: เล่นไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับลูกเราก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดหนึ่งส่วนอันนี้ก็คือไข่ซึ่งไข่ของเราเมื่อกี้เรากระเทาะออกตรงนี้ก็เรียกว่าเปลือ
4: ก
3: ไข่ใช่ไหมทีนี้คอยตั้งตาดูนะแล้วจุ่มจะจุ่มลงไปเบาๆอย่างนี้นะ
4: โอ
3: ้เด็กๆลงมาสังเกตแล้วเจออะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้นกับไข่เรา
4: ฟอง
3: มันอยู่ที่ไหน
4: ฟองอยู่กอดที่ไข
3: ่แล้วพอมันเกาะเป็นไง
4: แล้วมันก็ลอยขึ้นไป
3: มันก็ลอยขึ้นไปแต่มันก็มีเกาะอีกใช่ไหมม
4: ัน
3: ก
4: ็
3: ปุดๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปใส่ในน้ำเปล่ามันเป็นแบบนี้ไหม
4: ไม่เป็น
5: มันก
3: ็นี่อันนี้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่ม
4: แล้วใส่เข้าไปเลย
3: แล้วใครจะเสียสละไข่ของตัวเอง
4: หนู
3: โอเคของดินแบบแอ
4: ไม่
3: เป็นใช่ไหมแล้วลองเปรียบเทียบ
5: มีฟองเดียว
4: มันไม่ใช่กอดค่ะ
0: จริงๆแล้วนี่ไข่แค่ลูกเดียวเนี่ยสามารถที่จะสอนเด็กได้หลายอย่างมากสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร
3: ์แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการที่มีไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: และก็เตรียม

0: นี่คืออะไร
1: เปลือก
0: ไข่หยิบไปคนละชิ้นแล้วก็วางที่มุมคนละมุมนะคะให้มีระยะห่างเท่าๆกันของแม่จุ๋มอีกอันนึงเด็กๆดูซิว่าสูงเท่ากันหรือเปล่า
2: เท่ากันค่ะ
0: แล้วระยะห่างเท่า
3: ช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบกัน

0: หรือว่าคำถามชวนคิดแทรกไปเป็นระยะระยะ
1: ค่ะ
2: ต้นไม
0: ้ดินว่ากระถางต้นไม้แบบนี้วางเนี่ยเปลือกไข่จะถล่มไห
1: มไม่ถล่ม
0: ไม่ถล่มจริงเหรอ
1: จริง
0: แล้วหยกกับพิงกี้คิดว่าถล่มไหม
3: ไม่ถล่มค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเรามาวางลุ้นลุ้นหนึ่งสองหนึ่งสองสอง
4: เห็นไหมคะว่าความโค้งของเปลือกไข่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีมนุษย์จึงนำความรู้นี้มาต่อยอดในการออกแบบสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นท้องฟ้าจำลองยังไงล่ะคะ

0: าละอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเราก็มีกติกาว่าน้าจุ๋มจะเตรียมของแบบนี้ให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระดาษเราจะทำยังไงที่เราจะไปห่อหุ้มไข่ของเราเนี่ยแล้วโยนไปในระยะประมาณ2เมตรแล้วไข่ของเราไม่แตกลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หลักการของเรายังไงเราจะมีไอเดียยังไงทำให้ไข่ของเราไม่แตกน้าจุ๋มเชื่อพวกเราเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่าทำยังไง
2: ผมสงสัยอย่างนึงฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเรายังไงฮะบางคนอาจจะบอกว่าบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราควรจะวางแผนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฮะ
3: จริงๆแล้วก็คือมาจากคำถามเด็กก็ได้นะคือมีมาจากหลายด้านอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกเราเข้าไปในธรรมชาติหรือไปเรียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กมีอย่างนึงคือขี้สงสัยแล้วเขามีคำถามพอเขามีคำถามเราก็เริ่มรู้แล้วลูกถามอย่างเงี้ยลูกถามอย่างงู้นเราก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วก็ชวนลูกกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือการเรียนรู้ที่ดีน่าจะมาจากความสนใจของเด็กด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามหรือข้อสงสัยของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจุดประกายที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมการอะไรเงี้ยนะคะ
4: ฟังดูแล้วทั้งโค้ชก็สนุกนะคะทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ก็ได้สนุกไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักกับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้รู้จักกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปแล้วตามหลักของ BBL นะคะช่วงนี้เราจะมาลึกซึ้งในทุกๆขั้นตอนกันเลยอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจุ๋ม
1: เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าดูจาก VTR นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเด็กก็มาจากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะเมื่อมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ไข่คนละฟองการให้ไข่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิจากที่เขากำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็มอบไข่คนละฟองแล้วเด็กลองจับไข่แล้วก็ลองคิด
0: ทั้ง3คนก็จะให้ความสำคัญกับไข่ตรงหน้า
1: ตอนนี้แหละเขาจะมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเวลาหนูจับเนี่ยหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มอธิบายเป็นการดึงเด็กที่จิตใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: กลับมาอยู่ตรงนี้กับใครกับการเรียนรู้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะแต่มีเรื่องนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นกันนะคะอย่างเช่นว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศดีไหมมันคับแคบเกินไปไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือจัด เตรียมความพร้อมทั้งภายนอกเด็กภายนอกจิตใจและร่างกายเด็กและภายในตัวเขานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองด้าน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและอย่างคุณพ่อก้อนนะคะเวลาจะสอนอะไรกันหรือเล่นเรียนรู้กันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนจะติววิชาอะไรให้กับลูก มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะในการที่จะจูงชักจูงลูกมาอยู่กับเรา
2: ก็

0: จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำงานนะฮะเราก็ขั้นแรกนี่ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับเขาพูดสนุกพูดตลกล้อเล่นหรือถามคำถามที่มันชวนให้เขาคิดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาในกิจกรรมนะฮะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราอยากให้เขาทำ
1: ขั้นตอนแรกเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนถัดไปค่ะ
2: ค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรือรู้ว่ารู
1: ้
2: ฟังแล้วงงไหมคะมันเป็น
1: เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้ใช่ไหม
1: คะ
2: การเราจะต้องมีกระบวนการทบทวนความรู้เดิมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเด็กรู้อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นโดยการมีคำถามหรือว่ามีเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยมีพื้นความรู้แบบนี้แล้วล่
1: ะ
2: เขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาจะต่อยอดตรงนั้นหรือถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติมเต็มความรู้หรือว่าประสบการณ์เขาก่อนที่จะนำไปสู่ความรู้อีกขั้นหนึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการกระตุ้นเรานะคะคือเราพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยสนใจขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถจะออกแบบเป็นเกมหรือเป็นการทดลองก็ได้นะคะถ้าดูจาก VTR เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราจะมีการกระตุ้นเราอย่างเช่นว่าการกิจกรรมการทดลองบางอย่างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยลองดูว่าน้ำหนักของไข่เขาเคยเห็นไข่แล้วว่าไข่รูปทรงแบบนี
1: ้
2: แต่การกระตุ้นเราคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแรงหรือว่ามันบอบบางก็ลองดูอย่างเช่นว่าเอาเปลือกไข่มาวางอยู่บนโต๊
1: ะ
2: นะคะทำเป็นตัดครึ่งนึงของเปลือกนะคะแล้วก็วางคล้ายๆไม้กระดานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอาวัตถุหนักๆเนี่ยลองวางทับลงไปก็เป็นการกระตุ้นแล้วล่ะเด็กก็เริ่มแบบ
1: อยากรู้
2: เปลือกไข่จริงๆมันแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบว่าเวลาเรานึกว่าเวลามันกระเทาะที่ขอบโต๊ะเนี่ยทำไมมันแตกแล้วทำไมแม่ไก่แม่นกเนี่ยนั่งแล้วทำไมไม่แตกเนี่ยมันเป็นคำถามที่เชิงเปรียบเทียบเชิงคิดต่อแล้วก็กระตุ้น
0: ผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะอ้างอิงเพราะเรารู้ว่าลูกเราชอบในสิ่งไหนเราก็จะอ้างอิงสิ่งที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบยังไงนะฮะหรืออีกประการหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะโยงเรื่องที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับเรื่องในชีวิตจริงที่เขาเห็นอยู่นะครับเช่นเราจะสอนเรื่องรถว่ารถเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะฮะเขารู้ว่ารถมันมีแบบนี้นะมีแบบซีดานมีแบบแฮชแบ็กมีแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณพ่อก็จะถามว่าวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยลูกเห็นรถอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มคิดและตั้งคำถามแล้วก็คุยกับเขาว่าแล้วรถชนิดนี้เนี่ยมันใช่แบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะก็คือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด
1: ็
2: ก
1: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะได้ลงมือกระทำกันหรือยังคะขั้นตอนนี
2: ้นี่แหละค่ะ
1: เป็
2: นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะในตอนต้นที่เราเกริ่นนำว่าการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองนะคะตอนนี้แหละเด็กสงสัยละได้มีการกระตุ้นเราเตรียมความพร้อมละเด็กก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น VTR ที่เราพูดถึงเรื่องของไข่นะคะว่าเด็กก็เริ่มทำการทดลองแล้วอย่างเช่นว่าลองให้โจทย์เด็กว่าเขาจะออกแบบแพ็กเกจยังไงเขาจะรวมเหมือนกับออกแบบยังไงที่ไปห่อหุ้มฟองไข่แล้วไข่ไม่แตกถ้าเกิดเขาโยนไปในที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือการลงมือทำเนี่ยมีหลายวิธีนะคะการลงมือทำโดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทำด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือการลงมือทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนบอกทุกขั้นตอนในส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้วก็บุตรหลานต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการลงมือทำและส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการลงมือทำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองด้วยนะคะ
1: ได้ออกแบบได้ทำจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่เขาทำนั้นผลออกมาเป็นอย่างไร
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่ามันจะฝึกในเรื่องของการวางแผนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่จะติดตัวเด็ก และการแก้ไขปัญหานะคะ
1: หลังจากได้ลงมือทำ

0: ทดลองกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะได้ทำอะไรกันต่อคะ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ยังไม่คล่องนะคะแต่การฝึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีและที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่จะไปเชื่อมโยงในอนาคตนะคะเช่นเมื่อเราให้เด็กเนี่ยลองออกแบบว่าจะโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกโดยการมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเขาทำบ่อยๆเขาจะรู้มากขึ้นว่าเขาห่อแบบไหนเขาผ่านกระบวนการวัสดุแบบไหนเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อมโยงที่จะเป็น เรียกว่านักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นนวัตกรน้อยนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มมีไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมทำครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะทำซ้ำหรือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราทำ
0: ก็เรียกได้ว่าการลงมือทำจากเรื่องเล็กๆที่ได้ทดลองทำซ้ำไปบ่อยๆเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็ไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือถ้าให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาทำเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบมากเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชมไม่ว่าจะเรื่องของอาจจะมีของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาล่อนิดๆเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเวลาทำซ้ำเนี่ยเขาก็เอนจอยเพราะว่าเหตุก็คือว่าจริงๆทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะต้องคิดต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือการให้ทำสิ่งเดิมแต่เราเพิ่มตัวงานเพิ่มลักษณะความซับซ้อนให้มันยากขึ้นใช่หรือว่าให้มันน่าสนใจขึ้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได
0: ้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเป็นเคล็ดลับที่น่าจะนำไปใช้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้เราได้ผ่านมาหลากหลายขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นตอนของการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดความรู้ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปถึงการกระตุ้นเราให้เขาอยากรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทำเลยรวมถึงได้ฝึกฝนทำซ้ำๆค่ะสำหรับขั้นตอนที่6เป็นยังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนที่6นะคะก็คือการสรุปนะคะการสรุปว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กรู้เนี่ยนะคะอาจจะกระจัดกระจายนะคะบางครั้งเนี่ย เขาก็รู้เป็นชิ้นชิ้นรู้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ยังไม่มาต่อรวมกันเป็นภาพสวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพยายามที่จะรวบรวมความรู้ของเด็กเนี่ยมาแต่งเติมแล้วก็ต่อภาพเป็นจิ๊กซอสวยๆได้ก็คือการสรุปนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าการคุยกับเด็กจนเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้อะไรบ้างถ้าเขารู้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะได้ฟังเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นตอนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเด็กๆก็จะสามารถเปิดสมองแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงต่อยอดพัฒนาการต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รู้จักกับ6ขั้นตอนนี้แล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไหมคะ
2: จริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมว่าคือถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกมีความสนุกกับสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสุขนิสัยที่เขาจะอยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดความรู้ของเด็กๆออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขามีความเลยกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เริ่มกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นคนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่จะทำเองด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มาก
0: ดีจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อพูดเรื่องแรงบันดาลใจคือเด็ก พอได้มีทักษะแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: ในตัวเนื้อหาและทักษะที่ติดตัวเด็กเอง
0: ค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อทำให้ดูคุณพ่อเป็นฮีโร่ก็อยากจะทำเหมือนคุณพ่อบ้างจากกระบวนการต่างๆก็ได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับ6ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรู้นะคะตามหลักของการเรียนรู้แบบหลัก BBL ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเองโน้ตเองก็จะขอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกของตัวเองด้วยนะคะดูแล้วคงจะสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะให้การเรียนรู้เมื่อสมองของเด็กๆพร้อมก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างดีด้วยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณพ่อก้อของเรานะคะคุณอภิชาติประเสริฐค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมโน้ตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบเฟรเคิลก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกันแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไซน์ที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านม
0: สวัสดีค่ะซาร่าและสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อกลับมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ากระนั้นสำคัญตรงไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อกระตื้นกระแดดกระลึกกระนั้นก็เถอะกระที่เรามักเห็นหรือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็เรื่องที่คาดไม่ถึงอีกมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยใช่หรือไม่สีของกระอาจบอกโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังกระเนื้อกระตื้นกระลึกกระแดดแยกกันอย่างไรครีมหรือหัวไชเท้าบดสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้หรือไม่และแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องการรักษาครีมรักษากระหรือรักษาด้วยเลเซอร์รักษาแบบไหนสามารถทำให้กระหายถาวรได้แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระหรือมีคนรอบข้างที่พบเจอกับปัญหานี้อยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาไขคดีไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญห้ามพลาดค่ะสวยหล่อสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับเรื่องกระนั้นสำคัญชไหนค่ะแล้วผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะต้องขอบอกก่อนอย่างแรกเลยนะคะว่าสีสันสดใสมากในวันนี้นะคะต้อนรับเรื่องราวดีๆกันในวันนี้นะคะกับเรื่องของกระนั้นสำคัญชไหนแน่นอนที่สุดค่ะหลายๆคนต้องประสบพบเจอพิมดาวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระไหมคะ
2: ยังไม่ขึ้นยังไม่มีกระจริงๆอยากมีกระออกไหมเคยป้ารู้สึกว่าแบบ
0: ฝรั่ง
2: แบบแต่งหน้าผิวๆแล้วแบบมีกระหน่อยนึงไม่ต้องปกปิดมันแต่เราไม่มีไงบางทีก็อยากจะแบบเพิ่มกระนิดนึงเวลาเมคอัพ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบดาราหลายๆคนที่เขาแบบแต่งแฟชั่นกันเขาจะแบบเอาสีมาแปะๆให้มีกระซึ่งก็ดูแบบน่ารักไปอีกแบบน
2: ึ
0: งแต่เรามารู้กันถึงเรื่องของกระก่อนดีกว่าว่ากระมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบเฟรเคิลก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกัน
0: ดูเหมือนเป็นรอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ก็จะอยู่ลึกๆนิดนึง
0: อยากถามคุณหมอเลยค่ะว่ากระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนกับฝ้าไหมคะ
1: คือคล้ายๆกันว่ามันจะมาจากแดดได้แต่ว่าฝ้าเนี่ยจะเห็นเป็นปื้นๆนะคะจะไม่ได้เป็นจุดๆกระจะมีความเป็นจุดๆขอบจะชัด
0: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าฝ้าเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของวงกว้างกว่าแต่ถ้าเป็นกระเนี่ยจะเป็นจุดๆเล็กๆก็จะมีเป็นติ่งๆบ้างอันนี้ก็คือกระเหมือนกันกระเนื้อเคยเห็นของคุณยายเหมือนกันค่ะแล้วเขาจะแบบเป็นกระออกมาแล้วหนูก็ชอบเอานิ้วไปเล่นแต่เขาไม่ได้มีแค่บนหน้านะเขามีตรงแถวๆนี้ด้วยทั้งตัวเลย
2: แล้วอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นแบบที่เป็นกระสีดำๆแบบยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งขึ้นเป็นน้ำตาลดำๆเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ
1: เป็นเซนได
2: ้ใช่แล้วก็เป็นกระเหมือนกัน
1: ถ้ามันปูดขึ้นมาก็คือจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ปูดเป็นแค่แผ่น
2: เป็นแผ่น
1: เป็นแผ่นบางๆก็จะเป็นกระแดด
2: เพราะคุณหมอพูดคำว่ากระแดดที่ไรเนี่ยเป็นเรื่องอื่นก็ได้เลยแต่เราจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะ
0: เพราะเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วว่ากระเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นตามผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่ากระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยนี้จริงไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือมีส่วนพอจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพอเริ่ม30 40ก็จะเริ่มเห็นมีจุดๆถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นจุด 1-2 มิล
0: ค่ะ
1: ก็จะมีความนูนๆอยู่จะเห็นบ่อยที่หน้าแล้วก็ที่คอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุ50 60ขึ้นไปก็จะเหมือนที่เราคุยกันว่าจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆเป็นปื้นๆเหมือนเป็นก้อนดินน้ำมันปะอยู่อะค่ะ
2: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
1: ก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องแดดเป็นหลักอะค่ะก็คือคนที่ชอบออกแดดมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะมี
2: อันนี้ลมกรีเกี่ยวด้วยไหมคะเพราะบางทีแบบฝรั่งหรือเปล่าที่แบบพอเจอลมเจอแดดถึงจะขึ้นแต่คนไทยก็คือเจอได้น้อยกว่าฝรั่งเน
1: า
2: ะ
1: คือฝรั่งเนี่ยคือด้วยความที่เขาผิวขาวแล้วเขาชอบอาบแดด
2: ค่ะ
1: มันก็เลยจะมีง่ายกว่าคนผิวที่เป็นเอเชียก็จะผิวคล้ำกว่าค่ะ
0: ซึ่งคนเอเชียก็จริงๆหนูเคยอ่านมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผิวขาวผิวแบบฝรั่งจริงๆแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของผิวเหมือนเรื่องเม็ดสีของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวดำหรือแอฟริกาเนี่ยคือเป็นคนผิวดี
1: ใช่
0: อย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คือเหมือนพอผิวขาวมันก็จะเซนซิทีฟกับแดดก็จะไหม้แดดง่ายเป็นมะเร็งผิวหนังง่าย
0: ใช่ใช่ที่หนูอ่านเจอว่ามีเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผิวสี
1: ใช
0: ่นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรื่องของกระที่จะเกิดขึ้นตามวัยแล้วก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุแล้วในเรื่องของสีของกระที่คุณหมอบอกอาจจะเกิดขึ้นจากแดดหรือไม่ก็กระปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะสีของกระเนี่ยสามารถบอกโรคร้ายได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคมะเร็ง
1: ใช่ก็อย่างที่คุยกันว่าเรื่องมะเร็งผิวหนังใช่ไหมคะก็จะเป็นอันที่คนทั่วไปก็กังวลส่วนใหญ่คนพอมีตุ่มหรือว่ามีกระอะไรที่ไม่แน่ใจบางทีเขาก็จะมาให้ดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าลักษณะง่ายๆเนี่ยก็คือตัวกระเนื้อที่เราเห็นนะคะขอบมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ถ้าแบ่งสองข้างเนี่ยมันจะสมมาตรกันแล้วก็จะมีเฉดน้ำตาลเฉดเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมะเร็งผิวหนังเวลาเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันเพราะว่ามันมีการโตที่ไม่เท่ากันแล้วขอบก็จะไม่กลมชัดแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยื่นออกไปบางส่วนหดเข้ามาแล้วก็จะดูง่ายๆว่ามันมีหลายเฉดจะไม่เหมือนไฝหรือกระที่เราเห็นมันจะมีสีน้ำตาลอันเดียวแต่ว่าอันนี้มันอาจจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนดำแดงคือมีหลายๆเฉดในก้อนเดียวแล้วก็ขนาดใหญ่ใหญ่กว่า6มิลก็คือถ้ามีลักษณะครบตามเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้ดูแล้วว่ามันเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็จะตัดชิ้นเนื้อไปดูได้ค
0: ่ะ
1: ว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
0: แสดงว่าก็ดูที่ความไม่สมมาตรของตัวกระนั้นเป็นอย่างแรกเป็นจุดสังเกตอย่างแรกใช่ไหม
1: ก็ขนาดแล้วก็เฉดสี
0: ขนาดนี้คือยังไงคะค
1: ือมากกว่า6มิล
0: มากกว่า6มิล
1: ก็ต้องระวัง
0: ดู6มิลก็ใหญ่นะ
2: อย่างกระเนื้อเนี่ยมันอันตรายมากไหมคะอย่างผู้ใหญ่เราเห็นแบบเป็นติ่งออกมาแล้วอย่างที่พี่ซาร่าบอกว่าชอบไปเล่นชอบไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากไหมแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
1: คือจริงๆกระเนื้อเนี่ยไม่ได้กลายเป็นมะเร็งคือตัวกระเนื้อเองเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเลยจะเก็บไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างบางคนเนี่ยใกล้ตาก็อาจจะทำให้รำคาญเคืองตาอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอาออก
2: บางทีแบบเป็นติ่งออกมาแล้วแบบอุ้ยมองเห็นด้วย
1: มันก็อาจจะระคายเคืองก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาก็แนะนำว่าให้เอาออกค่ะ
0: เพราะว่าอย่างหนูอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือกระหรือเปล่าคุณหมอช่วยหน่อยนะมันไม่ใช่สิวอะแต่มันมีกระหนูตลอดเวลามันติด
1: เหมือนต่อมไขมันนะคะ
0: หรอ
1: ไข
0: มันมีโอกาสหายไหมคือหนู
1: จะต้องไปเลเซอร์ออก
0: คือเลเซอร์เราก็ยังกลับมาเป็นอยู่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันจะโตเป็นติ่งเป็นกระ
1: อันนี้มันดูอยู่ข้างในถ้ากระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันปะอยู่ข้างนอกอะค่ะ
0: มันก็คล้ายๆเหมือนแบบติ่งห้อยแล้วก็คือกระดุกกระดิกได้ใช่ไหมเอาไปเจาะแล้วใส่ติ่งแบบตังหูอะไรอย่างเง
2: ี้ยกระดุกกระดิกติ่งกระดิกเฮ้ยกระดิกอะ
0: นะคะมาถามคุณหมอหน่อยดีกว่าว่าแต่ละกระเนี่ยแตกต่างกันยังไงกระเนื้อกระตื้นกระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะแต่ละกระเนี่ยมันมีผลต่อผิวหนังของเรายังไงบ้างคะ
1: ก็คือกระที่บอกไปอันแรกก็คือกระเนื้อใช่ไหมคะก็คือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมาในเวลาอันรวดเร็วเช่นแบบอยู่ๆไม่เคยมีเลยแล้วก็มาพรึบเดียวทั้งตัวเป็นแบบหลักสิบหลักร้อยอันอันเนี้ยก็จะต้องระวังค่ะว่าบางคนเนี่ยมีมะเร็ง ที่ซ่อนอยู่ค่ะแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไซน์ที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านมก็อาจจะต้องไปเช็คถ้าเกิดคนที่อยู่ๆไม่เคยมีกระเลยแล้วมันพลึบขึ้นมาแบบเป็น10ๆร้อยๆอันค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือกระแดดอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นปื้นกลมๆสีน้ำตาลขอบชัดก็อาจจะตั้งแต่2มิลจนถึงเป็นเซนติเมตรได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะไม่ได้นูนหนาก
2: ็
1: คือจะเป็นแผ่นสีน้ำตาลบางๆแล้วก็กระแดดที่เห็นเป็นจุดๆกระตื้นที่เป็นจุดๆในเด็กฝรั่งหรือว่าในคนเอเชียก็มีเป็นกันที่จะเป็นจุดเล็กๆที่หนกแก้มใช่ไหมคะแล้วก็จะมี

0: กระลึกที่จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆดูอยู่ลึกๆขอบดูเบลอๆนิดนึงก็จะเห็นที่หนกแก้มสองข้าง
1: แล้วส่วนใหญ่ในกรณีคนที่มารักษากับคุณหมอค่ะคุณหมอจะเจอเคสไหนเป็นพิเศษคะ
0: ก็จริงๆตอนนี้ก็คือที่เจอกันบ่อยๆมาบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นกระเนื้อเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้เป็นอันใหญ่จะเป็นคนวัยทำงานก็จะเป็นกระเนื้ออันเล็กๆที่มาตามหน้าตามคอคือที่คอเนี่ยบางทีพอมันเป็นอย่างที่คุยว่าเออมันอาจจะงอกออกมาเป็นติ่งที่มันห้อยออกมามันก็จะเกิดความรำคาญเวลาสมมติเหงื่อออกหรือใส่สร้อยก็อาจจะคันระคายก็จะเมาออกเพราะสาเหตุนี
1: ้มันเกิดจากการแพ้ได้ด้วย
0: คือมันเหมือนระคายเหงื่อแล้วมันก็จะทำให้คันหรือว่าเสียดสีกับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมาออกกัน
1: แสดงว่าในกรณีนี้กะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเกิดจากตามวัยด้วยแล้วมันมีกรณีที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยไหมคะ
0: ก็มีส่วนค่ะมีส่วนทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นใช่ไหมบางคนโดนแดดยังไงก็ไม่เห็นเป็นเลยบางคนแบบโดนนิดเดียวก็มีกระขึ้นบางคนก็ขึ้นเยอะในร่มผ้าก็มีไม่ใช่เฉพาะนอกร่มผ้าที่โดนแดดค่ะก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกันที่อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติครอบครัว
1: นอกจากสาเหตุหลักของการเกิดกระคือเรื่องของแสงแดดแล้วฮอร์โมนนะคะคุณหมอมีส่วนไหมคะ
0: มีส่วนเพราะว่ากระเนี่ยจะเป็นมากขึ้นตอนช่วงเข้าวัยรุ่นกับอีกทีนึงเนี่ยบางทีตอนตั้งครรภ์ค่ะ
1: อ๋อเหรอคะตอนตั้งครรภ์อ่ะ
0: ใช่ตอนตั้งครรภ์บางคนเนี่ยจ่องไม่เคยมีกระเนื้อไม่เคยมีฝ้าพอตั้งครรภ์เนี่ยมาหมดทั้งกระเนื้อติ่งเนื้อที่คอหรือว่าฝ้าเนี่ยก็มาตอนตั้งครรภ์เพราะตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นมากใช่ป่ะคะมันก็จะมาได้ตอนตั้งครร
1: ภ์หญิงชายคำถามอะไรนะคะหญิงชายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะหญิงชาย
0: จริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะจะหญิงจะชายก็ปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันเกิดได้เหมือนกันพอๆกัน
2: เหมือนเราเจอผู้ชายเป็นกระน้อยกว่าเนาะ
1: ใช่เพราะผู้ชายอาจจะแบบผิวเข้มบางครั้งก็เลยอาจจะมองผิวกระไม่เห็นชัดมากแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องนี้มากกว่านะคะช่วงนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับกระเบื้องต้นละว่ามีกี่ประเภทแล้วสาเหตุหลักๆได้เกิดจากอะไรบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถรักษากระได้แล้วสามารถหายถาวรได้หรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษากระกันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนที่สามารถจะรักษากระได้อย่างถาวรบ้างเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะถามมาว่าครีมรักษากระหรือว่ารักษาด้วยเลเซอร์แบบไหนสามารถหายถาวรได้คะคุณหมอ
0: ก็จะต้องตอบว่าเป็นเลเซอร์ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยไม่ว่าจะใช้ไวท์เทนนิ่งใช้ตัวลดรอยดำต่างๆเนี่ยมันก็จางลงได้แค่ระดับนึงยังไงก็จะต้องใช้เลเซอร์เนี่ยทำประมาณ 1-2 ครั้งก็ค่อนข้างที่จะหายได้ 90-100% เลยค่ะ
2: เพราะว่าระยะครีมเวลาลงลึกถึงชั้นในผิวมันอาจจะไม่เท่าเลเซอร์ใช่ไหมคะพอเลเซอร์ปุ๊บมันน่าจะแบบลงลึกกว่า
1: ด้วยความร้อนด้วย
2: ใช
0: ่ก็อย่างนึกสภาพกระเนื้อที่มันปูดปูดใช่ไหมคะทาครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่
1: กันไกลช่วย
0: ได้อยู่นะ
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่การใช้กันไกลเนี่ยเป็นวิธีการรักษาของเราเหมือนกันนะคะใช่ใช่จริงๆก็คือถ้าเกิดที่คอเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นติ่งๆแล้วขั้วเล็กๆอะค่ะเราก็ใช้กรรไกรแต่ว่าเป็นกรรไกรที่ปลอดเชื้อแล้วก็เป็นกรรไกรทางการแพทย์ก็จะเล็มคลิปออกได้เลยค่ะ
1: แต่ให้คุณหมอ
0: ทำให
1: ้ทำให้ดีกว่าเพราะบางครั้งการตรงติดเชื้อเดี๋ยวมันก็จะส่งผล
2: เงินเนาะกรรไกรเงินผ่าตัด
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าหลังจากที่ตัดปุ๊บมันจะมีโอกาสขึ้นมาอีกไหมคะ
0: ส่วนใหญ่อันที่ออกไปแล้วไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอันที่มันยังไม่ขึ้นที่มันยังหลบอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นของมันมาตามเวลาของมันอยู่อะค่ะ
1: แต่อย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะในเรื่องของการใช้เลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะหายได้ 90-100% ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆมีโอกาสกลับมาเป็นไหม
0: ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกระตื้นที่เหมือนเด็กฝรั่งค่ะเวลาทำไปเนี่ยบางที2ปี3ปีก็จะเริ่มกลับมาละก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่คนไข้ส่วนใหญ่จะต้องกลับมาทำซ้ำนะคะเพราะมันไม่ได้หายถาวรแต่กระเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะโอเคร
2: ู้อยากรู้ว่ากระมันรากมั้ยคะ
0: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตื้น
2: ๆอ๋อไม่เหมือนฝ่ายมันก็จะมีอยู่ข้างในแต่ว่ากระไม่มี
0: อ๋อไม่มีค่ะเวลาทําเลเซอร์เนี่ยแผลก็จะตื้นๆแผลก็จะหายสวยหายดีค่ะบางทีถ้าเราเป็นฝ่ายแล้วเราไปทําเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าบางทีจะยังเป็นหลุมเป็นแผลเป็นหลุม
2: มีขึ้นมาอีก

0: รากใช่ไหมคะ
1: เพราะมันมีรากถ้าเอาออกไม่หมดก็จะครึ่งซ้ำแต่ถ้าบางทีเอาออกลึกเกินมันก็จะเป็นแผลเป็นหลุมไปอะค่ะกระก็ค่อนข้างจะรักษาได้ผลดีแล้วก็หายง่าย
2: หายง่ายกว่า
1: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นได้ซ้ำอีกอาจจะต้องมาทำเพิ่ม
2: ก็อยู่ที่การดูแลตัวเอง
1: ใช่
2: เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถแบบนั่งตรงที่ซานั่งนะคะทั้งสองคนบอกเลยได้ว่าหน้าใสมากนะคะคือหน้าเนียนมากของพิมพ์มันหน้าใสหน้าเนียนมาก
1: นี่อยากมีกระมาก
2: จะบอกทุกคนว่าอยากจะมีสักแบบนี่ปะไปตากแดดปะ
1: นี่ตากแดดแล้วนะ
2: ตากแดดแล้วเหรอ
1: ใช่
2: ชอบเลยแบบไม่ตากแดดแล้วนะแต่ก็ยังแบบสวยเลยอย่างเงี้ยแล้วเราตากแบบแค่เดินผ่านแดดแป๊บเดียวคือยังไงไปหาหมอทุกวันนะคะแต่คุณหมอก็น่าใสมากเลยต้องบอกตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องกระเนี่ยฟังดูแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องรักษาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของผิวหน้าที่เราต้องเจอหรือว่าต้องเจอในตามวัยแต่จริงๆแล้วการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ก็จำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็จะเพิ่มปริมาณมากแล้วเวลามาทำเลเซอร์ทีเนี่ยคือมันก็จะระบมมากแล้วแผลก็จะเยอะมากก็จะต้องดูแลแผลเยอะดูแลแผลนานกว่าคนที่เป็นน้อยๆแล้วถ้าเกิดเอาออกตอนที่มันยังไม่ใหญ่มากยังเล็กๆเนี่ยแผลก็จะหายเร็วค่ะถ้าเทียบกับปล่อยให้เป็นหลายๆเส้นแล้วเมาออกเนี่ยแผลก็จะหายยากหายช้ามีโอกาสที่แผลหลังเลเซอร์จะติดเชื้อก็มีเหมือนกัน
3: นี่เวลาทรีทเมนต์ในเรื่องของเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเขาเจอแบบว่าพอเลเซอร์ไปปุ๊บมันยิ่งกระจายเยอะมากขึ้นคือคุณหมอน่าจะมีเทคนิคของคุณหมอเองหรือเปล่าคะที่ว่าทำให้มันแบบหายแต่ไม่ใช่แบบกระจาย
1: คือตัวเลเซอร์กระเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระเนื้อที่มันนูนขึ้นมาค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ซิโกทูเลเซอร์ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือกระเนี่ยก็จะหมดไปไม่ได้ว่าทำให้ลามหรือกระจายส่วนกระแดดกับกระตื้นเนี่ยจะใช้เป็นอีกเครื่องนึงซึ่งมันก็มีโอกาสที่เวลาที่เราใช้เลเซอร์เนี่ยมันจะมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำจากตัวเลเซอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเริ่มแรกเนี่ยมันเล็กๆ 1-2 มิลใช่ไหมคะแต่หัวเลเซอร์เราเนี่ย3มิลเวลายิงแล้วมันดำจากเลเซอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกให้มันลามหรือมันก็ใหญ่ขึ้นคืออันนี้มันอาจจะเกิดได้เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้อยู่แหละเวลาที่ทำเลเซอร์ก็จะต้องแนะนำว่าให้หลบแดดดีๆหลังทำค่ะเพราะว่าพอสะเก็ดมันหลุดใหม่ๆเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างอ่อนมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำได้ค่อนข้างมาก
3: จะผ่านไปก็จะหาย
1: ก็จะดีขึ้นใช่ค่ะส่วนตัวกระลึกเนี่ยโดยโปรเซสของมันเวลาทำเนี่ยมันจะต้องทำหลายครั้งจะรักษายากกว่ากระที่เหลือตัวกระลึกนะคะก็แล้วก็เวลาทำเนี่ยมันก็จะต้องหลบแดดอย่างดีมีโอกาสที่จะดำขึ้นจากเลเซอร์เหมือนกัน
2: แล้วยังมีอีกประเด็นนึงที่มีคนถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของการรักษาเหมือนกันคือหลายๆคนอาจจะไม่มีงบประมาณในการที่ต้องไปทำเลเซอร์หรือว่าซื้อครีมราคาแพงเพื่อมารักษาแต่เขาก็มีถามมาว่าครีมหรือควรใช้เท้าบน ไปดูคุณหมอเคยได้ยินหรือเปล่าหนูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้จริงหรือไม่คะ
1: มันก็ไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลแต่ว่าก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยความที่เราไม่รู้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่รู้มันประกอบด้วยอะไรบ้างก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองแล้วทำให้มันเหมือนไหม้แล้วก็จะทำให้ดำกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะถ้าแนะนำก็คือควรจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นครีมที่แบบมีส่วนประกอบชัดเจนว่ามันผลิตมาจากอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ค่ะส่วนตัวครีมจริงๆเนี่ยถามว่ารักษากระได้ไหมก็คือมันอาจจะช่วยให้จางลงได้นิดนึงอาจจะสัก10หรือ 20% แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายไปอะ
3: ที่สำคัญต้องไม่มีสเปรย์ถูกป่ะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยครีมบางทีเขาจะโฆษณาว่าแบบขาวเร็วขวาขาววัยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสเตียรอยด
3: ์ก็จะมีสเตียรอย
1: ด์แล้วพอหยุดใช้เนี่ยก็จะดำ
3: กว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นผลข้างเคียงก
1: ็
2: คือเหมือนเราต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆ
1: อันตราย
2: ก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่เราควรที่จะได้รับการศึกษาหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอกันให้ดีก่อนนะคะให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับกรณีที่เราอยากจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นกระบางค่ะ
1: ก็หลักๆเลยถ้าเลี่ยงแดดได้นะคะก็จะดีแล้วก็ความร้อนบางคนถ้าต้องแบบอบขนมเวลาเปิดเตาแล้วแบบร้อนมากๆความร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าซาวน่าโยคะร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่า
2: เลี่ยงเหมือนกัน
1: มีผลเหมือนกันถ้าเกิดมันร้อนมากๆแล้วมันระอุมากๆค่ะมีผลเหมือนกันคนไข้บางคนถึงขนาดบอกว่าเวลาจอดรถกลางแดดอะค่ะแล้วเวลาเข้ารถอะไอร้อน
2: ไอระอุอย่างนั้นนะทำให้หน้าเขาดำเลยค่ะ
3: ลานจอดรถทุกที่ก็คือไอร้อนเยอะมาก
1: ก็จะต้องบอกว่าเปิดประตูก่อนให้เหมือนไอร้อนมันให้มันแบบเย็นลงก่อนแล้วค่อยเข้าไป
3: เพราะอย่างนี้แม่ครัวต่างๆก็คือที่เขาเป็นฝ้า

0: ็นกระกันง่ายๆ
1: เพราะว่าความร้อนจากเตา
0: ความร้อนจากเตาโอ้อย่างนี้นี่เอง
1: แปลกนะ
0: แปลก
1: ผิวหนังของคนเราเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการกินละคะคุณหมอมีส่วนนะคะการกิน
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวใช่ไหมกินได้แต่ว่าก็ควรที่จะดื่มน้ำหน่อยเพื่อผิวนั่นแหละให้ผิวสุขภาพดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคอื่นๆเกี่ยวกับผิวหนังคุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนสำคัญมากนะคะสำหรับสาเหตุในการเกิดกระนะคะ
0: แล้วก็แสงแดด
1: แสงแดดความร้อนแล้วก็แสงแดดนี่คือสาเหตุหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะและในกรณีที่คนที่เป็นกระเยอะมากๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธียังไงให้เขาดูแลตัวเองเพื่อทำการรักษากระให้ได
0: ้ก็ถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆจนที่ทำให้เขาเหมือนเสียความมั่นใจเสียบุคลิกว่ามันมันเยอะมากก็อาจจะให้มาทยอยเอาออกอะค่ะอาจจะถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะค่อยๆแบ่งตามแอเรียค่ะอย่างบางคนวันนี้ทำที่หน้าครั้งต่อไปก็มาทำคอก็คือทยอยเอาออกเพื่อที่การดูแลแผลก็จะง่ายหน่อยเพราะถ้าเกิดทำไปทีเดียวทั้งตัวทั่วร่างเนี่ยก็กลับไปอาจจะไข้ขึ้นได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าค่อยๆถ้าเกิดมันเยอะก็ทยอยค่อยๆทำ
1: ค่ะเพราะว่าหลังจากทำแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วย
0: ใช่ต้องดูแลแผลเพราะว่าเวลาทำเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะเป็นแผลสดแผลถลอกแผลมีสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะอ
1: ย่างนี้ถ้าเกิดทำเลเซอร์มาเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่ต้องดูแลหลังทำอะค่ะเช่นบางคนอาจจะแบบอะโลเวร่าอะไรอย่างงี้คือแล้วมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องมาดูแลหลังการที่จะเลเซอร
0: ์ส่วนใหญ่เวลาหลังทำเลเซอร์เนี่ยเราจะให้ครีมที่มันเป็นเนื้อขี้ผึ้งอะค่ะคล้ายๆวาสลีนทาอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแผลชุ่มชื้นเนี่ยแผลก็จะหายเร็ว
1: แต่ลงมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ตามปกติ
0: ส่วนใหญ่จะแนะนำว่ารอสัก2อาทิตย
1: ์
0: ช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะให้ลงเป็นตัวขี้ผึ้งทาแผลหรือไม่ก็วาสลีนตัวกระปุกเหลืองธรรมดาเลยค่ะให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เวลาสะเก็ดหลุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยดำค่ะ
1: นี่เองเป็นไงคะคุณพิมได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระตอนนี้ก็จะ30แล้ว
0: ค่ะ
1: อายุมันจะเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ดีๆจะมีขึ้นมาถ้ามันจะขึ้นมาเป็นกระตื้นเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะขึ้นอะไรที่มันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องไปดูแลรักษาน
0: ะคะสำคัญมากเลยเรื่องการดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดใครอยากมีกระเราก็ไม่ได้ห้าม
1: คือเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนอยากมีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดการมีของเขาส่งผลต่อโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอ
0: มาให้ดูว่าใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปอะค่ะเพราะว่าจริงๆมะเร็งผิวหนังจะว่ารักษาง่ายก็รักษาง่ายแต่ถ้าเกิดมาเลทเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน
1: อันนี้หนูอยากรู้มากจริงๆอย่างนี้คนที่เขาเป็นกระแล้วก็พอยิ่งเมคอัพปกปิดเยอะๆมันจะเป็นมากขึ้นหรือไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วถ้าเป็นกระแล้วเมคอัพเยอะๆแบบปิดเยอะๆเนี่ย
1: มันจะช่วยป้องกันแดดด้วย
0: ส่วนตัวหมอจะชอบนะว่ามันก็เหมือนช่วยเหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้แดดมันส่องถึงผิวหนังเรา
1: เราเอาปูนโบกเลยได้ไหมคะแบบโบกปิดเอาไว้เลยแบบ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระเยอะมากเลยหลักๆก็คือพอได้ฟังคุณหมอพูดเราก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าในเคสของการเป็นกระเนี่ยรักษาไม่ยากเท่ากับกรณีอื่นๆเช่นสิวก็ต้องมารักษาสิวก่อนแล้วก็รอยแผลอีกหรือฝ้าก็ต้องดูแลรักษายากกว่านะคะกระก็ถ้าใครมีก็ถือว่าน่ารักแต่ในกรณีที่คุณหมอบอกก็อยากให้สังเกตว่ากรณีที่มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอันนี้ก็คือไม่ควรปล่อยวางไว้ให้รีบมาปรึกษาแต่นั่นเนิ่นนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อคดีของเราในวันนี้กระนั้นสำคัญชะไหนก็ได้ถูกไขข้อข้องใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระจะไปขึ้นบนใบหน้าขึ้นบนตัวไม่สำคัญอยู่ที่การดูแลของตัวเองนะคะแต่สำหรับซาร่าอยากให้กระนั้นขึ้นระหว่างเราเพราะจะได้มีเธอกระเราไง
1: ทำไมเข้าใจหรอ
0: ไม่อยากให้กะขึ้นบนหน้าแต่อยากให้กะอยู่ระหว่างเธอกับฉันจะได้มีเธอกะเรา
1: อ๋อโอเคเธอกะเรา
0: ขอโทษด้วยต้องอธิบายหลายรอบ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาสนะคะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้ค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจไปกับเราพร้อมๆกันนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะพาไปสืบเรื่องราวความสวยความหล่อเรื่องอะไรกันห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นี่บ๊ายบาย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านของหมานเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาเขาก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: กิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่ไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช
0: ่เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่าหนึ่งป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่สองตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ย

0: รู้สึกไม่ดี
1: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
1: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
0: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
1: เป็นเดือนๆเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากเลยมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่อาจารย์บอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้เ
0: น
1: ี
0: ่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ยบางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มี

0: จริง
1: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
0: ะคร
1: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
0: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
0: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
0: ะ
1: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
0: ่
1: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
0: ็
1: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
0: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
1: มัน
0: ทำย
1: ัง
0: ไงอะคะ
1: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
0: ในตัวเดียวกัน
1: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
0: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้มันก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเขาอาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอาบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อาบันทานยาอาบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อาบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอาบันที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอาบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
0: ้
1: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับ

0: ยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจคนไข้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามที่ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่ให้มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
0: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
1: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแล

0: ตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: ลูกคุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็น bipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้
1: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอาบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ่ยไต่เอาซะแล้ว

0: นี่เสียงดังอะไรกันแต่เช้านะพี่ฮะเจ๊อ่ะนี่นี่มันบ้านนะไม่ใช่สนามกีฬาแล้วนี่เจ๊เชียร์อะไรกันนี่จะแข่งโอลิมปิกหรือไงฮะ
1: ใช่ฉันจะไปแข่งเซปักตะก
0: ้อไม่ตลกเลยนี่คือผมเนี่ยเพิ่งออกเวรตอนเช้านี่ง่วงมากๆเลยนะ
2: แม่

0: ใช่เฮ้ยนี่มันบ้านผมนะคุณ
1: โอ้ยโป้งคนเอาหน่อยแหมเขามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำ
2: ใช่ที่บริษัทฉันนะเขาประกวดพนักงานดีเด่นกันนะคนที่ชนะนะต้องได้เงินรางวัล 20,000 บาทเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะต้องเป็นพนักงานดีเด่นและฉันจะต้องตั้งใจทำงานและฉันจะต้องทำงานให้เสร็จเรียบร้อยภายในพรุ่งนี้ค่ะ
3: นี่ถ้าเกิดชนะแล้วได้เงิน 20,000 อ่ะแบ่งให้ฉัน 5,000 นะช่วงนี้ฉันร้อนเงิน
2: ได
3: ้โอ๊ยตึง

0: คุณจะทำงานน่ะ
1: มันก็จะตีให้ไงสู้ๆไงนั่งมันดังไปเหรอ
0: มันดังไปอย่าตี

0: นี่มันก็เบาจริงอะนะแต่ว่าโอ้โหมันก็น่ารำคาญนะเหมือนอะไรมันแรงงี้อยู่ตรงหูเนี่ยเหมือนแมลงหวี่แมลงวันเว้ยเอางี้อะจะไปทำอะไรก็ทำไปจ้ะไป
1: เออไปดูช่องลามาก็ได
2: ้เออดีเลยแม่โอ้โหแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าโรงพยาบาลลามาของผมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้ว
3: แล้วถ้าแบบแม่อยากจะรู้อะไรเนี่ยนะก็โทรไปถามได้เลยมีคำตอบให้อยู่แล้วที่ลามา
1: จริงเหรอโอ้ยนี่มีคำถามเยอะแยะเลยอยากจะถามคุณหมอสุดหล่อว่าชอบคนสูงอายุไหมแล้วมีลูกตั้ง3คนน่ะโอเคเปล่า
4: คุณป้าคะเขาให้ถามเรื่องสุขภาพไม่ได้ถามเรื่องสเปคนะคะ
2: ไม่ได้เลยนะพอเห็นหมอหล่อหน่อยแล้วไม่ได้เลยนะ
0: ที่บอกว่าให้แยกย้ายไปทำอะไรเนี่ยก็คือให้แยกย้ายกันออกไปไม่ได้ว่าอยู่ตรงนี้มันก็หนวกหูเหมือนเดิม
1: โอ๊ยไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้หิวแล้วบอกแล้วกันไปละ
4: เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรให้อิงช่วยบอกเลยนะคะกลับบ้านก่อนแต่ว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะเกรงใจ
2: จ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอากองไปคืนก่อนนะเพราะยืมเข้ามา
0: จ้า
3: เดี๋ยวปุ้งไปนอนก่อนนะแล้วอย่ากวนนะแซมทำงานเบาๆอย่ากวนโอ้ย
2: ว้าวแหมอยู่นี่เองไม่มีใครช่วยยกเลยลืมไป
0: โอ้ย
2: สู้ๆนะ
0: สุดท้ายแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะ
2: ไม่มีแล้วไปแล้วเต็มที่เลย
0: คนเนี่ยทำงานมีอะไรมาอีกไหมวะ
2: เฮ้ยนี่ในละครไม่มีเสียงกลนี่วะแล้วเสียงกลมาจากไหนวะ
4: ใช
3: ่โอ้โหพนักงานดีเด่นหลับซะแล้วพี่
2: เงียบเลยไปดูเลย
4: ไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งได้ยินเสียงกลดังมากเลย
0: ตายฉันจะหลับไม่ได้ฉันต้องทำให้ตัวเองตื่น
4: อะไรจะขนาดน
2: ี้เฮ้ยมานี่มาฉันช่วยตีให้ดีกว่ามาเ
3: ป็นไงอันนี้น่าจะหลับยาวแน่เลยพี
2: ่ตื่นชาติหน้าเลยนะ
0: ตายปองช่วยพี่หน่อยดี

0: าขืนพี่ทำงานไม่เสร็จส่งพรุ่งนี้เช้านะพี่ต้องอดเป็นพนักงานดีเด่นแน่เลยอ่ะโป้งพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้พี่แบบไม่หลับมั้งได้ไหมอ่ะ
1: งั้นผมไปชงกาแฟมาให้ดีกว่า
0: วันนี้พี่รอไปห้าแล้วอ่ะ
2: วิออกกำลังกายกับอิงไหมคะเดี๋ยวออกเป็นเพื่อน
0: ออกกำลังกายตายถ้าพี่เหนื่อยนะทีนี้หลับสบายเลยอ่ะ
3: นี่ถ้าเกิดเรื่องที่จะไม่ให้นอนหลับอะนะปรึกษาฉันได้เลยเพราะตอนเด็กๆเนี่ยนะฉันไม่นอนหลับมาเป็นเดือน
2: เฮ้ยทำได้ไงคะ
3: นั่งหลับโถขโมยมันขึ้นบ้านแล้วมันขโมยเตียงไปด้วยนี่จะไปนอนหลับได้ยังไงล่ะฮะแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีทำให้ตาสว่างทำงานได้ยันเช้า
0: เฮ้ยวิธีไหนอะ
3: นี่ไงไม้วิเศษเพียงแค่แตะก็ตื่น
2: นี่มันไม้ช็อตยุงนี่คะ
3: อ
2: ้
3: าวไม่เชื่อเหรอครับคุณอิงจะลองไหมครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะให้ป้องลองก่อนเลยค่ะ
1: เอาคุณโยนมาให้ผมทำไมเนี่ย
3: เห็นไหมนี่แค่ถือนะทุกคนยังกลัวกันตาตื่นเลย
1: วิธีเพี้ยนๆแบบนี้เจ๊เขาไม่เอาหรอกพี
0: ่เอา
3: ใช่ไหม
0: มายิงข้างๆใช่เลย
3: เอาใกล้ๆเลยเต็มที่ทำไปจะหลับเหรอ

0: ปั๊บเอาเลยเลยเลยเลยเลยบอกแล้วไงว่าเนี่ยไม้วิเศษดูดิขนาดไม่แตะยังตื่นเลยโอ้เจ๋งจริงๆเลยนะไม้วิเศษ
1: ก็เล่นอะไรเนี่ย
2: ก้า
1: แต่ว่าเจ๊ถีบพี่ก้าแรงขนาดนี้พี่ก้าไม่ตื่นแล้วล่ะ
2: พี่ก้า
1: ทางจะไปแล้ว
2: พี่ก้าพี่ก้า
0: แล้วจะยังไม่ตาย
2: ตายเลยพี่ก้า
3: ไม่เป็นไร
4: ไม่พิเศษจริงเน
2: า
4: ะ
2: เป็นไรปะเนี่ย
5: หิวเปล่า
0: เมื่อกี้ใครสะกิด
2: สะกิดแรงไปไหนคะเฮ้ยใครอ่ะ
1: พอมาได้ยังไงเนี่ยฮะ
2: พอดีว่าพี่ก้าเอาไม้ช็อตยุงจากโรงพยาบาลมาก็เลยมาตามเอาคืนเนี่ยนะคะ
0: โอ้โหนี่ลงทุนตามมาถึงบ้านเลยเหรอไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ไหมพลอย
2: ก็มันกลัวแค่อันนี้พี่ก้า
0: ไอ้ยุงบ้ากลัวอันนี้เหรอมันเลือกกลัวซะด้วยนะ
6: นี่แต่ก็ดีแล้วล่ะที่น้องพลอยมาเพราะว่าเนี่ยพี่นั่งทำงานนะจนแบบปวดหลังปวดคอไปหมดแล้วอะไม่รู้ว่าหลังมันจะคอมหรือเปล่าเนี่ย
2: ดีที่ไหนดูสิคะโอ้โหนี่คนหรือกระดองเต่าคะเนี่ย
0: พลอยอัม
2: โอ้ยแบบนี้นี่หลังค่อมแน่เลยค่ะ
5: หลังค่อมเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
5: แล้วหลังค่อมมันเกิดจากอะไรเหรอคะ
2: หลังค่อมเนี่ยส่วนนึงเกิดจากพันธุกรรมนะคะโครงสร้างกระดูกสันหลังเนี่ยโค้งงอผิดปกติแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเกิดจากการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดเกร็งแล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะแต่ของพี่เนี่ยนั่งทำงานอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ลุกไปไหนด้วยใช่ไหมเนี่ย
6: ตายแล้วถ้าแบบปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วมันจะแบบว่ามันจะเสียบุคลิกหรือเปล่าอ่ะ
2: บุคลิก
6: แล้วมีวิธีแก้ไหมน้องพลอย
2: มีค่ะเดี๋ยวจะมีวิธีการออกกำลังกายเนาะที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นด้วยวันนี้จะมาออกกำลังกายคะสำหรับแก้อาการหลังค่อมเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่าแรกเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวหันด้านข้างนะมาหันหน้ามาเจอกันดีกว่าค่อยๆพับตัวลงค่ะงอเข่านิดเดียวพอหลังตรงแล้วเอามือทิ้งไว้ด้านข้างโอเคค่ะกำมือแบบนี้นะคะ

0: โอเคแล้วค่อยๆแทงศอกขึ้นไปด้านบนโอเคค่ะแล้วก็ค่อยลงช้าๆเหมือนเราเกรงกล้ามเนื้อเวลาดันขึ้นแทงขึ้นให้สะบักด้านหลังบีบเข้าหากันพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพับตัวได้ยินไหมเอ่ยพี่แอม
1: อะไรนะ
0: พับตัวดีไหมคะ
1: อะไรนะ
0: พับตัวดีไหมคะ
1: พับตัวไง
0: พับตัวลงมาพับตัวลงมาแอมโอเคหลังแอนหลังขึ้นแอนหลังเปิดหน้าอกเยอะๆโอเคค่ะลงขึ้นท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะคะช่วงกลางลำตัวจะช่วยเปิดหน้าอกด้วยนะคะทำให้หลังไม่คล่อมเพราะหลังคล่อมเนี่ยเกิดจากการที่เราเนี่ยห่อไหล่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตแทงขึ้นฮึบแกงขึ้นเกรงขึ้นฮึบลงช้าๆดันขึ้นเก่งโอเคค่ะทำแบบนี้15-20ครั้งนะคะวันละ3รอบก็พอเนาะ
1: ฮึบ
0: โอเคค่ะฮึบ
1: ฮึบ
0: ไปเลยอ่ะตามองลงไปทางด้านล่างเลยตามองตามมือ
1: ฮึบ
0: ให้หลังและตัวตรง
1: ฮึบ
0: ฮึบไว้ไหมเอ่ย
1: ฮึบ
0: โอเครู้สึกเกรงตรงไหนไหมคะเวลาแทงขึ้นเกรงสะบักไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่
1: เขาเรียกสะบักใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สะบักสะบอมอ่ะตอน
0: พอออกกำลังกายใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้เป็นแค่ท่าเดียวนะคะจะทำให้หน้าอกหรือหัวไหล่เนี่ยเปิดมากขึ้นแล้วก็หลังเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่2แล้วกันเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวจะพานอนแล้ว
1: จ้ะ
0: มา
1: เอาอีกแล้วไม่ได้หมอนมา
0: แล้วรอดูว่านอนสบายไหม
1: อ่ะยังไงจ๊ะ
0: นอนคว่ำได้เลยค่ะ อันนี้นอนราบลงไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเหยียดแขนเหยียดขาออกไปค่ะหน้ามองลงพื้นนะคะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยกแขนกับขาขึ้นมาด้านบน1 2ฮึบและเกรงหลังไว้ค่ะลงขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ฮึบและลงค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกยกตัวค่ะและลงท่านี้จะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกฮึบขึ้นมาหายใจเข้าผ่อนลงค่ะหายใจออกยกขึ้นฮึบเมื่อยตรงไหนไหมคะ
2: เมื่อยทั้งตัวเลยจ้ะ
0: หายใจเข้าหายใจออก
1: หายใจแล้วนะหายใจ
0: หายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นค่ะเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังให้หลังยกมากที่สุดโอเคค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนมือเป็นตัว W บ้างขาวางราบเหมือนเดิมได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะยกแค่ปีกตรงนี้เนาะใช่โอเคนะคะมาเ
2: ดี๋ยวขายกด้วยไหม
0: ขาไม่ต้องค่ะ
2: โอเค
0: ถ้าไม่ไหวเนาะแต่ถ้าไหวยกค้างได้เลยโอเคค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกมายกขึ้นดันมือวางลงดันมือวางลงถ้าใครไหวยกแขนยกขาและพร้อมกันแขนจะเป็นตัวขึ้นลงอย่างเดียวโอเคค่ะบีบสะบักเยอะๆดันขึ้นบีบสะบักลงดันขึ้นบีบสะบักลง
1: หน้าต้องมองยังไงนะมองไป
0: หน้าหรือมองพื้น
1: โอเค
0: ใช่ให้ลำตัวกับหัวอยู่ในแนวเดียวกันกับสันหลังสันหลังด้วยนะคะลงหายใจออกขึ้นฮึบจะเข้าลงหายใจออกฮึบหายใจเข้าค่อยๆลงค่ะหายใจออกมาเก่งมากค่ะจะเปิดหน้าอกได้เยอะแล้วนะกล้ามเนื้อด้านหลังก็แข็งแรงขึ้นมากด้วยถ้าทำเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นผลได้เลยขึ้นมาปึ๊บโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเป็นนอนคว่ำเหมือนเดิมแล้วก็แยกมือค่ะกางออกเหมือนตัวทีนะคะโอเคค่ะมาทำพร้อมกันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกแค่แขนกับตัวขึ้นค่ะเอาเท้าวางไว้กับพื้นพอโอเคค่ะหายใจออกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าผ่อนลงท่านี้จะเป็นการเพิ่มความหนักขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหลังเหมือนกันค่ะขึ้นฮึบเวลาขึ้นเกร็งหน้าท้องด้วยนะฮึบฮึบ
2: พี่จะไม่เคยถามอะไรนะ
0: อีกนิดนึงมา1ทีโอเคค่ะอันนี้ทำเท่าไหร่เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท่ากันอีกทีเนาะท่าแรกก็จะเป็นท่าโรนะคะหรือว่าท่านี้นะได้กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะก็จะพับ

0: ตัวลงไปนะคะแล้วแทงศอกขึ้นงอเข่าเล็กน้อยนะคะนอกจากจะได้กล้ามเนื้อด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดหน้าอกให้กว้างมากขึ้นนะคะแทงขึ้นนะคะถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยสามารถใช้ขวดน้ำนะคะวางจับไว้ที่มือแล้วก็แทงขึ้นได้เหมือนกันหรือสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วก็นั่งพับตัวได้เหมือนกันแล้วมือวางไว้ข้างล่างแทงขึ้นเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นท่าง่ายๆที่ไม่ได้ใช้ความหนักอะไรเลยเนาะนอกจากน้ำหนักตัวเองนะคะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวท่าต่อไปจะเป็นท่านอนแล้วนะที่เหลือ นอนคว่ำเหมือนเดิมค่ะจะเป็นเหยียดแขนเหยียดขาออกไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกแล้วยกขึ้นแล้วลงขึ้นและลงทํา 15-20 วินาทีหรือว่า 15-20 ครั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเริ่มแรกทํา10ครั้งก่อนได้นะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะค่อยๆขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปท่านี้นะคะจะทําเป็นตัว W โดยการกางศอกกางแขนนะคะแล้วค่อยๆหน้ามองตรงลงไปที่พื้นนะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นพร้อมกับแขนนะคะ
2: แต่เท้าขาต้องยกไหม
0: ขาถ้าอยากได้ความหนักมากขึ้นสามารถยกได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ไหวเอาวางราบได้เลยเป็นระดับนะคะเลือกระดับเบาได้เลย
2: ใช่ถ้าเป็นผู้สูงอายุมากก็ไม่น่าจะได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ยกได้แต่นี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะวางไว้แค่นี้พอยกเท่าที่ทำได้นะคะไม่ฝืนไม่ต้องเจ็บไม่เอาเจ็บนะ
2: จ้าจ้าไม่เจ็บอาจารย์คงจะชาหมดแล้วจ้า
0: ทำบ่อยๆค่ะถ้าทำแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยล้าตามมาได้บ้างค่ะแต่ว่าทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะทำได้มากขึ้นด้วยค่ะ
2: ไออันนี้ได้ท่าได้ตรงไหนนะได้ส่วนตรงปีกตรงไหนนะตรงกระดูก
0: อันนี้จะได้กล้ามเนื้อด้านหลังค่ะมีได้หลังทั้งแผ่นเลย
2: ได้หลังทั้งแผ่น
0: แล้วก็เป็นการเปิดหน้าอกมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราเปิดแขนขึ้น
2: เห็นแก้หลังค่อมอะไรงี้ด้วยได้ใช่ไหม
0: ได้เลยว่าหลังค่อมเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะคะ
2: อ๋อที่ห่อชอบห่องี้เนาะอันนี้ก็เป็นเปิด
0: แล้วก็ท่าสุดท้ายจะเป็นกางแขนเป็นตัวทีนะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเปิดขึ้นท่านี้จะเพิ่มความหนักมากขึ้นแล้วก็ทำให้เปิดหน้าอกได้มากขึ้นด้วย
2: จะหนักกว่าท่าเมื่อกี้นี้ W
0: ใช่ค่ะW
2: เปิดกลางขาไม่ต้องยก
0: ใช่ค่ะ
2: ยกไม่ได้ไม่ต้องยก
0: ถูกต้องค่ะ
2: เพราะมันหนักมาก
0: ใช่
2: แล้วเจ็บมากด้วย
0: เจ็บตรงไหนคะ
2: ฮะ
0: ถ้าทำต้องหาพื้นนิ่มๆหรือหาอะไรรองนะคะ
2: ใช่ไหมน้องพลอยนะเจ็บหลังอะสิเจ็บตึงไปหมดนะนะเจ็บตรงไหนได้ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอย่าเรียกว่า
2: เจ็บอ
0: ย่าเรียกว่าเจ็บเลยกว่าเรียกว่ารู้สึกว่าปวดเมื่อยตรงไหนก็จะได้ตรงนั้นมากกว่าค่ะ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่จะทำท่าที่สอนบ่อยๆนะเพื่อบุคโลของพี
3: ่บุคลิก
2: นั่นแหละนะขอบคุณมากนะน้องพลอยที่มาสอน
3: นี่ไม้ช็อตยุง
0: ค่ะขอคืน
3: อะไรนะ
0: ขอคืน
3: เอาไปสิยังไม่ได้เปิดเอาไว้นี่ก่อน
2: เอาล่ะเรารู้วิธีการแก้หลังค่อมแล้วนะแล้วทีนี้นะจ๊ะดิฉันนะจ๊ะก็จะตั้งใจทำงานนะจ๊ะเพื่อตำแหน่งพนักงานดีเด่นว้าไอ้ก้าถอยลุก
4: นี่พร้อมแล้ว
2: จะไปนั่งต่อ
3: ได้เดี๋ยวฉันไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วก
2: ัน นะดีมากไปส่งเลย
3: ไปคุณพลอยมาทางนี่เปิดจริงๆด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแต่นี่เปิดไปเลยไปเลยเอาไปด้วยเอาไม้ช่วยยุ่งไป
5: แต่ว่าเจ๊หาเวลาพักผ่อนบ้างดีกว่านะเกิดทำงานหนักไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะป่วยเข้าโรงพยาบาลไปมันไม่คุ้ม

0: โป้งฉันว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงคนอีกหรอกนะเป็นห่วงพี่แกก่อนเถอะดูนู่นไปสบายแล้วว
1: ิ่งไปจริงด้วยเอ็นดูนะคะ
2: ปล่อยให้เจ๊เขาพักผ่อนดีกว่าพี
0: ่ปล่อยเขาพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรายการรัดคิวหมอกันดีกว่า
1: เฮ้ย
0: นี่
1: ชอบมากเลยค่ะรายการ
0: เฮ้ยรายการนี้ดีมากพอถามหมอปุ๊บหมอตอบปั๊บ
2: ถ้าหมอถามปั๊บ
0: ตอบปุ๊บ
2: หมอถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: หมอตอบปั๊บปั๊บปั๊บได้ไหมได้ไ
1: ห
0: ม
1: หมอถามป
0: ั๊
1: บ
0: ผมต้องถามหมอถามปั๊บ
1: ถามปุ๊บ
0: หมอถามปั๊บ
1: ถามปุ๊บ
0: โอ้ไม่ได้ไม่โป๊ะโป๊ะเลยนี่ดูนี่หมอถามปุ๊บ
2: ตอบปั๊บ
0: หมอถามปั๊บ
2: ตอบปุ๊บ
0: หมอถามปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
2: ตอบป
0: ั๊บเปิดเลยเห็นไหมน่ะแป๊บแป๊บไปแล้วมาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้าน
4: ี่ดีค่ะ
0: ชิม
5: ถ้าอย่างนั้น
3: ชิมให้ก่อน
5: เริ่มจากของโป้งก่อนดีกว่า
3: ครับได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
5: แม่เอาก่อนเลยค่ะ
4: คําใหญ่ๆสิครับคุณแม่
3: ครับ
4: นะคะชิ้นนี้นะคะ
3: ฮะอร่อยยังครับเป็นไงครับ
5: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
2: ็
5: ม
2: โอ้ยโป๊ะเช๊ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นเลยนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่ม
6: สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่หรือตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียมาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูรังผลาญก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นและปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีที่หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึ

หรือเศษไส้แมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นเพราะบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นอ่ะถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกำจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลาชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้เสียงเ
0: ขิน
1: เพราะว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ

0: แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
1: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับนกแร็ดทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
0: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
1: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
0: าง
1: อ้าวเชิญครับแม่ออย
2: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
1: ออนเซ็น
2: ใช่ค่ะเขาก็มาถึงมาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
1: อ๋อไม่เหมือนกัน
2: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
0: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณผู้หวานคะ
4: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
0: ค
4: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
5: เพราะฉะนั้น
4: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
0: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องควีนค่ะ
7: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
6: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าแกเป็นผู้หญิงคะ
6: หนูใส่กระโปรงค่ะ
7: ผู้ชายต้องเป็นยังไง
6: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
7: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
7: ทำไมอะคะ
6: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
7: ตุ๊ดเป็นยังไงอะรู้จักหรอ
6: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
8: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
1: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนกันครับตอบว่าอย่างไร
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
6: เกิดมาจากในท้องแม
7: ่แล้วเขาอยู่แล้วได้ไงอ่ะ
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
0: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
1: ้
0: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
4: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้น
0: จบตรงนั
4: ้นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
0: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องปันปันค่ะ
5: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
9: ผู้หญิงค่ะ
5: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
9: พ่อแม่บอกหนู
5: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
9: ดูตรงหน้าหรือตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
5: แล้วเด็กไทยอะผู้ชายเป็นยังไงคะ
9: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อ
5: หนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
9: เคยค
5: ่
9: ะ
5: แล้วผู้ชายผมยาวได้ไหม
9: ไม่ได
5: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
10: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: เกิดมาจากท้องแม่
10: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม
1: ่ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
10: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะม
1: ั
10: ่นใจมากเขาจะต้องตอบคำ
1: โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
10: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
1: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
5: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
9: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
1: อ้าวพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ
11: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊สเลย
0: มันพูดเล่นๆอย่างเง
11: ี้
0: ย
11: เล่นๆนะ
1: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำไอ้แก๊สนี
0: ่ไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำเหรอคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
12: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นแล้วจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
0: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
12: แต่เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับ
5: ชื่อน้องอะไรคะ
13: น้องดีดี้ค่ะ
5: ดีดี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
13: ผู้หญิงค่ะ
5: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
13: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
5: แล้วผู้ชายอ่ะเป็นยังไงคะ
13: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
5: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
13: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
5: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
14: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว
1: ่
14: าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมามาใช่ไหม
1: อ
14: ้
1: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเกิดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
14: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
1: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงเฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงครับ
15: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆมานะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
1: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
15: ใช่
1: เฮ้ยมันซับซ้อนไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
5: ้ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
13: แม่ท้องหนู
5: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
13: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
5: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
13: ไม
5: ่ทำไมอ่ะ
13: พ่อเป็นผู้ชาย
0: นะความรักคือเด็ก ขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอันนี้น่าเดานะคะเหมือนเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
4: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
0: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
16: สวัสดีครับ
7: ชื่อน้องอะไรครับ
16: น้องกัน
7: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
16: ผู้ชาย
7: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
16: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
7: แล้วใครใส่กระโปรง
16: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
7: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
16: ไม่ไ

0: อ้าวคุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
1: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
0: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
1: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
0: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
2: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
3: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
2: แล้วน้องกันเข้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงคะ
3: ให้แม่กินส้มตำ
4: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกเนี่ยคุณแม่ต้องทำยังไง
3: กินต้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินเข้าปากแล้วก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
5: เมื่อกี้ข้าวผัดปู
0: อ
5: ันนี้ส้มตำ
6: โอ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องมันป่องออกมา
5: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเขาทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องต้นกล้า
2: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
7: เด็กผู้ชายครับ
2: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
7: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
2: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
7: ผมยาว
2: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
7: พูดครับ
2: ทำไมถึงพูดครับ
7: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
2: แล้วผู้หญิงอ่ะ
7: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
2: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
7: ไม่ได
2: ้ทำไมคะ
7: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
2: ต้นกล้าตอบว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
0: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
1: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
0: บอกกรรมวิธีด้วย
1: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่
0: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
1: ใช่
0: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
1: ไงครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
0: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
1: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่างนี้เลย
1: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
8: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
0: แล้วถ้าถามว่าลูกน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
8: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
0: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
2: ต้นกล้ารู้เปล่าว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
7: ท้องแม่
2: แล้วต้นกล้าเข้ามาอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
7: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่ดื้อได้
2: แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได้
7: ทุกอย่างแหละ
5: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
6: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเราเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
5: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
0: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นางคนนี้เด็กจากนี้หน้าม้าของเราเอง
9: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
10: ผู้หญิงอ่ะถามเพศหญิง
9: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
9: ขอดูหน่อยดิ
5: เดี๋ยวอยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ย

0: รู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
1: ึ่
0: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
1: ้
0: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
2: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
1: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
2: เคยสอนค่ะ
1: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
2: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์นี้นิดนึง
1: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
3: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขารู้จัก
0: ค่ะ
3: เพื่อป้องกันตัวเอง
1: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
4: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
1: นี่คือคุณแม่สอนไว้แต่ตอนนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
5: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
1: ครับ
5: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
1: ครับ
5: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป้าป้าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
1: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
6: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
7: ผู้หญิง
6: ขอดูหน่อยได้ปะ
0: ช็อก
1: หยุดเสิร์ฟเลย
0: ช็อก
6: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ปะ
7: เป็นผู้หญิง
6: ถ้าผมว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
7: ก็ไม่ถามพ่อแม่ขอดู
6: ไม่เชื่อหรอก
7: แสดงเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
1: ปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะต่อไปน้องดีดีครับ
6: ชื่ออะไรอ่ะ
7: ดีดี
6: ชื่อดีดีเหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
7: ผู้หญิง
6: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่สรุปเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่ถูก
7: ผู้หญิง
6: จริงขอดูหน่อยไอ้นั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
7: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
6: เอ้ยนั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
7: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระเป๋าก็ผู้หญ
6: ิ
7: ง
6: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
7: ก็ดูที่เสื้อสิ
6: ดูที่เสื้อมันไม่รู
7: ้งั้นดูที่ผม
6: ผมก็ไม่รู้ไปไหนอ่ะ
1: ไม่ให้ดู
0: ก่อนไปก่อนไปมีหันละครคุณหันขา
1: ครับ
0: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได้ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
8: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นและเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
1: ครับ
8: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
1: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
8: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
1: ต่อล้อต่อเถียงกัน
8: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
0: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
1: อ่า

0: ราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
1: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
2: Angry Birds
1: Angry Birds การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ค่ะ
1: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
2: ผู้ชาย
1: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
3: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
0: ไม่ให้ดู
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
3: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
4: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
0: ้
4: เท่าที่ควรนะ
0: ครับ
4: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องเขาเป็นผู้ชายคร
0: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
5: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรคืออายเขาอะค่ะโป
0: บอกเลยมันโป้นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
5: ใช่
0: แล้วคุณพ่อละครับ
6: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
0: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
6: ครับ
0: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
6: ครับ
0: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
1: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
2: แม่ไม่ให้ดู
0: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
1: ที่เล่นด้วยได้ไหม
2: แต่ว่าต้องเล่นมาก
0: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
2: ถ้าไกลไปฝากเป็นคนไหน
1: ผมไกลฝาก
7: ชื่ออะไร
2: ต้นกล้า
7: ต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
2: ผู้ชาย
7: แน่ใจหรอ
2: แน
7: ่
2: ใจ
7: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
2: จริงครับ
7: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ยอมมาขอดูเ
7: ลยต้นกล้าเป็นผู้ชาย
2: ฮะ
7: ใช่ไหม
2: ใช
7: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
2: ไม่ได
7: ้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
2: ฮะ
8: ให้ม
0: ัน
8: ร
0: ู้
8: ก
0: ัน
8: ไปเลย
0: ใจเป็นผู้หญิงหน้าม้าของเราวิ่ง
8: เลยเปิดแคปภูมิไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
2: ใช่
8: ไหมคะในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนกัน
9: ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
8: ค
9: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
8: ค
9: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กได้ไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
8: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ครับพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีต้าร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับป้าตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีต้าร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีต้าร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
4: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
2: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีต้าร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีต้าร์ไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีต้าร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นน่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีต้าร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีต้าร์กีต้าร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีต้าร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีต้าร์กีต้าร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีต้าร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
4: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องอะไรต้องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
5: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
2: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าร์เป็นผู้ชายกีต้าร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
1: ครอบครัวน้องกีต้าร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
6: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่ๆอยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
7: ่
6: า
7: ไปเปิดกระโปรง
6: กระโปรงอย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอด

0: เพื่อนจะมีคำถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่เป็นการเคาร
1: พ
0: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
2: เลยนะคะ
1: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
3: ที่บ้านสองคนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
1: ครับ
3: ผู้ชายทั้งนั้น
1: โอ้ผู้ชายหมดเลย
3: ผู้หญิง1
1: ผู้หญิงคนเดียวเลย
3: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอ่ะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากั้นอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะ
1: พี่สาว
3: เขาก็มาเขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
1: คือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นพี่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
3: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
1: ครับ
3: ค่ะ
2: นะคะก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
1: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
2: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
4: หน่อยค่ะ
5: ครับพ่อพงครับ
4: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้าน้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถาม
6: เขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
5: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเออแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บ ผมก็เฮ้ยโน่งี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันลูกนะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลย
2: จริงใช่ค่ะ
5: ก็สงสัยไงว่ามันเป็นยังไงบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
2: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
5: เหมือนกับว่า
2: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
7: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
2: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอะหอมเพื่อนผู้ชายอะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
8: ่ครูให้ครูทำกิจกรรมอยู
7: ่หนูทำไมต้อง
8: เพื่อนก็มาเปิด
7: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
8: ตี
5: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบ ไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
2: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอ่ะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื่อ
1: พูดคุยเรื่องเพศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อกับแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
9: ก็คือน้องปันปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ว่าแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก
1: ็
9: คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
1: ร้
9: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
1: น้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
9: ก็คือจะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนนะคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
0: คือพูดกันตรง
1: ตรงไปตรงมาชัดเจนจริงๆ
0: ตรงมากแบบอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
10: นะคะเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มที่ที่แรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่นเอ๊ะวันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
1: ี่อยู่สองตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำนะฮะ
10: ทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะคุณหวานคะ
0: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
10: ะ
0: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องเอาตักน้ำอาบไรนี่มีขันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหน่ใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างล้างทั่วไม่ลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังล
1: ู
0: กนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
10: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
1: ็
10: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกผู้ชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
0: แล้วก็เวลาสอนเนี่ยต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
10: ค่ะ
0: นะคะ
10: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะบ่อยค่ะ
1: นั่นก็คือการคุยครับ
10: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
1: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
10: มาดู
1: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
10: ้โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
1: ครับว่าพ่อคุณแม่มีเคยพูดประโยคนี้กันบ้างไหมฮะ
9: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ
1: ้
9: ะ
10: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
1: เน
10: าะครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
0: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูก

0: ไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
1: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
0: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขารู้สึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
1: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
2: ต่อท้ายไว้ด้วย
1: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
2: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
1: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
0: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค
2: ่
0: ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ
2: ่
0: ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
0: มันมี2ลักษณะนะคะ
1: ค
0: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
2: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
0: เรื่องนี้สำคัญเน
1: าะ
0: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอ
2: บ
0: ใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
0: ย้ำต้องย้ำ
2: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
0: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
2: ค
0: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอบกอดกันพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ
2: ค่
0: ะนะคะ
1: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
2: เนี่ยเรื่องความสะอาด
1: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
2: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
1: ตั้งชื่อ
2: ยังไงดีฮะ
1: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเน
2: ี
1: ่ยคือยังไง
0: คือเด็กๆเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าอะไรก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี
2: ้
0: แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
2: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
0: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราจะพูดกันเบาๆเราจะพูดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
1: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะพ่อบอยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
2: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนื้อคืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
0: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
2: อยากรู้เดี๋ยวน
0: ี้อย่างตัวอย่างนี้ค่ะความลับของ

0: เต้านมอย่างเงี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะเมื่อถึงเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมุติ
1: ใช่ไ
0: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
2: ้
0: เอาเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำใหมันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
1: นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
2: ใช่แล้วแหละครับ
1: นะคะ
2: โอ้โหวันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
3: ้พ่อแม่สู้สู
1: ้วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมไอการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋า

0: เราสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนชะงเอชะง
2: เ
1: อย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

กวางอริสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent มาแล้วก็ร้องเพลงดิสนีย์จนแบบมีกระแสขึ้นมา

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยว

0: เราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะมาถึง
0: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
1: สวัสดีครับผมสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็แล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
1: อ
0: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเข้ามา
0: เข้าได้โอเคครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับ
1: เชิญเลยครับผม
0: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
1: มาเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
0: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวครับ
1: มีแมวมีแมวอยู
0: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
1: ู่
0: ตรงไหนเอ่ย
1: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
0: ตรงนี้เลยเหรอในห้องเนี้ยนะ
1: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
0: นี่ไงไหนไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลงอัดเพลงทุกอย่างคือ
0: ที่นี่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือตัดเองหมดเลย
1: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
1: ครับผม
0: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่
0: พ
1: ู
0: ดเลย
1: ใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกว่าก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋ออ๋อคือนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเพราะความเป็นคนเรียนไม่เก่งมันคงแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้แล้วก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีปมันต่อไปแต
0: ่
1: ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อินมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่าจะผลออกมาจะดีแค่นี้
1: จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: ว่าก่อนที่มันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอ่ะกวางทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองเลยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆไม่มีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
0: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
1: Happy Working Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์และแม้จะดูมันตามต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบร้อยหยิบเอาพุงสักฟอกยังมีเพลงไ

0: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
1: เจ้าหญิงดิสนีย์
0: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
1: แรกๆก็ดีใจนะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วคุณน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยแต่ทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี้แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วๆใสๆเพื่อแบบให้คนที่ค่ะที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละณตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์แต่เมื่อไหร่ว่าชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
0: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมหนึ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
1: ใช่ค่ะคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงหรือว่าเราเป็นคนทำฮารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูเลย
0: คือมันเป็นสิ่งที่เราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบน
1: ึ
0: ง
1: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวอะเขาก็แบบคุณต้องกว้างไม่พูดแบบนี้มันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้เราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
0: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
1: ประมาณปีกว่านาน
0: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากๆ
1: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคฟเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
0: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
1: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
1: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
0: เยอะจริงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
1: คือช่วงที่เราหายไปอ่ะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าเราจะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่รู้สึกเฮ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยแมวดีกว่าแล้วก็ลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
0: คือวาดเอง
1: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
0: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
1: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกับการวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
0: การสตรีม
1: ใช่สตรีมเมอร
0: ์ได้อ๋อสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
1: ใช่เป็นนักแคสเกมคือแบบใช่เลย
0: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
1: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะ ก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็

0: ยังเข้ามาแล้วรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
1: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
0: ใช่ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มดีไหมเพื่อเพิ่มคนขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
1: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการที่ได้ลงมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้

0: ือถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
1: เร็วๆการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
0: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่กวางเป็นคนนึงที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็ลูบซ้ายลูบขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมาลูบหูเรา
1: จริงไหมเนี่ย
0: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลยอ่ะ
1: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได้ไหม
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
0: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได
1: ้ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที
0: ่
1: ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: เพราะว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ด้วยเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่องเซเบอร์บูลลี
0: ่
1: ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราอะเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันขอดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียสีตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี
1: ่เนี่ย
0: มาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังอะคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ย
2: สิ้นคิดน่าไม่ได้

0: ฟีดแบ็กกับเพลงนี้เป็นไงบ้าง
1: โอ้อันนี้เหลืออันนี้เกินคาดมากเลย
0: เกินคาดมาก
1: คือไม่ได้คิดว่าแบบคนจะชอบเพราะรู้สึกเพลงมันมีแต่คำด่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยก็แอบคิดอยู่ว่ามันไม่มีความเพาะทางด้านเนื้อเพลงเลยแต่ถามว่าดนตรีมันเพาะไหมเสียงเราก็น่ารักสดใสแต่เนื้อเพลงมันดาร์กมากไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นแต่สรุปทุกคนเห็นด้วยทุกคนตื่นตัวและทุกคนก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะเรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
1: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง

หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อเราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลิ่งครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมคร
1: ับ อ๋อครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลิ่งอันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกันแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทำร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: นั่นคือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำร้ายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันหนึ่งนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นๆหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะครับก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกันแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันนะว
0: ่
1: าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่ได้รู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยเอ๊ะหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วเอ๊ะจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นิ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยน่าจะจำเป็นกว่าแล้วครับคนที่ถูกรังแกเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
0: า
1: ะอ
0: ย่างเช่นไงครับ
1: บางเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเนาะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการเข้าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
0: ่
1: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
0: แล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันมีอะไรบ้างครับมีวิธีแนะนำอาจารย์ครับ
1: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเนาะพอบางครั้งเราถูกหลังแกเราเกลียดแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
0: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขา ว่าเรามาหรือว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว
0: ้เก็บไว
1: ้เป็นหลักฐานก่อน
0: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างนี้คร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปนะครับ
0: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
1: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
0: หยุดแชร์หยุดไลค
1: ์หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
0: ควรทำ
1: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันหรือส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
0: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
2: ว้าวว้าว
3: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
4: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเรา
5: เฮ้ย
6: What is it

0: a lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
1: ครับครับมีอะไรเหรอครับเล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
1: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
6: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
1: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราว่าแล้วเชียว
0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
2: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปไปไปดูกันดีกว่า
2: ระวังด้วยนะหมูหยอง
3: What is it

0: A lion. L I O N, lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ๆรีบออกไปซะจะรอกินเราใช่มั้ย
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะท้านผมว่านะคุณสิงโตครับ
4: โอ
3: ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับสงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ผมรอนาจนเผลอหลับไป
2: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
1: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
1: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
2: เห็นด้วยค่ะ
1: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
4: โอ้ Where is it?
5: Oh!
1: What is it?

0: A leaf. L E A F. Leaf. A leaf. Leaves.
1: โทษดาวี่เดินไม่ระวังเลยนะ

0: lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใจ
1: แล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะใช่ๆถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โออ
1: ๋อขอโทษใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับบางทีเราอาจคุยกันคนละภาษาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
3: เพราะเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: A lamb, a leaf, a lion, a lollipop.
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion! Oh! Very good!
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ

0: บายบาย
1: ดาวี่นี่นี
2: ่ sit
1: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
2: stand up what is it
1: เหม็นอะไรเหรอหมูหยองว่าน่าจะเป็นสีฟัน
2: no
1: ผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
2: yes that's right
1: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
3: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
2: very good

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิล
1: ป์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับ ป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้อ่าล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: น้องๆอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดู

ลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับนี่อายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครเหรอครับแม
2: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: เออนั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
1: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
1: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นไอ้นิดหน่อยก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
1: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
4: เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
1: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
3: แม่จ๋า
1: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ที่10ก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: เฮ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างงั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ๊ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่แล้วครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โหแก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช่กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปะลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะ

0: สร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนแผ่นตาดำๆของเบต้าแมน
1: แผ่นเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
2: แผ่นเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
1: แล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่ล่ะครับ
2: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะ
0: ไงเริ่มใกล้เคียงเบต

0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเหมือนได้ต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
1: พี่จะตองผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเริ่มใส่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปไหนให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีป้องแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ่สร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของในพิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบตเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานน่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยหอยยักษ์พวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
2: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาลายไหนก็ได้บอกมันเลย
3: จริงเหรอครับถ้างั้นผมขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ลาย20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดี

โอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดทีๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดู

0: เลอะหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาเงาวาววาวแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนนูนออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับ อาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่ตัวจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับsonsin@thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋ว

0: ย่อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นคุณพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเด
1: ี๋
0: ยว
1: อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นาย
4: แบบนี้แขวันก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อนกันเถอะ
5: หนึ่งสองสามสี่ห้าอาบกันแล้วยัง
6: เด็กๆจ๊ะ
5: หืม
6: ช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
5: ฮะคุณโป
6: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็กๆ
7: ได
6: ้
7: เลยค่ะ
8: เราไปเล่นกันต่อคร
0: ับโถแล้วจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
9: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานหลานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
7: เย้ใจเย็น
5: จังเลย
0: เอาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานหลานรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
5: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
10: เฮ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
5: ้
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: เอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
1: เขาทำกันอยู่ครับ
0: ดีมากเอาไป
2: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
3: มิน่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
5: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
6: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
5: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
2: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู่
0: เห
2: ็
0: นไหมล่ะ
5: งงเลย
3: นู่นมีปลาบินด้วยไหนขอดูด้วยสิ
6: บินได้เป็นไปได้ไง
5: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
1: เย้
2: น่ารักจังเลยอ่ะ

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานนี่ก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
2: โอ้โหขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำ
1: คิดถึงไหนเนี่ยโอ้ยพวกหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: นั่นตัวอะไรครับคุณปู่
1: ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเฮ้ยเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณโป
1: มาแผนที่นี้ปูใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปูก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปูก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของพระเข็นแล้วตั้งแต่นั้นพระเข็นก็ตามปูกับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกับตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาเข
2: ็
1: น
2: ตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปูใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
2: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้เจ๋งส

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวก

0: เราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
2: เย
3: ้เฮ้ยงงงงงงง
4: ฮะ
5: เดี๋ยวครับคุณปู
0: มีอะไรเหรอ
5: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
0: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
6: งั้นเดี๋ยวผมจะพักหินออกให้เองครับคุณโป้เฮ้ย
0: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
6: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
0: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
5: แอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
0: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยได้อันเนี้ยนะ
5: พี่ผึ้ง
7: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
0: ครับปะโถจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
5: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
0: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
5: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
0: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
6: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
0: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
2: กับดักเหรอ
0: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
2: ครับ
0: ตามมาคึม
2: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะ
1: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
6: ชัยย
5: อเบาๆสิ
0: เบาหน่อย
6: โอ้โห
5: เงิน
0: น
5: ี่
0: ก็ชอบแบบนั้น
5: ไม่ยอมพระราชาโอ้กาแฟดำก็ดีกว่า
0: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
5: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
0: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
6: โอ้ย
0: ไม่พอไปจากที่นี่แล้ว

0: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเคนเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แตะต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะอ่ะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธเลยดีกันนะ
1: คุณพระเคนใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอนามัย
2: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหรอ
0: ถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
2: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คุณปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: คุณปู
0: ่ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างนึงจะได้ไหมล่ะ
2: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

0: เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาไม่ไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
1: โอ
2: ้
1: โหนะฮะเด็กเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
1: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบ

0: อายุกี่ขวบครับ
1: เจ็ดครับ
0: เจ็ดขวบไหนอีกห้าไปไหนอ่ะอีกห้าไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้ยังไงห้าไปอีกห้าไปไหน
2: เออก็ชูเจ็ดอย่างนั้นครับ
0: อ๋อชูเจ็ดอย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชูเจ็ดอย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
3: เลี้ยงง่ายครับ
0: ครับ
3: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
0: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
0: ี้ครับผม
3: ครับผม
0: ดื้อบ้านเนี้ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มเล่นกี่นาทีก็พูดว่าแป๊บเดียวครับแม่ยังไงครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะ
4: เด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร
5: ์ครับสวัสดีครับ
0: น่ารักจังเลย
5: สวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
0: แข็งแกร่งเปล่งใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่ลูกน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
5: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
5: ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอะไร
5: ทำขายอะไรยนต์รถมือสอง
0: อะไรรถมือสอง
5: ใช่ครับอะไรรถ
0: อะไรรถนะครับ
5: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
5: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
5: ก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
5: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
5: ขรึม แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
5: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
5: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
0: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
5: ตรงๆเลย
0: เด็กเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
0: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
5: ครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่าเราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเถอะลูกครับ
7: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย1

0: 100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบเต็มไปหมดเลย
3: ของคุณลุงดูฮาเลเก้เขากำลังเคเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกและถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม่
2: แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: บอมเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
6: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุก มันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
7: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
6: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
7: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
6: สนุกครับพ่อคลายเครียด
7: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
8: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
1: ้นั่นแหละครับทั้ง2เรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To be the best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับผม
9: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
9: ใช่ใช่
1: มีโอกาสที่
9: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
1: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
9: ใช่ใช่
1: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
10: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
1: เราหยุดเล่นไหม
10: ไม่เลย
1: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นส สำหรับข้อไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
11: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแ

0: ับ
1: เหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
0: ใช้คุยเอา
1: ใช้คุย
0: ถ้าห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
1: ไม่ได้
0: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อเบียร์ฮะ
2: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
2: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
2: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
2: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
2: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
2: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
2: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
2: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูมั
2: ้ยไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ที่มันจะอยากมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
3: นั่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองแล้วหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
4: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
5: เอาหลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
6: เอาป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
5: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
6: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้ารัฐรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วพอเอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะรันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
7: ก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรที่เครียดครับพ่อง
8: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมเนี้ยมันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
7: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
8: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไง
9: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัว B เน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้

0: ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
2: เก่งมากครับ
3: เข้าทีม
2: ได้ตอบถูกนะครับ
1: เอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
3: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
2: เท่ากันต้องเท่ากันนะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Motor Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
5: ยัง
1: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดน้องเบสกดดิ
5: ว้าว
1: เรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: นี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
4: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

ภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้น

0: ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญ

0: ันอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: โถเอ้ยเก่งแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยีบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: ตัวอย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่
5: แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
6: สวัสดีค่ะคุณ
7: สวัสดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
6: คันแรกค่ะ
7: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
6: ไม่มี
7: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
6: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตั้ง3กิโลกว่าเตะทีบทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: พี่แม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: พี่ผ่าคลอด
6: นี่ผ่าคลอดค่ะน้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
9: ผ่าคลอดค่ะ
6: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
11: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
7: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนอ่ะนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีนึงผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
8: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
8: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัดหน้าท้องอ่ะไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
8: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวง เรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
8: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลุกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
8: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
4: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
8: ค่ะ
4: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูล นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
8: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
12: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือ นตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากเขาจะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
8: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
13: ก็ต้องทำครับ
8: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
13: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่
8: อ
13: ยแต่ก็ไม่อะไร
8: เพราะอะไร
14: เพราะอะไร
8: เ
13: พราะมี
14: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
12: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าอุ๊ยแม่ซาววันนี้แม่เห็น

0: ขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้แล้วอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
1: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ่อ
2: ตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
0: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขาว่าโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อย่างก็คือเหมยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างนี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกไหมครับ
1: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
1: ก็มีความกังวลมากขึ้น
0: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
1: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลหลายเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
0: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
1: กลัว
0: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
1: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
0: ครับผม
2: ค่ะแล้วทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
2: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยและแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: ธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: มีปัสสาวะแสบขัดตกเขาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่

0: ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: เชิญครับเชิญครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ 4-5 ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายหรอ
3: ปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประเมินดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ
5: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
6: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
7: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: ระมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
1: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่เจอบ่อย

0: ก็คือกระเนื้อกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบ freckle ก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกันแล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นทรายที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านมสวัสดีค่ะซาร่าและสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อกลับมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่ากระนั้นสำคัญตรงไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อกระตื้นกระแดดกระลึกกระนั้นก็เถอะกระที่เรามักเห็นหรือเมื่ออายุมากขึ้นแล้วนะคะมีเรื่องราวที่น่ารู้แล้วก็เรื่องที่คาดไม่ถึงอีกมากมายน่าสนใจมากๆเลยนะคะกับหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นกระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยใช่หรือไม่สีของกระอาจบอกโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งผิวหนังกระเนื้อกระตื้นกระลึกกระแดดแยกกันอย่างไรครีมหรือหัวไชเท้าบดสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้หรือไม่และแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องการรักษาครีมรักษากระหรือรักษาด้วยเลเซอร์รักษาแบบไหนสามารถทำให้กระหายถาวรได้แต่ละประเด็นน่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระหรือมีคนรอบข้างที่พบเจอกับปัญหานี้อยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาไขคดีไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับเรื่องกระนั้นสำคัญชไหนค่ะแล้วผู้ที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะต้องขอบอกก่อนอย่างแรกเลยนะคะว่าสีสันสดใสมากในวันนี้นะคะต้อนรับเรื่องราวดีๆกันในวันนี้นะคะกับเรื่องของกระนั้นสำคัญชไหนแน่นอนที่สุดค่ะหลายๆคนต้องประสบพบเจอพิมพ์ดาวเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกระไหมคะ
1: ยังไม่ขึ้นยังไม่มีกระจริงๆอยากมีกระนึกออกไหมเคยป้ารู้สึกว่าแบบ
0: ฝรั่ง
1: แบบแต่งหน้าผิวๆแล้วแบบมีกระหน่อยนึงไม่ต้องปกปิดมันแต่เราไม่มีไงบางทีก็อยากจะแบบเพิ่มกระนิดนึงเวลาเมคอัพ
0: เคยเห็นเหมือนกันนะคะแบบดาราหลายๆคนที่เขาแบบแต่งแฟชั่นกันเขาจะแบบเอาสีมาแปะให้มีกระซึ่งก็ดูแบบน่ารักไปอีกแบบน
1: ึ
0: งแต่เรามารู้กันถึงเรื่องของกระก่อนดีกว่าว่ากระมีประเภทอะไรบ้างมีกี่ประเภทบ้างคะคุณหมอ
2: ก็หลักๆก็จะมี4อันที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือกระเนื้อก็จะนูนขึ้นมานิดนึงก็จะนึกสภาพเวลาเจอคุณปู่คุณย่าที่เขาจะมีกระเป็นปื้นๆที่จะนูนๆนิดนึงอันนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเจอในคนสูงอายุนิดนึงค่ะแล้วก็จะมีกระแดดก็จะเห็นเป็นวงปื้นสีน้ำตาลแต่ว่าจะไม่นูนจะเป็นดวงดวงขอบชัดๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระตื้นก็คืออันที่คุยกันว่าเหมือนเด็กฝรั่งที่จะเป็นแบบ freckle ก็คือเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มๆอยู่ที่โหนกแก้มกับจมูกก็จะดูแบบน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกระลึกอันนี้ก็จะเป็นจุดสีน้ำตาลอยู่ลึกๆดูเทาๆขอบไม่ค่อยชัดก็จะเป็นที่โหนกแก้มเหมือนกัน
0: ดูเหมือนเป็นรอยแผลเป็นจากสิวได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ก็จะอยู่ลึกๆนิดนึง
0: อยากถามคุณหมอเลยค่ะว่ากระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะมันมีความเหมือนกับฝ้าไหมคะ
2: คือคล้ายๆกันว่ามันจะมาจากแดดได้แต่ว่าฝ้าเนี่ยจะเห็นเป็นปื้นๆนะคะจะไม่ได้เป็นจุดๆกระจะมีความเป็นจุดๆขอบจะชัด
0: อ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่าฝ้าเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของวงกว้างกว่าแต่ถ้าเป็นกระเนี่ยจะเป็นจุดๆเล็กๆก็จะมีเป็นติ่งๆบ้างอันนี้ก็คือกระเหมือนกัน
2: กระเนื้อ
0: เคยเห็นของคุณยายเหมือนกันค่ะแบบเขาจะแบบเป็นกระออกมาแล้วหนูชอบเอานิ้วไปเล่นแต่เขาไม่ได้มีแค่บนหน้านะเขามีตรงแถวๆนี้ด้วยทั้งตัวเลย
1: แล้วอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นแบบที่เป็นกระสีดำๆแบบยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งขึ้นเป็นน้ำตาลดำๆเป็นใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะ
2: เป็นเซนได้
1: ใช่แล้วก็เป็นกระเหมือนกัน
2: ถ้ามันปูดขึ้นมาก็คือจะเป็นกระเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปูดเป็นแค่แผ่น
1: เป็นแผ่น
2: เป็นแผ่นบางๆก็จะเป็นกระแดด
1: เพราะคุณหมอพูดคำว่ากระแดดที่ไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอื่นก็ได้เลยแต่เราจะพยายามไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะคะเพราะเมื่อกี้คุณหมอได้พูดไปแล้วว่ากระเนื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นตามผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าประเด็นนี้เลยค่ะกับประเด็นที่ว่ากระเนื้อยิ่งอายุเยอะยิ่งเยอะตามวัยนี้จริงไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือมีส่วนพอจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีพอเริ่ม30 40ก็จะเริ่มเห็นมีจุดๆถ้าเกิดว่าเป็นไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นจุด1ถึง2มิลค่ะก็จะมีความนูนๆอยู่จะเห็นบ่อยที่หน้าแล้วก็ที่คอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอายุ50 60ขึ้นไปก็จะเหมือนที่เราคุยกันว่าจะเป็นแบบก้อนใหญ่ๆเป็นปื้นๆเหมือนเป็นก้อนดินน้ำมันปะอยู่อะค่ะ
1: แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ
2: ก็หลักๆเลยจะเป็นเรื่องแดดเป็นหลักอะค่ะก็คือคนที่ชอบออกแดดมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะมี
1: อันนี้ลมกรีดเกี่ยวด้วยไหมคะเพราะบางทีแบบฝรั่งหรือเปล่าที่แบบพอเจอลมเจอแดดถึงจะขึ้นแต่คนไทยก็คือเจอได้น้อยกว่าฝรั่งเน
2: า
1: ะ
2: คือฝรั่งเนี่ยคือด้วยความที่เขาผิวขาวแล้วเขาชอบอาบแดด
1: ค่ะ
2: มันก็เลยจะมีง่ายกว่าคนผิวที่เป็นเอเชียก็จะผิวคล้ำกว่าค่ะ
1: ซึ่งคนเอเชียก็จริงๆหนูเคยอ่านมาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นผิวขาวฝรั่งจริงๆแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของผิวเหมือนเรื่องเม็ดสีของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิวดำหรือแอฟริกาเนี่ยคือเป็นคนผิวดี
2: ใช่
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่คือเหมือนพอผิวขาวมันก็จะเซนซิทีฟกับแดดก็จะไหม้แดดง่ายเป็นมะเร็งผิวหนังง่าย
1: ใช่ใช่ที่หนูอ่านเจอว่ามีเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่เป็นผิวสี
2: ใช
1: ่นะคะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะเรื่องของกระที่จะเกิดขึ้นตามวัยแล้วก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุแล้วในเรื่องของสีของกระที่คุณหมอบอกอาจจะเกิดขึ้นจากแดดหรือไม่ก็กระปัจจัยต่างๆเนี่ยค่ะสีของกระเนี่ยสามารถบอกโรคร้ายได้ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นโรคมะเร็ง
2: ใช่ก็อย่างที่คุยกันว่าเรื่องมะเร็งผิวหนังใช่ไหมคะก็จะเป็นอันที่คนทั่วไปก็กังวลส่วนใหญ่คนพอมีตุ่มหรือว่ามีกระเนื้ออะไรที่ไม่แน่ใจบางทีเขาก็จะมาให้ดูว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าลักษณะง่ายๆเนี่ยก็คือตัวกระเนื้อที่เราเห็นนะคะขอบมันจะเป็นกลมๆแล้วก็ถ้าแบ่งสองข้างเนี่ยมันจะสมมาตรกันแล้วก็จะมีเฉดน้ำตาลเฉดเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมะเร็งผิวหนังเวลาเราแบ่งครึ่งเนี่ยมันจะไม่สมมาตรกันเพราะว่ามันมีการโตที่ไม่เท่ากันแล้วขอบก็จะไม่กลมชัดแล้วก็จะมีบางส่วนที่ยื่นออกไปบางส่วนหดเข้ามาแล้วก็จะดูง่ายๆว่ามันมีหลายเฉดจะไม่เหมือนไฝหรือกระที่เราเห็นมันจะมีสีน้ำตาลอันเดียวแต่ว่าอันนี้มันอาจจะมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนดำแดงคือมีหลายๆเฉดในก้อนเดียวแล้วก็ขนาดใหญ่กว่า6มิลก็คือถ้ามีลักษณะพบตามเนี่ยก็อาจจะต้องมาให้ดูแล้วว่ามันเป็นมะเร็งผิวหนังเปล่าค่ะส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็จะตัดชิ้นเนื้อไปดูได้ค่ะว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: แสดงว่าก็ดูที่ความไม่สมมาตรของตัวกระนั้นเป็นอย่างแรกเป็นจุดสังเกตอย่างแรก
2: แล้วก็ขนาดแล้วก็เฉดสี
1: ขนาดนี้คือยังไงคะค
2: ือมากกว่า6มิล
1: มากกว่า6มิล
2: ก็ต้องระวัง
1: ดู6มิลก็ใหญ่นะ
3: อย่างกระเนื้อเนี่ยมันอันตรายมากมั้ยคะอย่างผู้ใหญ่เราเห็นแบบเป็นติ่งออกมาแล้วอย่างที่พี่ซาร่าบอกว่าชอบไปเล่นชอบไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันอันตรายมากมั้ยแล้วมันจะใหญ่ขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
2: คือจริงๆกระเนื้อเนี่ยไม่ได้กลายเป็นมะเร็งตัวกระเนื้อเองเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรเลยจะเก็บไว้อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็มีโอกาสที่มันจะใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างบางคนเนี่ยใกล้ตาก็อาจจะทำให้รำคาญเคืองตาอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องเอาออก
3: บางทีแบบเป็นติ่งออกมาแล้วแบบอุ้ยมองเห็นด้วย
2: มันก็อาจจะระคายเคืองก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มีปัญหาก็แนะนำว่าให้เอาออกค่ะ
1: เพราะว่าอย่างหนูอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือกระหรือเปล่าคุณหมอช่วยหน่อยนะมันไม่ใช่สิวอะแต่มันมีกระหนูตลอดเวลามันติด
2: เหมือนต่อมไขมันนะคะ
1: หรอ
2: ไ
1: ขมันมีโอกาสหายไหมคือหนู
2: ไปต้องไปเลเซอร์ออก
1: คือเลเซอร์เราก็ยังกลับมาเป็นอยู่ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันจะโตเป็นติ่งเป็นกระ
2: อันนี้มันดูอยู่ข้างในถ้ากระเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันปะอยู่ข้างนอกอะค่ะ
1: มันก็คล้ายๆเหมือนแบบติ่งห้อยแล้วก็คือกระดุกกระดิกได้ใช่ไหมเอาไปเจาะแล้วใส่ติ่งแบบตังหูอะไรอย
3: ่
1: าง
3: เ
1: ง
3: ี้ยกระดุกกระดิกติ่งกระดิกเฮ้ยกระดิกอ่ะ
1: นะคะมาถามคุณหมอหน่อยดีกว่าว่าแต่ละกระเนี่ยแตกต่างกันยังไงกระเนื้อกระตื้นกระลึกหรือกระแดดเนี่ยค่ะแต่ละกระเนี่ยมันมีผลต่อผิวหนังของเรายังไงบ้างคะ
2: ก็คือกระที่บอกไปอันแรกก็คือกระเนื้อใช่ไหมคะก็คือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจะต้องระวังว่าถ้าเกิดว่ามันมาในเวลาอันรวดเร็วเช่นแบบอยู่ๆไม่เคยมีเลยแล้วก็มาพรึบเดียวทั้งตัวเป็นแบบหลักสิบหลักร้อยอันอันเนี้ยก็จะต้องระวังค่ะว่าบางคนเนี่ยมีมะเร็งที่ซ่อนอยู่ค่ะ แล้วการที่มันมีกระเนื้อที่อยู่ขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นทรายที่จะบอกว่าอาจจะต้องระวังว่ามีมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารปอดหรือเต้านมก็อาจจะต้องไปเช็คถ้าเกิดคนที่อยู่ๆไม่เคยมีกระเลยแล้วมันพลึบขึ้นมาแบบเป็นสิบๆร้อยๆอันค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือกระแดดอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นปื้น

0: มสีน้ำตาลขอบชัดก็อาจจะตั้งแต่2มิลจนถึงเป็นเซนติเมตรได้เลยอะค่ะแต่ว่าจะไม่ได้นูนหนา
1: ค่ะ
0: ก็คือจะเป็นแผ่นสีน้ำตาลบางๆแล้วก็กระแดดที่เห็นเป็นจุดกระตื้นที่เป็นจุดๆในเด็กฝรั่งหรือว่าในคนเอเชียก็มีเป็นกันที่จะเป็นจุดเล็กๆที่หนกแก้มใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกระลึกที่จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆดูอยู่ลึกๆขอบดูเบลอๆนิดนึงก็จะเห็นที่หนกแก้มสองข้าง
1: แล้วส่วนใหญ่ในกรณีคนที่มารักษากับคุณหมอ

0: ก็จะเป็นกระเนื้ออันเล็กๆที่มาตามหน้าตามคอคือที่คอเนี่ยบางทีพอมันเป็นอย่างที่คุยว่ามันอาจจะงอกออกมาเป็นติ่งที่มันห้อยออกมามันก็จะเกิดความรำคาญเวลาสมมติเหงื่อออกหรือใส่สร้อยก็อาจจะคันระคายก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเมาออกเพราะสาเหตุนี
1: ้เกิดจากการแพ้ได้ด้วย
0: คือมันเหมือนระคายเหงื่อแล้วมันก็จะทำให้คันหรือว่าเสียดสีกับสร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมาออกกัน
1: แสดงว่าในกรณีนี้กะส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่คุณหมอบอกเกิดจากตามวัยด้วยแล้วมันมีกรณีที่เกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยไหมคะ
0: ก็มีส่วนค่ะมีส่วนทำไมบางคนเป็นทำไมบางคนไม่เป็นใช่ไหมคะบางคนโดนแดดยังไงก็ไม่เห็นเป็นเลยบางคนแบบโดนนิดเดียวก็มีกระขึ้นบางคนก็ขึ้นเยอะในร่มผ้าก็มีไม่ใช่เฉพาะนอกร่มผ้าที่โดนแดดค่ะก็คือกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกันที่อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติครอบครัว
1: นอกจากสาเหตุหลักของการเกิดกะคือเรื่องของแสงแดดแล้วฮอร์โมนล่ะคะคุณหมอมีส่วนไหมคะ
0: มีส่วนเพราะว่ากระเนี่ยจะเป็นมากขึ้นตอนช่วงเข้าวัยรุ่นกับอีกทีนึงเนี่ยบางทีตอนตั้งครรภ์ค่ะ
1: เหรอคะตอนตั้งครรภ์เหรอ
0: ใช่ตอนตั้งครรภ์บางคนเนี่ยจังไม่เคยมีกระเนื้อไม่เคยมีฝ้าพอตั้งครรภ์เนี่ยมาหมดทั้งกระเนื้อติ่งเนื้อที่คอหรือว่าฝ้าเนี่ยก็มาตอนตั้งครรภ์เพราะตอนช่วงตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนมันจะสูงขึ้นมากใช่ป่ะคะมันก็จะมาได้ตอนตั้งครร
1: ภ์หญิงชายคำถามอะไรนะคะหญิงชายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะหญิงชาย
0: จริงๆไม่ได้มีผลอะไรมากค่ะจะหญิงจะชายก็ปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันเกิดได้เหมือนกันพอๆกัน
2: เหมือนเราเจอผู้ชายเป็นกระน้อยกว่าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะผู้ชายอาจจะแบบผิวเข้มบางครั้งก็เลยอาจจะมองผิวกระไม่เห็นชัดมากแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็จะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องนี้มากกว่า
0: ใช่
1: นะคะช่วงนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับกระเบื้องต้นละว่ามีกี่ประเภทแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของวิธีการรักษากันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถรักษากระได้แล้วสามารถหายถาวรได้หรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสู่ช่วงปิดคดีกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษากระกันบ้างดีกว่าว่ามีวิธีไหนที่สามารถจะรักษากระได้อย่างถาวรบ้างเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะถามมาว่าครีมรักษากระหรือว่ารักษาด้วยเลเซอร์แบบไหนสามารถหายถาวรได้คะคุณหมอ
0: ก็จะต้องตอบว่าเป็นเลเซอร์ค่ะเพราะว่าครีมเนี่ยไม่ว่าจะใช้ไวท์เทนนิ่งใช้ตัวลดรอยดำต่างๆเนี่ยมันก็จางลงได้แค่ระดับนึงยังไงก็จะต้องใช้เลเซอร์เนี่ยทำประมาณ 1-2 ครั้งก็ค่อนข้างที่จะหายได้ 90-100% เลยค่ะ
2: เพราะว่าระยะครีมเวลาลงลึกถึงชั้นในผิวมันอาจจะไม่เท่าเลเซอร์ใช่ไหมคะพอเลเซอร์ปุ๊บมันน่าจะแบบลงลึกกว่า
1: ด้วยความร้อนด้วย
2: ใช
0: ่ก็อย่างนึกสภาพกระเนื้อที่มันปูดปูดใช่ไหมคะทาครีมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่
1: กันไกลใช่ไหม
0: ได้อยู่นะคะ
1: ได้อยู่
0: การใช้กันไกลเนี่ยเป็นวิธีการรักษาของเราเหมือนกันนะคะ
2: ใช่
0: จริงๆก็คือถ้าเกิดที่คอเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นติ่งๆแล้วขั้วเล็กๆอะค่ะเราก็ใช้กรรไกรแต่ว่าเป็นกรรไกรที่ปลอดเชื้อแล้วก็เป็นกรรไกรทางการแพทย์ก็จะเล็มคลิปออกได้เลยค่ะ
1: แต่ให้คุณหมอ
0: ทำให้
1: ทำให้ดีกว่าเพราะบางครั้งการตรงติดก็จะส่งผล
2: เงินเนาะกรรไกรเงินผ่าตัด
0: ใช่
1: แต่ว่าหลังจากที่ตัดปุ๊บมันจะมีโอกาสขึ้นมาอีกไหมคะ
0: ส่วนใหญ่อันที่ออกไปแล้วไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอันที่มันยังไม่ขึ้นที่มันยังหลบอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นของมันมาตามเวลาของมันอยู่ค่ะ
1: แต่อย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะในเรื่องของการใช้เลเซอร์เนี่ยสามารถที่จะหายได้ 90-100% ใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเลเซอร์ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆมีโอกาสกลับมาเป็นไหม
0: ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะกระตื้นที่เหมือนเด็กฝรั่งค่ะเวลาทำไปเนี่ยบางที2ปี3ปีก็จะเริ่มกลับมาละก็อันเนี้ยจะเป็นอันที่คนไข้ส่วนใหญ่จะต้องกลับมาทำซ้ำนะคะเพราะมันไม่ได้หายถาวรแต่กระเนื้อเนี่ยค่อนข้างจะโอเคร
2: ู้อยากรู้ว่ากระมันมีรากไหมคะ
0: ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตื้น
2: ๆไม่เหมือนฝ่ายมันก็จะมีอยู่ข้างในแต่ว่ากระไม่มี
0: ค่ะเวลาทำเลเซอร์เนี่ยแผลก็จะตื้นๆแผลก็จะหายสวยหายดีค่ะบางทีถ้าเราเป็นฝ่ายแล้วเราไปทำเลเซอร์เนี่ยจะเห็นว่าบางทีจะยังเป็นหลุมเป็นแผลเป็นหลุม
2: มีขึ้นมาอีกด้วย
0: ใช่เพราะมันมีรากถ้าเอาออกไม่หมดก็จะขึ้นซ้ำแต่ถ้าบางทีเอาออกลึกเกินมันก็จะเป็นแผลเป็นหลุมไปอะค่ะกระก็ค่อนข้างจะรักษาได้ผลดีแล้วก็หายง่าย
1: หายง่ายกว่า
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นได้ซ้ำอีกอาจจะต้องมาทำเพิ่ม
1: ก็อยู่ที่การดูแลตัวเอง
0: ใช่
1: ราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมสามารถแบบนั่งตรงที่

0: านั่งนะคะทั้งสองคนบอกเลยได้ว่าหน้าใสมากนะคะคือหน้าเนียนมากของพิมพ์มันหน้าใสหน้าเนียนมาก
1: นี่อยากมีกระมากจะบอกทุกคนว่าอยากจะมีสักแบบ
0: น
1: ี
0: ่ปะไปตากแดดปะ
1: นี่ตากแดดแล้วนะ
0: ตากแดดแล้วเหรอ
1: ใช่ไ
0: ม่ชอบเลยแบบไม่ใช่ตากแดดแล้วนะแต่ก็ยังแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตากแบบแค่เดินผ่านแดดแป๊บเดียวคือยังไงไปหาหมอทุกวันนะคะแต่คุณหมอก็น่าใส่มากเลยต้องบอกตรงนี้นะคะพูดถึงเรื่องกระเนี่ยฟังดูแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องรักษาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติของผิวหน้าที่เราต้องเจอหรือว่าต้องเจอในตามวัยแต่จริงๆแล้วการรักษาเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นด้วยไหมคะคุณหมอ
1: ก็จำเป็นค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราปล่อยไว้อะมันก็จะเพิ่มปริมาณมากแล้วเวลามาทำเลเซอร์ทีเนี่ยคือมันก็จะระบมมากแล้วแผลก็จะเยอะมากก็จะต้องดูแลแผลแผลเยอะดูแลแผลนานกว่าคนที่เป็นน้อยๆแล้วถ้าเกิดเอาออกตอนที่มันยังไม่ใหญ่มากยังเล็กๆเนี่ยแผลก็จะหายเร็วค่ะถ้าเทียบกับปล่อยให้เป็นหลายๆเส้นแล้วเมาออกเนี่ยแผลก็จะหายยากหายช้ามีโอกาสที่แผลหลังเลเซอร์จะติดเชื้อก็มีเหมือนกัน
2: นี่เวลาทรีทเมนต์ในเรื่องของเลเซอร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเขาเจอแบบว่าพอเลเซอร์ไปปุ๊บมันยิ่งกระจายเยอะมากขึ้นคือคุณหมอน่าจะมีเทคนิคของคุณหมอเองหรือเปล่าคะที่ว่าทำให้มันแบบหายแต่ไม่ใช่แบบกระจาย
1: คือตัวเลเซอร์กระเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกระเนื้อที่มันนูนขึ้นมาค่ะก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ซิลิโคนเลเซอร์ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาก็คือกระเนี่ยก็จะหมดไปไม่ได้ว่าทำให้ลามหรือกระจายส่วนกระแดดกับกระตื้นเนี่ยจะใช้เป็นอีกเครื่องนึงซึ่งมันก็มีโอกาสที่เวลาที่เราใช้เลเซอร์เนี่ยมันจะมีความร้อนพอมันมีความร้อนเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำจากตัวเลเซอร์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเริ่มแรกเนี่ยมันเล็กๆ 1-2 มิลใช่ไหมคะแต่หัวเลเซอร์เราเนี่ย3มิลเวลายิงแล้วมันดำจากเลเซอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกให้มันลามหรือมันก็ใหญ่ขึ้นคืออันนี้มันอาจจะเกิดได้เป็นผลข้างเคียงที่เจอได้อยู่แหละเวลาที่ทำเลเซอร์ก็จะต้องแนะนำว่าให้หลบแดดดีๆหลังทำค่ะเพราะว่าพอสะเก็ดมันหลุดใหม่ๆเนี่ยเนื้อมันจะค่อนข้างอ่อนมันก็จะมีโอกาสเกิดรอยดำได้ค่อนข้างมาก
2: จะผ่านไปก็จะหาย
1: ก็จะดีขึ้นใช่ค่ะส่วนตัวกระลึกเนี่ยโดยโปรเซสของมันเวลาทำเนี่ยมันจะต้องทำหลายครั้งจะรักษายากกว่ากระที่เหลือตัวกระลึกนะคะก็แล้วก็เวลาทำเนี่ยมันก็จะต้องหลบแดดอย่างดีมีโอกาสที่จะดำขึ้นจากเลเซอร์เหมือนกัน
0: แล้วยังมีอีกประเด็นนึงที่มีคนถามกันเข้ามานะคะในเรื่องของการรักษาเหมือนกันคือหลายๆคนอาจจะไม่มีงบในการที่ต้องไปทำเลเซอร์หรือว่าซื้อครีมราคาแพงเพื่อมารักษาแต่เขาก็มีถามมาว่าครีมหรือหัวไชเท้าบ่น ไปดูคุณหมอเคยได้ยินหรือเปล่าหนูก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าสามารถรักษากระให้ดูจางลงได้จริงหรือไม่คะ
1: มันก็ไม่ได้มีข้อมูลทางการแพทย์ว่าจะใช้ได้ผลไม่ได้ผลแต่ว่าก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังด้วยความที่เราไม่รู้ความเข้มข้นแล้วก็ไม่รู้มันประกอบด้วยอะไรบ้างก็อาจจะต้องระวังว่ามันอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองแล้วทำให้มันเหมือนไหม้แล้วก็จะทำให้ดำกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะถ้าแนะนำก็คือควรจะซื้อเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นครีมที่แบบมีส่วนประกอบชัดเจนว่ามันผลิตมาจากอะไรเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ค่ะส่วนตัวครีมจริงๆเนี่ยถามว่ารักษากระได้ไหมก็คือมันอาจจะช่วยให้จางลงได้นิดนึงอาจจะสัก10หรือ 20% แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายไปอะค่ะ
2: ที่สำคัญต้องไม่มีสเตียรอยด์ถูกปะคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเท่าที่อ่านดูเนี่ยครีมบางทีเขาจะโฆษณาว่าแบบขาวเร็วกว่าขาววัยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีสเตียรอยด
2: ์ก็จะมีสเตียรอยด
1: ์แล้วพอหยุดใช้เนี่ยก็จะดำ
0: จะกลับมา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นผลข้างเคียงก
1: ็
0: คือเหมือนเราต้องใช้ต่อเนื่องเรื่อยๆ
1: อันตราย
0: ก็อันตรายเหมือนกันนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่เราควรที่จะได้รับการศึกษาหรือว่ามาปรึกษาคุณหมอกันให้ดีก่อนนะคะให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับกรณีที่เราอยากจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นกระบ้างค่ะ
1: ก็หลักๆเลยถ้าเลี่ยงแดดได้นะคะก็จะดีแล้วก็ความร้อนบางคนถ้าต้องแบบอบขนมเวลาเปิดเตาแล้วแบบร้อนมากๆความร้อนอย่างเงี้ยหรือว่าซาวน่าโยคะร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าม
0: ีผลเหมือนกัน
1: มีผลเหมือนกันถ้าเกิดมันร้อนมากๆแล้วมันระอุมากๆค่ะมีผลเหมือนกันคนไข้บางคนถึงขนาดบอกว่าเวลาจอดรถกลางแดดอะค่ะแล้วเวลาเข้ารถอะ
0: ไอร้อน
1: ไอระอุอย่างนั้นนะทำให้หน้าเขาดำเลยค่ะ
2: ลานจอดรถทุกที่ก็คือไอร้อนเยอะมาก
1: ก็จะต้องบอกว่าเปิดประตูก่อนให้เหมือนไอร้อนมันให้มันแบบเย็นลงก่อนแล้วค่อยเข้าไป
2: โอ้ยอย่างนี้แม่ครัวต่างๆก็คือที่เขาเป็นฝ้าเป็นกระกันง่ายๆ
1: ก็จะความร้อนจากเตา
2: ความร้อนจากเตาโอ้ยอย่างนี้นี่เอง
0: แปลกนะ
2: แปลก
0: ผิวหนังของคนเราเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากการกินล่ะคะคุณหมอมีส่วนนะคะการกิน
1: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวใช่ไหมกิน กินได้แต่ว่าก็ควรที่จะดื่มน้ำหน่อยเพื่อผิวนั่นแหละให้ผิวสุขภาพดีเพื่อเป็นการป้องกันโรคอื่นๆเกี่ยวกับผิวหนังคุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนสำคัญมากนะคะสำหรับสาเหตุในการเกิดกระนะคะ
1: แล้วก็แสงแดด
0: แสงแดดความร้อนแล้วก็แสงแดดนี่คือสาเหตุหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะและในกรณีที่คนที่เป็นกระเยอะมากๆแล้วเนี่ยคุณหมอมีวิธียังไงให้เขาดูแลตัวเองเพื่อทำการรักษากระให้ได
1: ้ก็ถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆจนที่ทำให้เขาเหมือนเสียความมั่นใจเสียบุคลิกว่ามันมันเยอะมากก็อาจจะให้มาทยอยเอาออกอะค่ะอาจจะถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะค่อยๆแบ่งตามแอเรียค่ะอย่างบางคนวันนี้ทำที่หน้าครั้งต่อไปก็มาทำคอก็คือทยอยเอาออกเพื่อที่การดูแลแผลก็จะง่ายหน่อยเพราะถ้าเกิดทำไปทีเดียวทั้งตัวทั่วร่างเนี่ยก็กลับไปอาจจะไข้ขึ้นได้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าค่อยๆถ้าเกิดมันเยอะก็ทยอยค่อยๆทำค
0: ่ะเพราะว่าหลังจากทำแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วย
1: ใช่ต้องดูแลแผลเพราะว่าเวลาทำเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะเป็นแผลสดแผลถลอกแผลมีสะเก็ดอย่างเงี้ยค่ะอ
2: ย่างนี้ถ้าเกิดทำเลเซอร์มาเนี่ยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวที่ต้องดูแลหลังทำอะค่ะเช่นบางคนอาจจะแบบอะโลเวร่าอะไรอย่างงี้คือแล้วมันจำเป็นไหมคะที่จะต้องมาดูแลหลังการที่จะเลเซอร
1: ์ส่วนใหญ่เวลาหลังทำเลเซอร์เนี่ยเราจะให้ครีมที่มันเป็นเนื้อขี้ผึ้งอะค่ะคล้ายๆวาสลีนทาอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแผลชุ่มชื้นเนี่ยแผลก็จะหายเร็ว
2: แต่ลงมอยเจอไรเซอร์ได้ตามปกติ
1: ส่วนใหญ่จะแนะนำว่ารอสัก2อาทิตย
2: ์
1: ช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยก็จะให้ลงเป็นตัวขี้ผึ้งทาแผลหรือไม่ก็วาสลีนตัวกระปุกเหลืองธรรมดาเลยค่ะให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้เวลาสะเก็ดหลุดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรอยดำค่ะ
2: นี่เอง
0: เป็นไงคะคุณพิม
2: ได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับกระตอนนี้ก็จะ30แล้ว
1: ค่ะ
2: อายุมันจะเพิ่มขึ้นแล้วอยู่ดีๆจะมีขึ้นมาถ้ามันจะขึ้นมาเป็นกระตื้นเล็กๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะขึ้นอะไรที่มันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องไปดูแลรักษาน
0: ะคะสำคัญมากเลยเรื่องการดูแลรักษาแต่ถ้าเกิดใครอยากมีกระเราก็ไม่ได้ห้ามคือเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนอยากมีมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดการมีของเขาส่งผลต่อโรคอื่นๆเช่นโรคมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมอ
1: มาให้ดูว่าใช่ไหมแล้วก็อาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปอะค่ะเพราะว่าจริงๆมะเร็งผิวหนังจะว่ารักษาง่ายก็รักษาง่ายแต่ถ้าเกิดมาเลทเนี่ยก็อันตรายเหมือนกัน
2: อันนี้หนูอยากรู้มากจริงๆอย่างนี้คนที่เขาเป็นกระแล้วก็พอยิ่งเมคอัพปกปิดเยอะๆมันจะเป็นมากขึ้นปะคะหรือไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วถ้าเป็นกระแล้วเมคอัพเยอะๆแบบปิดเยอะๆเนี่ย
2: มันจะช่วยป้องกันแดดด้วย
1: ส่วนตัวหมอจะชอบนะว่ามันก็เหมือนช่วยเหมือนเป็นเกราะป้องกันไม่ให้แดดมันส่องถึงผิวหนังเรา
2: เราเอาปูนโบกเลยได้ไหมคะแบบโบกปิดเอาไว้เลยแบบ
0: วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกระเยอะมากเลยหลักๆ ก็คือพอได้ฟังคุณหมอพูดเราก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าในเคสของการเป็นกระเนี่ยรักษาไม่ยากเท่ากับกรณีอื่นๆเช่นสิวก็ต้องมารักษาสิวก่อนแล้วก็รอยแผลอีกหรือฝ้าก็ต้องดูแลรักษายากกว่านะคะกระก็ถ้าใครมีก็ถือว่าน่ารักแต่ในกรณีที่คุณหมอบอกก็อยากให้สังเกตว่ากรณีที่มันเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอันนี้ก็คือไม่ควรปล่อยวางไว้ให้รีบมาปรึกษาแต่นั่นเนินนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อคดีของเราในวันนี้กระนั้นสำคัญชะไหนก็ได้ถูกไขข้อข้องใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระจะไปขึ้นบนใบหน้าขึ้นบนตัวไม่สำคัญอยู่ที่การดูแลของตัวเองนะคะแต่สำหรับซาร่าอยากให้กระนั้นขึ้นระหว่างเราเพราะจะได้มีเธอกระเราไง
1: เขาไม่เข้าใจหรอ
0: ไม่อยากให้กะขึ้นบนหน้าแต่อยากให้กะอยู่ระหว่างเธอกับฉันจะได้มีเธอกะเรา
1: อ๋อโอเคเธอกะเรา
0: ขอโทษด้วยต้องอธิบายหลายรอบ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงปราณีเสวตวิลาศนะคะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดสวยของเราในวันนี้ค่ะคุณพิมพ์ดาวพิมพ์ทองวชิราคมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ไขข้อข้องใจไปกับเราพร้อมๆกันนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะพาไปสืบเรื่องราวความสวยความหล่อเรื่องอะไรกันห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นี่บ๊ายบาย

่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์กราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรคโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละ
0: นะ
2: ครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยจะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้ว

0: ก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
1: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้าย
0: ครับ
1: อยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
0: ครับ
1: อาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
1: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
1: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
1: เป็นเดือนๆเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักหรือบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: ดีมากสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จ นะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการควบคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ยบางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานออกมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะงั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำย
0: ัง
1: ไงคะ
0: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจใครก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่อยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้น ถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วๆไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองเราเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนใกล้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี้มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะฉะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเรา ได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโร
1: ค
0: ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
0: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอีก
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มี

0: พิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
2: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
5: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

0: ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ทุกท่านครับแหมตอนนี้อาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพี่โจอยู่ไหนอาจจะมองไม่เห็นพี่โจนะครับแต่พี่โจมองเห็นหมดเลยนะครับว่าใครทำอะไรยังไงอยู่นะครับเรียกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับสามารถช่วยให้พี่โจมองเห็นได้นะครับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่มองไม่เห็นพี่โจอ้าวเลยมีอุปกรณ์แต่ว่าไม่ได้ระวังตัวเองเลยนะครับจะบอกว่าอันนี้ครับเรียกว่ากล้องตาเรือนะครับหรือว่ากล้องเพอริสโคปนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะไว้ช่วยให้เรามองเห็นในที่ที่แบบสูงๆแล้วเราซ่อนตัวอยู่อันนี้เขาใช้ในเรือดำน้ำครับถ้าเกิดน้องๆสังเกตดีๆคือเรามองไม่เห็นเรือดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าเราจะเห็นเป็นแท่งโผล่ขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆเราใช้เทคนิคแบบนี้เทคนิคแบบเดียวกันนี้นะครับเอามาทำชิ้นงานในรายการสอนศิลป์วันนี้ครับน้องๆบอกว่าโหต้องยากแน่ๆเลยแล้วจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้ไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะนี่

ปกรณ์ที่เราใช้ก็แค่กล่องน้ำผลไม้สัก2กล่องนะครับแล้วก็กระจกที่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล่องน้ำผลไม้กับกระจกสัก2ชิ้นเนี่ยจะกลายเป็นกล้องตาเรือได้ยังไง

น้ำก่อนเลยละกันนะครับเรือน้ำเราก็วาดเป็นรูปวงรีก่อนวงรีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเติมใบพัดด้านหลังนะครับเป็นหางออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เติมด้านบนเติมกล้องเข้าไปครับกล้องแบบที่เรากำลังจะประดิษฐ์นะครับคราวนี้มาใส่ในรายละเอียดของตัวเรือดำน้ำข้างในนะครับเหมือนกระจกของเรือดำน้ำและคราวนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราเนี่ยมันจะถูกประกอบขึ้นมาจากแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปเอาละครับเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพี่โจสอนวาดรูปปูแล้วกันวาดรูปวงรีให้ผสมกับสี่เหลี่ยมนิดนึงมันจะดูปั้นป้านหน่อยนะครับก็เติมขาข้างละ4ขาแล้วก็เติมก้ามนะครับก้ามเราก็จะใช้แบบเป็นเส้นโค้งๆออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสีน้ำที่เลือกใช้เป็นสีส้มๆเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปแปะลงบนชิ้นงานของเรานะครับพี่โตจะให้เป็นธีมเหมือนกับเป็นรวมเป็นทะเลใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่สีที่แบบตัดกันกับสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนึงนะครับตรงกระจกนะครับแค่แตะสีฟ้านิดเดียวและหลังจากนั้นครับก็มาระบายปูกันต่อปูก็ใช้เป็นสีชมพูม่วงๆละกันจากนั้นก็แตะสีม่วงมาเพิ่มความเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับเอ้าอันนี้วาดให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพี่โจจะเอาไปตัดออกมาแล้วก็เอามาแปะบนกล้องของเรานะครับคราวนี้มาที่ตัวกล้องของเราเนี่ยเราใช้กล่องน้ำผลไม้ใช่ไหมครับพันด้วยเทปกาวแล้วก็ทาสีขาวทับรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าทำให้เราระบายสีชิ้นงานได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นลากเส้นให้ดูตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปตัดครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราจะทำออกมา2กล่องด้วยกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้กล่องเดียวนะครับมันจะสั้นไปนิดนึงอ่ะกล่องตรงนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาต่อกันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะเจาะรูครับตรงนี้นะครับสักประมาณ2เซนติเมตรรูเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแปลว่าให้มีความกว้างยาวประมาณ6เซนติเมตรคูณ7เซนติเมตรแล้วก็เจาะตรงนี้คลิกอีกด้านนึงยี่เราด้านบนไปแล้วคราวนี้ต้องด้านล่างครับ2เซนติเมตรเหมือนกันหลังจากนั้นพอตัดออกมาเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเราก็ออกแบบลวดลายก็อาจจะเป็นลายคลื่นของน้ำนิดนึงนะครับป๊าบก็เอาให้รอบๆทั่วๆกันนะครับประมาณนี้พี่โจก็ออกแบบคร่าวๆให้เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ไปตัดกระดาษลังครับกระดาษลังให้มีขนาดพอดีกันกับตัวกล่องน้ำผลไม้แล้วก็ให้มีมุมเอียงออกมานะครับตัดเป็นมุมกล่องแบบนี้นะครับเราก็ไปนำกระจกนะครับมาติดเทปกาว2หน้าแล้วก็วางไว้ตรงกลางๆหน่อยให้เป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นนะครับถ้าก้าวจริงแล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าจะใช้ความรวดเร็วในการทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาละครับก็ติดแล้วก็รอให้กาวแห้งแล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาระบายสีสีอะคริลิกนะครับที่ใช้ก็ถ้าเป็นฟ้าอ่อนนี่ก็จะเป็นน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็ระบายยาวทั้งแถบเลยนะครับก็จะอีกแถบนึงเป็นสีน้ำเงินรอให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยระบายอีกรอบหนึ่งทับลงไปนะครับเอาละก็ระบายให้ทั่วนะครับเป็นลวดลายตรงนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเราก็นำเอานี่เลยนะครับแปะปูของเราก็หามุม

0: ที่จะแตะลงไปนะครับใช้กาวก็ได้นะครับหรือว่าเทปกาว2หน้าก็ได้นะครับก็ตกแต่งลวดลายจริงๆแล้วน้องๆสามารถใช้อุปกรณ์วัสดุอื่นๆเทคนิคอื่นๆในการที่จะมาทำการตกแต่งกล้องของเราได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่เหมือนกับทำให้เรารู้ลักษณะของการทำงานของกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่โจให้ดูตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีกล่องน้ำผลไม้ยาวๆแต่จะใช้เป็นกระดาษลังมาประกอบเป็นกล่องเองก็ได้แล้วเราสามารถเพิ่มเติมหูจับหูหิ้วแบบนี้นะครับเรายกไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นแล้วเวลาที่จะมองก็อาจจะแบบมองอย่างนี้นี่มีจับโยกไปโยกมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะอวดพี่โจหรือว่าอยากจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆใช้งานอะไรยังไงเล่นแล้วสนุกแค่ไหนส่งมาบอกกันด้วยดีกว่านะครับอยากรู้ว่าชิ้นงานต่างๆที่พี่โจสอนไปน้องได้เอาไปใช้งานเอาไปสนุกกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้องๆคนไหนส่งจดหมายอะไรยังไงมาเขียนอวดผลงานกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูอันนี้เป็นชิ้นงานน่ารักมากเลยนะครับเป็นน้องๆทำเป็นสมุดเป็นจดหมายเหมือนสมุดเลยครับแล้วก็มีการแปะสติ๊กเกอร์ใสเคลือบมาด้วยนะครับว่ารูปม้าโพนี่มาสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงแพรวไพลินเชื้อผาเป็งนะครับไม่แน่ใจอันนี้พี่โจอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดอาจจะเป็นวัดท้ายตลาดแล้วก็วาดรูปพี่โจกำลังกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้ค่ะชอบมากนะครับจินตนาการที่พี่โจไปกินสายไหมอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาหาพี่โจแบบนี้โชว์ชิ้นงานกันคราวนี้มาดูใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub ครับสวัสดีครับพี่โจผมชื่อออกัสครับอายุ4ขวบชอบดูรายการพี่โจมากเลยครับตอนนี้ปิดเทอมผมกับแม่ช่วยกันทำงานศิลปะเป็นม้าลายนะครับม้าลายน่าจะเป็นม้าลายจากแกนกระดาษทิชชู่หรือเปล่านะครับลวดลายสวยงามมากนะครับแล้วก็หางเป็นพุ่มเลยนะครับขอบคุณออกัสมากเลยนะครับคนนี้ใครที่อยากจะส่งมาแบบออกัส facebook.com/sonsinclub จดหมายแบบน้องแพรวไพลินนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่กับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทาง Thai PBS ครั้งหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชันของปวงประชาทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมสัญญานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงทนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาบูดูและศา

นาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุส่งให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างสังคมที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนการสร้างนิสัยในการดูแลสุขอนามัยของตนเองสามารถป้องกันและช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บปวดได้สามารถทำประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไปได้อาทิพระราชทานพระราชทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาลเพื่อจัดซื้อเครื่องมือครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงเจริญ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมูฮัมหมัดมูอิสุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์กรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟส์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552วันนี้เวลา 17:36 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่8มีนาคม2569สิริอายุ103ปีนางมัณฑนาเกียรติวงศ์หรือที่รู้จักกันในชื่อมัณฑนาโมรากุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2466บิดาและมารดาคืออมาตรีหลวงสิริราชทรัพย์ชัยโมรากุลและนางผันโมรากุลครูละครประจำวังสวนสุพรรณเริ่มฝึกหัดร้องเพลงไทยกับครูดิ้นจีบุรานนท์ตั้งแต่อายุ4ปีต่อมาเรียนขับร้องเพลงฝรั่งกับครูมิชนารีและเรียนขับร้องเพลงไทยสากลกับครูสกลมิตรานนท์และครูพิมพ์พวงนาคจากการฝึกฝนทำให้มีความชำนาญในด้านการร้องเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลต่อมาเมื่อมีผลงานร่วมแสดงละครวิทยุและขับร้องเพลงไทยสากลออกอากาศเป็นประจำจนมีชื่อเสียงและเข้ารับราชการเป็นนักร้องสตรีคนแรกประจำวงกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปี2482เริ่มมีผลงานขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกคือน้ำเหนือป่าและจันทร์แจ่มฟ้าต่อมามีการบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยสากลอีกจำนวนมากอาทิเพลงบัวกลางบึงวังน้ำวนสิ้นรักสิ้นสุขจันทร์กระพ้อร่วงและจุฬาตรีกูฮูลด้วยการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเสียงอักขระถูกต้องและชัดเจนที่สร้างความประทับใจแก่ประกอบกับเป็นนักร้องหญิงรุ่นบุกเบิกของกรมโฆษณาการที่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังมาโดยตลอดและยังเป็นนักร้องแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นใหม่รวมถึงยังเคยเป็นนักร้องของวงสุนทราภรณ์จึงทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2552ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายบุญยงเกียรติวงศ์มีลูกชายและลูกสาวรวม4คนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้า
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปแทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์เดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดปทุมคงคาวัดราชโอรสารามกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดศรีรัตนารามวัดเขาบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีคณะนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่ 23 บริษัทนานมีจำกัดนายกิตินันท์อุดรปรีชาและคณะและบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดคูบอนวัดแสงสุขกรุงเทพมหานครวัดบางแก้ววัดจุฬามณีวัดสวนแก้วอุทยานวัดบางแคน้อยวัดเทพประสิทธิ์ที่ขนาวาดจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวพัชรินดีอินและคณะมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดาบตำรวจสนธยาคงสนิทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางกระเบาวัดใหม่โพเย็นจังหวัดปราจีนบุรีวัดบางพระวัดห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีวัดแจ้งบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายสุภกรนิวาสวัฒน์และคณะมูลนิธิเทพฮิรันมหามงคลรัฐร้านชัยเจริญกรุงเทพมหานครบริษัท Advanced Information Technology จำกัดมหาชนและมูลนิธิมานิธิคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนเทศบาลโคกลอยจังหวัดพังงาศิระอัยกรคลินิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะสามเณรปลูกรากแก้วปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569จะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวดังนี้วันที่28และ29กรกฎาคม2569วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันวันที่30กรกฎาคม2569พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและงดเข้าถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพโดยให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 นถึง 15:30 น
อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพีดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งประเทศไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการคณะนักเรียนทุนมทส.รุ่นที่1ถึงรุ่นที่17นำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสามเณรปลูกรากแก้วศาสนทายาทภาคโรงเรียนนานาชาติปี2569นำโดยวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569

0: เสร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอ้าอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและไม่ใสใครใครและย่องใหญ่อันใด
6: โยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สะท้อนที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณชมพู่สู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับพ่อแม่ทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
0: อ้าวเชิญครับแม่ออย
3: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซน
3: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: ไม่เหมือนกัน
3: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณครูหวานคะ
5: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
5: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
0: เพราะฉะนั้น
5: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะ

0: เป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องควีนค่ะ
2: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
1: ผู้หญิงค่ะ
2: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
1: หนูใส่กระโปรงค่ะ
2: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
1: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
2: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมอะคะ
1: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
2: เป็นยังไงอะรู้จักเหรอ
1: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
2: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
4: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
3: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนกันครับตอบว่าอย่างไร
2: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
1: เกิดมาจากในท้องแม่
2: แล้วเขาอยู่นานได้ไ
1: งอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม
0: ่จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูหวานไหมคะว่าที่วัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
3: ้
0: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
5: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไม่ลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
0: เอาละค่ะจากน้องควีนนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันปันค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องปันปันค่ะ
2: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
6: ผู้หญิงค่ะ
2: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
6: พอแม่บอกหนู
2: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
6: ดูตรงหน้าดูตรงผมใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
2: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
6: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื
2: ้อหนูเคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
6: เคยค่ะ
2: แล้วผู้ชายผมยาวได้ไหม
6: ไม่ได
2: ้ปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
3: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันจะตอบว่ายังไงครับ
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
3: เกิดมาจากท้องแม่
7: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม
3: ่ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
7: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะมั่นใจมากว่าเขาจะต้องตอบคำน
3: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
7: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
3: ไปฟังน้องปันกันครับ
2: ปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
1: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
3: เอาพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับพ่อไปบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
8: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊ส
0: มันพูดเล่นๆอย่างเงี้ย
8: เล่นนะ
3: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำเป็นแก๊สนี
0: ่ไม่ไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำล่ะคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
5: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่มันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
0: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
5: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนก
5: ัน
0: นะใช
5: ่
0: ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันๆต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
3: ครับ
2: ชื่อน้องอะไรคะ
9: น้องดีดี้ค่ะ
2: ดีดี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
9: ผู้หญิงค่ะ
2: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
9: หนูผูกผมหนังยางสีชม

0: พูค่ะ
1: แล้วผู้ชายอ่ะเป็นยังไงคะ
0: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
1: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่เขาต่างกันยังไงคะ
0: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
1: ลีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
3: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้อง

0: เขาก็ยังบอกว่าลีเดียเคยอยู่ในท้องหม่าม้าใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ้าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดีว่าน้องดีดีน้อยดีเกิดมาจากไหน
0: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
1: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: เฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงฮะ
2: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆนะฮะว
1: ่
2: ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
1: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
2: ใช่
1: เฮ้ยมันซับซ้อนกันไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดีบอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
3: ดีดีรู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
4: แม่ท้องหนู
3: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
4: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
3: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
4: ไม
3: ่ทำไมอ่ะ
4: พ่อเป็นผู้ชาย
5: นะพูดถึงรักคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหม
1: ือ
5: นเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
6: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
5: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
7: สวัสดีครับ
3: ชื่อน้องอะไรครับ
7: น้องกัน
3: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
7: ผู้ชาย
3: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
7: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
3: แล้วใครใส่กระโปรง
7: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
3: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
7: ไม่ได
3: ้ทำไมอ่ะ
7: เดี๋ยวมันเป็นผู้หญิง
3: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
1: คุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
8: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
1: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
8: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
1: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
3: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
7: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
3: แล้วน้องกันเข้าไปอยู่ในท้องคุณแม่ได้ไงคะ
7: แม่กินส้มตำ
9: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
7: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินเข้าปากก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
1: ฮะ
5: อันนี้ส้มตำ
1: โอ้
6: ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องมันป่องออกมา
5: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเพราะทานอาหารเยอะต
1: ่
5: างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
10: น้องต้นกล้า
3: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
10: เด็กผู้ชายครับ
3: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
10: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
3: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
10: ผมยาว
3: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
10: พูดครับ
3: ทำไมถึงพูดครับ
10: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
3: แล้วผู้หญิงอ่ะ
10: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
3: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
10: ไม่ได้ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่
3: ต้นกล้าตอบว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
1: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
8: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดค
1: ุ
8: ณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
1: บอกกรรมวิธีด้วย
8: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
8: ใช่
1: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
8: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
8: ใช่ค่ะ
1: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
8: ไหมครับเขาก็ถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
1: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
8: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่างนี้เลย
8: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะ
1: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
11: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
1: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
11: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
1: เกิดจากความ

0: ันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
1: ต้นกล้ารู้ป่าวว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
2: ท้องแม่
1: แล้วต้นกล้าเข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
2: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่หยุดได
1: ้แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได
2: ้ทุกจ้างแหละ
3: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองครูหวานขาอย่างนี้คือ
4: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยต้องไปจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาหรือคิดเอาเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
3: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
0: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับนี่นางคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้หน้าม้าของเราเอง
5: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
6: ผู้หญิงอ่ะค่ะเป็นผู้หญิง
5: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
6: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
5: ขอดูหน่อยดิ
3: เด
5: ี๋
3: ยวคุณแม่อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
0: ึ่
3: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
0: ้
3: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค
0: ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
7: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
0: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
7: เคยสอนค่ะ
0: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
7: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
0: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
8: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่รู้จัก
3: ค่ะ
8: เพื่อป้องกันตัวเอง
0: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
9: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
0: นี่คือคุณแม่สอนมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
9: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
10: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
0: ครับ
10: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
0: ครับ
10: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป๊าป๊าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
0: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับปันครับนี่ใช้กีฬา
5: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
6: ผู้หญิง
5: ขอดูหน่อยได้ปะ
3: ช็อก
0: หยุดเสิร์ฟเลย
3: ช็อก
5: ทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ปะ
6: เป็นผู้หญิง
5: เขาบอกว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
6: ก็ไปถามพ่อแม่ขอดู
5: ไม่เชื่อหรอก
6: แสดงเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
0: ปันปันให้ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะหลอกใครน้องดีดีครับ
5: ชื่ออะไรอ่ะ
6: ดีดี
5: ชื่อดีดีเหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
6: ผู้หญิง
5: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอ้าไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่ฉันรู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่
11: ผ
5: ู
11: ้หญิง
5: จริงขอดูหน่อยนั่นน่ะเร็วไอ้นั่นไง
11: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
5: เฮ้ยนั่นน่ะขอดูหน่อยโอ้เร็วขอดูหน่อย
11: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงกระเป๋าก็ผู้หญ
5: ิ
11: ง
5: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
11: ก็ดูที่เสื้อสิ
5: ดูที่เสื้อมันไม่รู
11: ้งั้นดูที่ผม
5: ผมก็ไม่รู้ออกไปไหนอ่ะ
0: ไม่ให้ดู
3: หวานคะ
0: ครับ
3: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได
4: ้
3: ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นแล้วเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
0: ครับ
4: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
0: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
4: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
0: ตลอดมีการต่ออ
4: ันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงจากตรงนั้นแล้วไปเลย
3: ค่ะน่าสนใจอีกประเด็นนึงค่ะนี่น้องผู้หญิงใช่ไหมคะมีน้องผู้ชาย
0: คราวนี้สถานการณ์เดียวกันแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนหน้าม้าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป้าหมายของเราคือน้องผู้ชายน้องกันกับต้นกล้าครับ
5: เล่นอะไรกันอยู่อ่ะ
11: เด็กฟุตบอลอยู
5: ่ชื่ออะไรอ่ะ
12: น้องกัน
5: ชื่ออะไรนะ
12: น้องกัน
5: กันชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรAngry Bird การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
12: ค่ะ
5: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
12: ผู้ชาย
5: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
13: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
0: ไม่ให้ดู
13: ค
0: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
13: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
14: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
0: ้
14: เท่าที่ควรนะ
0: ครับ
14: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นผู้ชายคร
0: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
15: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
0: เพราะว่าอะไรครับ
15: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรก็คืออายเขาอะค่ะโป
0: ๊บอกเลยมันโป๊นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
15: ใช่
0: แล้วคุณพ่อละครับ
16: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
0: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
16: ครับ
0: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
16: ครับ
0: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
5: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
11: แม่ไม่ให้ดู
0: ไม่ดูจริงด้วย
11: เล่น
0: รถต้นกล้าครับ
5: พี่เล่นด้วยได้ไหม
11: แต่ว่าต้องเล่น
0: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
11: ถ้าไกลฝากเนี่ยก็ถนัด
5: ผมไกลฝาก
17: ชื่ออะไร
11: ต้นกล้า
17: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
11: ผู้ชาย
17: แน่ใจหรอ
11: แน่ใจ
17: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหรอแน่ใจหรอ
11: จริงครับ
17: ขอดูหน่อยได้ไหม
0: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดูอีก
17: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
11: ฮะ
17: ใช่ไหม

0: แทบต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะขอละ
1: หน้าม้าของเรา
2: วิ่งเลยเปิดแก้ปูงไปแล้วนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
0: ใช่
2: ไหมคะในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนกัน
0: ต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
2: ค
0: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
2: ค
0: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ครับพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับเรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
3: สวัสดีครับป้าตุ้ยครับ
2: เป็นพ่อแม่ของน้องกีตาร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีตาร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
4: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
2: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับถ่ายปัสสาวะอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีตาร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็อยากจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
4: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
2: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีตาร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีตาร์ไม่ชอบก็ถามทำไมล่ะกีตาร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีตาร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีตาร์กีตาร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีตาร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีตาร์กีตาร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหม

0: ก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีตาร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่จริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
1: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการแข่งขันให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
2: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่นอะ
0: อะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีต้าเป็นผู้ชายกีต้ามีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
3: ครอบครัวน้องกีต้าน้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้า
4: ครับสำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่ๆอยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
5: ่
4: าไ
5: ปเปิดกระโปรง
4: อย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่เป็นการเคาร
3: พ
4: ในร่างกายของคนอื่นอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเล็กๆ
5: เลยนะคะ
3: ครับพ่อคุณแม่ครับเชิญครับผม
6: ที่บ้านสองคนเหมือนกันก็คล้ายกับน้องกีตาร์กับน้องการ์ตูนแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายฉะนั้นบางทีเขาก็อาจจะด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีแบบไปเล่นโดนรังแกเพราะว่าผู้หญิงก็อ่อนแอกว่าแล้วก็แบบจะมีว่าไปกินข้าวกับลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ4คนรวมน้องตัวเองด้วยเป็น5คน
3: ครับ
6: ผู้ชายทั้งนั้น
3: โอ้ผู้ชายหมดเลย
6: ผู้หญิง1
3: ผู้หญิงคนเดียวเลย
6: เด็กเขายังเล่นไม่รู้จักแรงอะค่ะไม่รู้จักระวังบางทีเขาก็จะเล่นแรงเขาก็แบบด้วยความที่ว่าเขาจะมาเล่นกับดีดี้แรงน้องชายเขาบูมบูมก็มากันอย่าเหมือนประมาณแบบอย่ามาแกล้งพี่ฉันนะเขาก็มากั้นนะคะแต่ถามว่าเวลาอยู่บ้านฉันแกล้งได้
3: คือพี่สาวคนนี้สำหรับฉันเท่านั้นที่จะแกล้งได้ออกไปข้างนอกนี่ใครอย่ามาแกล้งนะ
6: แต่เขาก็ปกป้องพี่สาวเขา
3: ครับ
6: ค่ะ
7: นะคะก็เป็นการสอนลักษณะของพี่สาวน้องชายละ
3: ใช่ครับเป็นการดูแลปกป้องกัน
7: เดี๋ยวเรามาดูอีกครอบครัวนึงดีกว่านะคะครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้เป็นครอบครัวน้องนาโนค่ะ
8: แม่หน่อยค่ะ
9: ครับพ่อพงศ์ครับ
8: เป็นแม่น้องนาโนนะคะกับน้องนาวาจ้า
9: ครับ
8: น้องนาโนเป็นเด็กอารมณ์ดีขี้สงสัยช่างสงสัยช่างทักช่างถาม
10: เขาสงสัยทุกเรื่องถามทุกเรื่องอย่างสงสัยเรื่องเพศเขาก็จะมีความสงสัยมาตั้งแต่ประมาณช่วงเข้าโรงเรียนครั้งแรกเขากลับมาบ้านมาถามพี่ว่าคุณแม่คะอยากรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไงเพราะว่าผู้ชายอ่ะต้องใส่กางเกงผู้หญิงจะใส่กระโปรง
9: เริ่มแรกเลยนะผมคิดว่าเขาเริ่มสงสัยแล้วคือเวลาจะไปฉี่เนี่ยผมจะเป็นคนอุ้มเขาไปฉี่ตอนกลางคืนพอเขาฉี่เสร็จบอกว่าหนูรอพ่อแป๊บนะพ่อฉี่บ้างอ่ะรอหน้าห้องน้ำนะลูกเอ๊ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็มาโผล่ตรงข้างๆผมปุ๊บ ผมก็เฮ้ยน้องงี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะพ่อยืนฉี่อ่ะทำไมไม่นั่งฉี่แบบหนูล่ะพ่อเป็นผู้ชายลูกพ่อจะนั่งฉี่ได้ยังไงไม่เหมือนกันเหรอเขาถามอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเหรอบอกว่าอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกัน

0: นะเวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยบางทีมองเฉยๆแล้วผมก็ปิดยิ่งปิดมากก็ยิ่งอยากรู้มากบางทีก็วิ่งเข้ามาตะปบเลย
1: จริงใช่ค่ะ
0: ก็สงสัยไงฮะว่ามันเป็นยังไงก็ตะปบบอกว่าก็เลยแบบก็ใส่กางเกงในนะฮะก็เปิดผ้าเช็ดตัวให้เขาเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็ก็เฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรละ
1: ก็เลยไม่สงสัยแล้ว
0: เหมือนกับว่า
1: เลิกคืออ๋อแบบนี้ใช่ไหมพ่อไม่ได้มีเหมือนเรา
2: สำหรับคุณพ่อคุณแม่อะไรคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะ
1: พี่ว่ามันต้องคุยเพราะว่าด้วยสังคมสมัยนี้ถ้าเราไม่คุยกับลูกอ่ะเราจะสอนให้ลูกระวังไม่ได้อย่างบ้านพี่อย่างเงี้ยเราก็จะเอาลูกไปฝากไว้บ้านยายคือเหมือนเราแค่ไปฝากกลางวันแป๊บอะไรเงี้ยเขาอาบน้ำเขาก็เดินออกจากห้องน้ำโดยที่ผ้าเช็ดตัวก็ไม่ใส่คือเขาจะไม่รู้ว่ามันจะต้องอายนะเราเริ่มมองละปีนี้4ขวบไม่ได้ละเพราะว่าถึงจะในบ้านอะแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างความเคยชินให้เขาอะมันจะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักการดูแลตัวเองพี่ก็จะบอกเขาว่านาโนเนี่ยเป็นผู้หญิงเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้พอบอกให้คนอื่นเห็นไม่ได้เขาว่างั้นหนูก็ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวใช่ไหมนุ่งผ้าขนหนูออกมาใช่ไหมก็บอกใช่ค่ะแล้วเวลาหนูแต่งตัวเนี่ยหนูก็จะต้องไปแอบแต่งในห้องนะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่สอนให้ลูกเรารู้จักคำว่าจะใช้คำว่าอะไรดีเหมือนรักนวลสงวนตัวมะน่าจะเป็นประมาณคำนี้ได้พี่ก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะไม่ให้หอมนะพอเขาไปโรงเรียนนะเขากลับมาบอกพี่ว่าวันนี้เพื่อนเขาอะหอมเพื่อนผู้ชายอะเปิดกระโปรงด้วยนะแม
3: ่ครูให้ครูทำกิจกรรมอยู่
2: หนูทำไงตรง
3: เพื่อนก็มาเปิด
2: หนูทำยังไงคะพอเพื่อนมาเปิดกระโปรงหนู
3: ตี
0: ผมว่าเด็กสมัยนี้เวลาเขาอยากรู้อะไรอะเขามีอำนาจมากกว่ารุ่นผมนะบางทีเขาอยากรู้อะไรเขาจะเพ่งมากเลยจะจ้องให้รู้ให้ได้จนเราแบบไม่ต้องละบอกเขาเลยดีกว่าเพราะอย่างเรื่อง iPad นะเขาอยากรู้เรื่องเค้กทำยังไงเขาก็พิมพ์คำว่าเค้กเขาก็สามารถรู้ว่าเค้กเนี่ยทำอะไรได้บ้างจนเขาก็พูดถูกนะอุปกรณ์อะไรบ้างใส่ส่วนผสมอะไรบ้างเขาก็รู้หมดแล้วเรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะอยากรู้ไม่ได้เราอธิบายเขายังเชื่อเรามากกว่านะผมว่านะแล้วเรื่องพวกเนี้ยถ้าหลอกเขาไปอ่ะเขาจะไม่เชื่อเราอีกเลยนะผมว่านะ
1: คือเราบอกเขาตรงๆดีกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วเนาะถ้าเราไปโกหกเขาอะครั้งต่อไปเขาจะไม่เชื
4: ่อการเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ลูกเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างชัดเจนนะครับอย่างครอบครัวของเราในวันนี้มีทำพิธีไหมฮะคุณแม่เชิญครับ
5: คือน้องปันนะคะพอดีครอบครัวเราจะมีลูกผู้หญิง1คนนะคะก็คือจะสอนเวลาอาบน้ำด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแม่ทำไมของแม่มีผมอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คิดว่าผมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาว่าอ๋อมันไม่ใช่ผมหรอกลูกมันคือขนนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะมีขนก็คือมีตรงจักระแ
4: ร้
5: แล้วก็มีตรงอวัยวะเพศ
4: ค่ะน้องนี่คุณแม่บอกตรงๆเลย
5: ก็จะบอกคือไม่อยากให้เขาสับสนระหว่างคือผมมันอยู่ข้างบนไงคะแต่แบบว่าถ้าเกิดไปอยู่ข้างล่างมันจะไปเรียกเป็นผมไม่ได้ก็เลยจะบอกเขาว่าอ๋อมันเขาเรียกว่าขนนะลูกเขาไม่ได้เรียกว่าผมก็จะบอกเขาแบบนี้ค่ะ
1: คือพูดกันตรง
4: ๆตรงไปตรงมาชัดเจนจริง
6: ๆตรงมากแบบอาศัยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายกันไปนะคะก็ได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือให้เขารู้ว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการจากการที่เขาเป็นเด็กอย่างนี้แล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นร่างกายของคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องตกใจคือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องดีเพราะต่อไปก็เหมือนคุณแม่แหละหนูก็โตขึ้น
1: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวจากครอบครัวทางบ้านนะคะแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการสอนแบบเนียนๆนะคะแบบธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทำได้ด้วยผ่านทางยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มที่ยุทธวิธีแรกของเราเลยก็คือเรื่องของการเล่น
4: ใช่
1: วันนี้เรามีน้องตุ๊กตาน
4: ี่อยู่2ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำน
1: ะ
4: ฮะ
1: ทีนี้เราจะเล่นยังไงล่ะคะหวานคะ
6: ก็คือจะชวนเขาให้อาบน้ำน้องตุ๊กตาเด็กชอบมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเขาใช่ไหมคะทีนี้ตุ๊กตาของเราน่ารักมากคือตรงที่เขาก็มีสองเพศด้วยเนา
1: ะ
6: อย่างเช่นเนี่ยพอเราถอดเสื้อใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ต้องมาตักน้ำอาบไหนมีคันเล็กๆเนี่ยอาบแล้วก็ให้เขาล้างแหนใต้รักแร้ก็ต้องล้างนะลูกใต้ซอกคอผู้ที่เป็นขาหนีบก็ต้องล้างก็สอนให้เขาเอาน้ำล้างทั่วมีลูกข้างหลังล้างหรือยังแล้วที่ก้นล้างหรือยังลูกนะทุกครั้งตอนอาบน้ำด้วยตอนที่เข้าห้องน้ำด้วยต้องล้างให้สะอาดเราจะได้ไม่มีกลิ่นหรือความไม่สะอาดตัวนะคะเด็กๆก็จะมีร่างกายที่สะอาดไปซะทุกส่วนเลย
7: ก็อาจจะต้องแยกนิดนึงไหมคะสมมติมีลูกชายเพื่อความชัดเจนก
4: ็
7: คือถ้ามีลูกชายก็สอนลูกชายอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนสอนให้คุณพ่อสอนลูกชายคุณแม่สอนลูกสาวน่าจะเป็นวิธีการที่ดี
6: แล้วก็เวลาสอนเนี่ยต้องย้อนกลับที่ตัวเด็กเขาด้วยนะคะว่าโอ้ทำความสะอาดน้องตุ๊กตาแล้วตัวหนูละลูกนะคะหนูก็อย่าลืมนะหนูก็ต้องสะอาดเหมือนน้องตุ๊กตานะคะ
7: ค่ะ
6: นะคะ
7: นะคะนี่เป็นง่ายๆเลยค่ะยุทธวิธีการเล่นที่ทำให้ลูกเราได้เรียนรู้เรื่องของการรักษาสุขอนามัยด้วยยุทธวิธีต่อไปค่ะพี่บอยครับ
4: นั่นก็คือการคุยครับ
7: ค่ะยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะการสอนลูกเรื่องของเพศ
4: ครับมีทั้งประเด็นที่ไม่ควรพูดกับประเด็นที่ควรพูดด้วยครับ
7: มาดู
4: ประเด็นแรกกันเลยนะครับประเด็นที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เรื่องของเด็กรอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู
7: ้โอ้โหต้องถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหม
4: ครับว่าพ่อแม่มีเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: เข้าห้องน้ำด้วยกันเขาจะถามว่าแม่ทำไมถึงเลือดออกเนี่ยแม่ไม่สบายหรออะไรเงี้ยก็เลยจะบอกเขาว่าไม่ใช่มันเป็นเมนลูกเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตขึ้นลูกก็รู้ใช่ไหมคือตอนนี้มันลูกยังไม่รู้หรอกยังไม่ถึงวัยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกหน่อยลูกโตลูกก็จะรู้เองอ่ะจ้ะ
7: ส่วนใหญ่คือแบบบางทีเราไม่รู้จะอธิบายยังไง
4: เน
7: า
4: ะ
7: ครูหันขาประโยคที่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือว่ารอให้โตก่อนเดี๋ยวก็รู้จริงๆแล้วไม่ควรพูดเพราะอะไรคะ
6: โตก่อนแล้วค่อยรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าการอธิบายตอนเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้อย่างไม่ซับซ้อนนะคะแต่พอเขาโตขึ้นเราก็จะยิ่งเขินใหญ่มันยิ่งไม่รู้จะพูดกันยังไงใช่ไหมคะตอนเล็กๆเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอย่างคุณแม่ที่พูดเรื่องของการมีรอบเดือนใช่ไหมคะลักษณะนี้คุณแม่ก็อธิบายว่าอธิบายเบื้องต้นเนี่ยดีแล้วค่ะว่าลูกไม่ต้องตกใจนี่ไม่ใช่เลือดออกนะลูกผู้หญิงที่โตขึ้นทุกคนเนี่ยทุกเดือนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่ารอบเดือนอย่างเงี้ยอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แสดงว่าเราเป็นสาวแล้ว
7: นะคะง่ายๆใช่ไหมคะ
6: ง่ายๆคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงก็คืออย่าให้เขาสึกตกใจว่าแม่เป็นอะไรแล้วเลือดออกแล้วเขาก็ไม่อยากโตแบบแม่มีเลือดออกเป็นเรื่องน่าตกใจคือเป็นเรื่องผ่อนคลายว่าผู้หญิงทุกคนนะลูกเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมแม่ใช้ผ้าอนามัยแล้วไม่มีอะไรลูกเดี๋ยวมันก็หมด
7: ค่ะนะคะคือทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่อีกหน่อยหนูจะได้เรียนรู้ คืออาจจะใช้ประโยคว่าเดี๋ยวโตก่อนก็รู้แต่ว่ามีคำอธิบาย
4: ต่อท้ายไว้ด้วย
7: นะคะมาดูประเด็นอื่นกันบ้าง
4: ครับคราวนี้มาดูประเด็นต่อไปกันเลยครับเมื่อหนูโตขึ้นร่างกายของหนูจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
7: ต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะขวัญจากเมื่อสักครู่ที่เราอธิบายกัน
6: พอเราอธิบายอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค
4: ่
6: ะเด็กจะเกิดความรู้สึกว่าฉันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฉันมีความสุขที่ฉันจะได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาอย่างเบิกบานใจแทนที่จะรู้สึกว่าการพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายนะคะอันนี้มันจะดีต่อจิตใจของเด็กแล้วเขาก็เติบโตอย่างมั่นคง
7: ค่ะ
4: นะคะต่อไปคือสอนให้รู้จักเพศตรงข้ามครับ
6: มันมี2ลักษณะนะคะ
7: ค
6: ืออย่างแรกนี่คือสอนในเรื่องของสรีระกับบุคลิกภาพของความเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ต้องเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วนะคะส่วนที่2คือต้องรู้ว่าบทบาททางเพศนะคะว่าพ่อกับแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่ต่างกันนะคะคุณพ่อมีความแข็งแรงกว่าคุณพ่อก็จะทำอะไรที่ใช้แรงคุณแม่นี่เป็นผู้หญิงทำอะไรละเอียดละออก็เป็นหน้าที่ของคุณแม่แต่หน้าที่ของคุณแม่ก็มีคุณพ่อคอยช่วยหน้าที่ของคุณพ่อก็มีคุณแม่คอยช่วยโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหนูเป็นหน้าที่ของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่จะช่วยดูแลหนูด้วยความรักนะคะให้หนูเติบโตอย่างดีแข็งแรงค่ะ
4: มาดูที่ประเด็นต่อไปเลยครับสอนให้รู้จักป้องกันตัวเองครับ
6: เรื่องนี้สำคัญเนา
7: ะ
6: กติกาในเรื่องของการป้องกันตัวเองเนี่ยต้องสอนให้ลูกอย่างชัดเจนแล้วต้องถามลูกกลับด้วยว่ามันมีกี่ขั้นตอนนะคะเช่นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าเราไม่ชอบใครจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเราไปยุ่งกับเรื่องของอวัยวะของคนอื่นขั้นตอนที่สองก็คือว่าจะต้องออกจากตรงนั้นโดยเร็วนะคะ ขั้นตอนที่3คือขั้นตอนที่จะต้องไปบอกพ่อแม่หรือคุณครูทันที
1: ค
6: ่
1: ะ
4: อืมครับ
1: อันนี้คือต้องย้ำกับลูก
6: ย้ำต้องย้ำ
4: มาถึงประเด็นสุดท้ายครับสอนเรื่องความสะอาดครับ
6: ค่ะคือต้องสอนให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องรักษาความสะอาดให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องสอนลูกนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการที่จะปฏิบัติต่อกันนะคะ
4: ค
6: ุณพ่อให้เกียรติคุณแม่คุณแม่ให้เกียรติคุณพ่อเราไม่ใช้กำลังทำร้ายกันเราจะพูดกันดีๆเราจะแสดงความรักต่อกันด้วยกันโอกาสการพูดจาด้วยไพเราะและให้ความช่วยเหลือกันตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญ
4: ค่ะ
6: นะคะ
1: ทีนี้มีประเด็นนิดนึงค่ะเรื่องของการสอนเรื่องความสะอาด
4: เนี่ยเรื่องความสะอาด
1: คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะแบบจะเรียกมันยังไงด
4: ีไม่รู้จะเรียกยังไงดี
1: ตั้งชื่อ
4: ยังไงดีฮะ
1: ตั้งชื่อขึ้นมาบางชื่อก็เข้าใจได้โดยทั่วกันบางชื่อประหลาดมากค่ะเป็นส่วนตัวมากอันนี้จริงๆแล้วเราจะเรียกตรงส่วนเอาง่ายๆตรงอวัยวะเพศเนี
4: ่
1: ยคือยังไง
6: คือเด็กๆเราตั้งได้นะคะในบ้านเนี่ยบางทีคุณปู่คุณย่าแล้วก็หรือคุณพ่อจะตั้งแบบนี้แต่ว่าลูกต้องรู้ว่านี่มันเป็นชื่อเล่นนะ
4: ไม่ใช่ชื่อจริงๆของมันนะ
6: ใช่มันมีชื่ออีกชื่อนึงที่เป็นชื่อจริงเราพูดไปแล้วใครๆก็จะรู้จักนะลูกเพราะว่าบางทีลูกพูดอย่างเงี้ยพูดแต่ชื่อเล่นก็ไม่มีใครรู้แต่ว่าต้องกระซิบบอกลูกด้วยว่าเราการพูดเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะมาพูดคุยไม่ใช่พูดในที่สาธารณะตะโกนพูดคุยกันไม่ใช่เราจะพูดกันในครอบครัวเราพูดกันเบาๆเราจะพูดส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเด็กจะได้รู้ว่ามารยาทที่ดีหรือสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำในที่สาธารณะนะคะ
1: เอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยนะคะเป็นประเด็นที่ควรแล้วก็ไม่ควรพูดกับลูกผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งยุทธวิธีค่ะบ่อยคะมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายของเราที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ
4: ์ใช่แล้วครับนั่นคือการอ่านครับคุณผู้ชมครับเคล็ดลับเนี่ยก็คืออ่านแล้วเล่นบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของลูกครับ
6: บางทีเรานึกหาคำตอบให้กับลูกยากหรือว่าเราไม่รู้จะอธิบายเขายังไงนะคะหนังสือนี่มันถูกกลั่นกรองมาแล้วนะคะเรื่องทั้งคำพูดที่ใช้หรือว่ารูปภาพที่นำเสนอค่ะมันก็จะง่ายขึ้นอย่างบางทีคุณพ่อไม่รู้จะสอนลูกยังไงถ้าลูกมาถามเรื่องเต้านมเนี้ย
4: อยากรู้เดี๋ยวน
6: ะอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างเนี้ยค่ะลูกความลับของเต้านมเนี้ยก็ดีเนาะเนี่ยลูกถามว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ยกทรงล่ะก็เต้านมของผู้ชายมันไม่โตนะสิเต้านมของผู้หญิงโตกว่านะเมื่อถึงเวลาเต้านมของหนูที่เป็นผู้หญิงก็จะโตเหมือนกันไงใช่ไหมง่ายง่ายมากแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องบทบาทสมมติ
4: ใช่ไ
6: หมคะบางทีในหนังสือมันก็จะเล่าถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างเง
4: ี
6: ้ยเราก็อาจจะซ้อมกันเอาล่ะสมมติพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วอยากจะขอจังทำยังไงลูกเมื่อกี้พ่อสอนอะไรไว
4: ้
6: เอาเรามาเล่นกันนะมันก็จะทำให้มันแม่นยำขึ้นมันชัดเจนขึ้น
1: ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืมถ้าเกิดมีปัญหาไม่รู้จะสอนลูกยังไงดีเขินจังเลยคุณพ่อขี้อายคุณแม่ขี้อายหนังสือนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องของบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเองการเป็นเพศของตัวเองช่วยได้
4: ใช่แล้วแหละครับ
1: นะคะ
4: โอ้วันนี้คลี่คลายเลยนะครับเรื่องที่เราคิดว่าหนักๆอย่างเรื่องเพศวันนี้เราทำให้เรื่องนี้สว่างได้และทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายกันได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้คุณครูหวานมากๆเลยนะคะกระจ่างแจ้งเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบคุณครูหวานครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของเราทั้ง5ครอบครัวขอบคุณมากครับพ่อคุณแม่ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่คะว่าการสอนลูกเรื่องของเพศเนี่ยบางทีฟังดูมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรามองในมุมของลูกเด็กๆมองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเราสอนแบบตรงไปตรงมาเหมาะสมกับวัยแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ไม่ยากและที่สำคัญที่สุดนะคะในการดูแลลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
4: พ่อแม่สู้สู
1: ้วันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมและแขกรับเชิญของ Gen Y ของเราวันนี้นะครับเธอก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงนี่แหละครับที่มีประสบการณ์ชีวิตและได้ขึ้นเวทีมากมายเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอก็ยังคบเองอยู่เหมือนกับวัยรุ่นคนอื่นนี่แหละครับเธอคือน้องกวางอริสาหอมกลุ่นครับผมหรือว่าที่คนเรียกเธอว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการโซเชียลครับ

วางอริสาหอมกุ่นค่ะอายุ23ปีค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าน้องกวางดิสนีย์เพราะว่าเราประกวด Thailand Got Talent

0: ค่ะสนุกกับการได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เอนเตอร์เทนผู้คนไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมหรือว่าทำคลิป ASMR เพื่อบำบัดผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความสุขทางใจของฟังด้วย
1: อ้าวตอนนี้เราก็ถึงบ้านน้องกวางแล้วครับผมแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าบ้านนี้คือใช่บ้านน้องกวางจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองกดกิ่งดูครับว่าจะมีใครออกมาหรือเปล่านะครับกดเอ๊ะกดแล้วใช่ไหมอีกรอบอ้าวมีคนออกมาแล้ว
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ใช่น้องกวางหรือเปล่าครับ
0: ใช่ค่ะมา
1: เจอแล้วครับผมนี่คือบ้านน้องกวางครับ
0: สวัสดีครับผมสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นน้องๆจากรายการใช่ไหมรายการต่างๆแล้วก็แล้วก็มีโคเวอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นสตูดิโ
0: อ
1: ของเรานี่คือเป็นสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเข้าไปได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเข้ามา
1: เข้าได้โอเคขอบคุณมาก
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: เดี๋ยวเราเข้าในกันขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณค่ะ
0: เชิญเลยครับผม
1: เอาครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูสตูดิโอของน้องกันครับ
0: มาเลยครับ
1: ขอบคุณครับโหนี่คือสตูดิโอส่วนตัวของน้องกวางใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นบ้านของกวางแล้วก็เป็นบ้านของแมวด้วย
1: ไม่แปลกใจครับเพราะว่ากลิ่นนี่คือกลิ่นแมว
0: ใช่ค่ะ
1: และสิ่งที่ผมเห็นอยู่รอบๆตัวนี่คือบ้านแมวคร
0: ับมีแมวมีแมวอยู
1: ่โอเคนอกจากบ้านแมวแล้วเนี่ยสตูดิโอของเราที่นี่เลยส่วนตัวอย
0: ู่
1: ตรงไหนเอ่ย
0: อยู่ตรงเนี้ยค่ะขวามือนี่เองใกล้ๆ
1: ตรงนี้เลยเหรอ
0: ใน
1: ห้องเนี้ยนะ
0: ค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะ
1: เฮ้ยไหนไหนไหนโอ้โหนี่คือในคลิปที่เราเห็นกันทั้งหมดคือเกิดขึ้นที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะคลิปเกิดขึ้นที่นี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีมเกมสตรีม ASMR ทำคลิปร้องเพลง อัดเพลงทุกอย่างคือ
1: ที่นี่หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คือตัดต่ออะไรเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะทำเองทุกอย่างไม่ได้จ้างใครเลย
1: โอ้โหสุดยอดสุดยอด
0: ครับผม
1: หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพแรกให้เรารู้จักน้องกวางนะครับด้วยเสียงร้องที่เป็นพรสวรรค์แต่นั่นก็ไม่ใช่ความสามารถเดียวของเธอเรากลับได้พบว่าเธอเองเนี่ยมีความสนใจหลายต่อหลายเรื่องและนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักตัวตนความคิดและเรื่องราวการค้นหาตัวเองของเธอครับ

0: ตอนวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแบบมัธยมหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะตอนนั้นน้องกวางเป็นคนยังไง
1: จริงๆพื้นฐานกวางจริงๆกวางเป็นคนที่อายนะแบบเงียบไม่พูดคือเป็นเด็กจืดอ่ะจืดมากแต่การที่เราไปประกวดเริ่มไปประกวดร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้เจอแบบสังคมเจอผู้คนมากขึ้นก็เลยเอ้ยเริ่มเป็นคนที่แบบพูดขึ้นมาหน่อยจากที่ไม่พูดเลยใช่เริ่มมีความกล้าในตัวเองเพราะเรื่องการไปประกวดนี่แหละค่ะทำให้เราได้เข้าสังคมมากขึ้น
0: พูดถึงการร้องเพลงครับอยากจะทราบว่าเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เลยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งในด้านนี้เลยเหรอ
1: จริงๆกวางก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบร้องเพลงนะพ่อแม่เห็นว่าเราร้องเพลงได
0: ้อ๋ออ๋อคือนี่คือทั้งหมดทั้งมวลคือกวางไม่ได้ชอบร้องเพลง
1: เราแค่ชอบร้องในห้องน้ำอ่ะร้องให้พ่อแม่ฟังแต่เราไม่ได้อยากประกวด
0: ใช่
1: ไม่ได้ชอบที่จะแบบต้องอุ๊ยไปร้องบนเวทีแต่ด้วยความที่พ่อแม่เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเพราะกวางเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนแบบหัวตื้อมากเลยแต่เราร้องเพลงดีเขาก็สนับสนุนในด้านนี้เราก็โอเคให้เรียนก็เรียนก็ได้มันกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในชีวิตแล้วเราก็ต้องคีบมันต่อไปแต
0: ่
1: ถามว่าใจเราชอบไหมก็ไม่ได้อิงมากขนาดนั้น
0: ตอนที่ไปประกวดอะ expect ไหมว่าเราจะผลออกมาจะดีแค่นี้
1: จริงๆแอบมั่นใจในตัวเองนิดนึง
0: เพราะว่าก่อนที่มันดีแล้วใช่
1: คือก่อนที่กวางไปประกวดอ่ะกวางทำคลิปลง YouTube ใช่ไหมแล้วมันเป็นคลิปมันแบบมันไวรัลมากแบบแชร์ในโซเชียลค่อนข้างเยอะมากมันกลายเป็นคลิปไวรัลแบบอุ๊ยเต็มเฟซไปหมดเลยคนมาฟอลโล่แบบโอ้ 500,000 กว่าคนแบบตายมันมาเยอะมากไปในคืน2คืนอะไรเงี้ย

0: ราก็เลยเออมีรายการอยากให้เราไปออดิชั่นก็คือ Thailand Got Talent นี่แหละเราก็เลยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างตัวเองหน่อยแนวที่เราร้องมันก็แปลกจริงๆไม่มีคนร้องไม่มีใครร้องแบบนี้ไม่มีใครเอาไปประกวดแบบนี้ก็น่าจะได้นะ
1: ตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรที่ประกวด
0: Happy Walking Song เป็นเพลงจากการ์ตูนดิสนีย์แม้แม้ฉันจะดูมันตามต้อยเราช่วยกันด้วยความเรียบร้อยหยิบเอาผงซักฟอกยังมีเพลงไม่ขาด

0: ค่ะ
1: พอเราร้องเพลงออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทางทุกคนที่ได้ดูก็ให้ฉายากับเราว่า
0: เจ้าหญิงดิสนีย์
1: เจ้าหญิงดิสนีย์คิดยังไงกับฉายานี้ตอนนั้น
0: แรกๆก็ดีใจนะแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีฉายากับเขาแล้วเฮ้ยน้องกวางมุ้งมิ้งน้องกวางเจ้าหญิงดิสนีย์เราก็แฮปปี้ดีนะแต่เราแฮปปี้อยู่ประมาณครึ่งปีได้มั้ง ครึ่งปีได้มั้งพอพักหลังๆเราเริ่มแบบเราเสพติดยอดไลค์อ่ะไม่ได้เสพติดสิเราเหมือนเป็นคนแบบแพนิคกับยอดไลค์แบบเอ้ยทำไมมันยอดไม่ถึงเหมือนรูปที่แล้วนะทำไมเฮ้ยทำไมไลค์มันน้อยแต่ทำไมมันผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมยังได้แค่นี้แบบเรากลายเป็นคนแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปแต่แบบน่ารักแบ๊วๆใสๆเพื่อแบบให้คนที่เข้ามาที่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเจ้าหญิงดิสนีย์ให้เขาแบบเฮ้ยน้องแม่งสดใสอะไรเงี้ยแล้วก็ป้อนสิ่งที่เขาต้องการไปด้วยนั่นแหละนะตอนนั้นด้วยความที่เราอยากได้แบบให้เขาสนใจให้เขารักเราอะโดยที่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองหรือเปล่าพอมันกินเวลานานไปมากกว่านั้นมันเริ่มแบบเราเริ่มแย่กับตัวเองแล้วพอเราเริ่มคิดเรื่องยอดไลค์มากขึ้นเรายิ่งเป็นทุกข์กับตัวเองเว้ยทำไมเรากลายเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเรากลายเป็นคนที่แบบมานั่งกังวลยอดไลค์แต่เมื่อไหร่ว่าชีวิตเราไม่เคยต้องมานั่งทุกข์กับเรื่องแค่นี้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนเลยนะกับไอ้แค่ยอดไลค์เนี่ยมันเลยทำให้กวางแบบเฟดตัวเองไปดีไหม
1: ก็คือช่วงนั้นคือเป็นมุมนึงที่คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกอะไรไง
0: ใช่ค่ะคนนอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนใกล้ตัวคนข้างตัวคือรู้ว่าเราเป็นไงรู้ว่าเราเป็นคนทำฮารู้ว่าเราเป็นคนแบบออกจะดาร์กนิดนึงแชร์อะไรที่แบบมันที่ไม่สมควรกับการเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่คนอื่นก็แบบเขาเชิดชูอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือมันเป็นสิ่งเราเป็นแต่มันไม่สามารถโชว์หรือออกไปได้แล้วก็คนข้างนอกก็มองเรามาในอีกแบบนึง
0: ใช่แบบเราพูดแค่แบบโทษนะแบบแค่คำว่ากูมึงนิดเดียวอ่ะเขาก็แบบคุณต้องกว้างไม่พูดแบบเนี้ยมันก็แบบพอเราโดนแบบนั้นบ่อยๆแล้วโอ้โหเราก็ไม่กล้าทำอะไรไง
1: เราเฟดตัวหายไปจากโซเชียลหรือทุกอย่างที่เราเคยทำเลยนานแค่ไหนตอนนั้น
0: ประมาณปีกว่านาน
1: ปีกว่าโอ้ยองจริงเลยเวลา1ปีที่ไม่ยุ่งกับโซเชียลเป็นอะไรที่นานมากๆ
0: มันไม่เชิงไม่ยุ่งเราก็ยังติดตามข่าวสารอะไรทั่วไปอยู่แต่เราไม่ถ่ายรูปลงไม่โคฟเวอร์เพลงลงไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยหายไปกับฝุ่นแล้วพอเรารู้สึกดีกับตัวเองสักพักเราก็เอ๊ะโอเคเราโอเคกับตัวเองแล้วเวลานี้แหละที่เราจะเริ่มกลับมาทำอะไรสักอย่างที่แบบมันเป็นตัวเราสักทีเริ่มล้างคำว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ออกไป
1: เราอยากจะหลุดจากคำนั้น
0: ใช่เราอยากจะสลัดมาหลุดออกไปได้แล้วเพราะว่ามันกินเวลากัดกินเรามานานเกินไปแล้ว
1: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของน้องกวางที่ผ่านมาอีกมาแล้วนะครับเราก็รู้แล้วครับว่าเธอเนี่ยได้เจออะไรบ้างเนาะหลังจากนี้เราก็จะไปดูว่าน้องกวางเนี่ยตอนเนี้ยทำอะไรบ้างมีเยอะมากเลยใช่ไหม
0: มีเยอะแยะเลยค่ะเยอะจริง
1: จริงจริงง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้องกวางจะโชว์อะไรให้เราดูบ้างครับครับแล้วตอนนี้ครับแล้วก็อยู่ในสตูดิโอของน้องกวางนะครับผมเนี่ยดูเลยครับมีของอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็หลังจากที่น้องกวางบอกว่าน้องกวางได้เฟดตัวหายไปเป็นปีเลยแล้วก็ที่ค่อยๆได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยอะเราพร้อมแล้วที่เราจะกลับมาสิ่งแรกที่เราทำตอนนั้นคืออะไรครับ
0: คือช่วงที่เราหายไปอ่ะพอเราไม่ได้อัปเดตการร้องเพลงโคเวอร์ลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหมือนหมดแพชชั่นนะคะหมดไฟไปกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยมานั่งคิดว่าน่าจะทำอะไรดีวะที่แบบมันทำให้เรามีความสุขรู้สึกเป็นตัวเองแล้วแบบไม่ใช่เรื่องร้องเพลงเราไม่อยากให้คนมานั่งติดภาพเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ร้องเพลงสดใสอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยวาดรูปนี่เราเคยชอบวาดรูปแต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับมันเลยเพราะเราเอาเวลาไปทุ่มให้ร้องเพลงหมดมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยนะแต่เหมือนอันนั้นพ่อแม่เหมือนไม่ค่อยอยากให้ไปแตะเท่าไหร่ก็รู้สึกเอ้ยศิลปินไส้แห้งอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าแล้วก็เออลองวาดรูปก็ได้เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนขึ้นมาเกี่ยวกับคู่รัก
1: คือวาดเอง
0: ใช่วาดเองหมดทุกอย่างเลยค่ะพอเราวาดรูปลงไปแล้วเฮ้ยคนชอบคอนเทนต์เราอะ
1: นอกจากที่เราวาดรูปทำเพจอย่างเงี้ยเราได้ค้นหาตัวเองในทางอื่นบ้างไหม
0: คือเราก็ค่อนข้างมีความสุขกันวาดรูปตรงนี้นะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่เราได้รับโอกาสจากการสตรีมเข้ามา
1: การสตรีม
0: ใช่สตรีมเมอร
1: ์ได้อ๋อสตรีมเมอร์คือแบบแคสเกมประมาณนี้ป่ะ
0: ใช่เป็นนะแคสเกมคือแบบใช่เลย
1: อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอ
0: ได้รับโอกาสนี้มาเราก็เลยเฮ้ยน่าสนใจดีนะ ก็คิดว่าน่าลองดูเหมือนกันเพราะเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้เวลากับมันแล้วเรากวางคิดว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถทำให้คนมาแบบมาเอนจอยมาเอนเตอร์เทนกับสิ่งที่เราทำได้เยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนเป็นความสุขของเราเองอ่ะคือมันไม่เหมือนตอนที่คนเข้ามาหาเราตอนที่เราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คือเขาเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าเราจะต้องแบบเอ้ยสดใสน่ารักใสๆแบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่ในสตรีมอ่ะคือทุกอย่างเป็นตัวเราเราแสดงออกอะไรไปก็คือตัวเราจริงๆเราแบบโอ๊ยเกี้ยวกาตะโกนนั่นนี่แต่คนก็ยังเข้ามาแล้วรักเราเรารู้สึกแฮปปี้กับที่เราจะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาเรื่อยๆอยากทำให้คนเข้ามารู้จักกันเรื่อยๆ
1: เพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เรามีความสุขที่จะทำ
0: ใ
1: ช่
0: ใช่ค่ะมีความสุขที่จะทำเราเลยแบบไม่กลัวที่จะแบบเฮ้ยหาอะไรทำเพิ่มนี่ไหมเพื่อเพิ่มคนขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้คือแบบมันโอเคสำหรับเราแล้ว
1: ผมว่าน้องกวางก็เหมือนวัยรุ่นอีกมากมายครับที่พยายามค้นหาตัวเองแต่การจะรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เนี่ยบางครั้งการมือทำอาจจะเป็นหนทางเดียวครับที่เราจะได้หาคำตอบนั้นได้แคทเกมก็ทำไปแล้วเพจก็ทำไปแล้วล่าสุดเราทำอะไรอยู่ตอนนี
0: ้ล่าสุดกวางทำเป็นเขาเรียกว่า ASMR ค่ะ
1: ASMR
0: ใช่ถ้าจะให้แปลตรงๆแบบง่ายๆก็คือการบำบัดด้วยเสียงเช่นการแบบแคะหูการเอาสิ่งของมา
1: เรียกการแคะหูเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับครับการแคะหู
0: คือบางคนเขารู้สึกว่าแบบมีคนมาแบบมาแคะหูแล้วมันเพลิดเพลินอ่ะมันนอนตักแม่แล้วแบบมีแม่มาคอยแคะหูอันนี้คือจริงๆนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่กวางเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการนอนคือเป็นคนนอนหลับยากแล้วต้องหาอะไรฟังก่อนนอนหรือว่าต้องคือไม่มีสมาธิในการคือพอถ้าห้องมันเงียบอ่ะเราจะคิดอย่างอื่นฟุ้งซ่านเราเลยต้องเปิดอย่างอื่นฟังเพื่อที่ให้เราหลับแล้วมันมีโอกาสที่เราได้ไปเปิดเจอสตรีมของต่างประเทศซึ่งเขาทำเป็นแบบไลฟ์สดเลยคือการแบบทำ ASMR บำบัดด้วยเสียงเพื่อการนอนเขาไม่ได้มาทำเก็บกินให้ดูนะเขาแบบมีไมค์ตัวนึงแล้วมันเป็นรูปหูอ่ะเป็นหูคนสองข้างอ่ะแล้วก็แบบเขาก็รูปซ้ายรูปขวาแล้วพอเราฟังเฮ้ยมันเหมือนมีคนมารูปหูเรา
1: จริงไหมเนี่ย
0: ใช่มันเป็นมิติแบบเหมือนคนกำลังทำอยู่เลยอ่ะ
1: พูดตรงผมไม่เคยได้ยินและไม่เคยทำเลยถ้าจะขอให้ทำให้ดูได
0: ้
1: ไหม
0: ได้ค่ะยินดีค่ะ
1: จริงเหรอแล้วมันจะหลับสบายเหรออ
0: าจจะง่วงอาจจะอยู่ดีก็ง่วงแบบตัวอ่อนมาเลยก็ได้
1: ติดได้จริงๆแล้วทุกคนผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยทำเลยก็น่าสนใจมาก

0: ตอนแรกที่เริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนที่ไม่เข้าใจแน่นอน
1: ด้วยความที่มันเป็นสิ่งใหม่เป็นอะไรที่มันไม่เคยมีคนทำในประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นคนแรกที่ทำมันคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางที่แบบเฮ้ยทำอะไรอ่ะเหมือนคนบ้าหรอคุยคนเดียวแบบเหมือนเหงาหรอมานั่งรูปอะไรแบบนี้โรคจิตปะเนี่ยแบบว่าเราหนักมากที่แบบเขาไม่ได้จะไปค้นหาเลยว่าที่เราทำอยู่มันคืออะไรเพราะเราก็ค่อนข้างจะจั่วแคปชั่นหน้าสตรีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยอันนี้คือ ASMR คือการบำบัดด้วยเสียงบางทีคนผ่านมาเขาก็ไม่สนอะ
0: ไม่สน
1: อะไรเป็นบ้าหรอบางทีค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่แบบเป็นแบบเซ็กชวลฮาร์ลสเมนต์แบบค้างชื่อหน่อยครับแบบโอ้โหอันนี้คือแบบ
0: เพราะว่าเราก็โดนโซเชียลบูลลี่ด้วยเหมือนกัน
1: โดนค่อนข้างเยอะค่ะ
0: มีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างไหม
1: จริงๆกวางไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ด้วยการแบบด่าเขากลับนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรเราอยากเราแค่คิดว่าถ้าเราจะทำอะไรแบบเพื่อตอบโต้เขาไปสักอย่างนึงเนี่ยมันจะต้องเป็นการแบบสะท้อนสังคมด้วยน่าจะดีหรือว่าทำให้ทุกคนตื่นตัวกับเรื่อง
0: เซเบอร์บูลลี่
1: ใช่คิดว่าแต่งเพลงโดยที่การนำคอมเมนต์ที่คนอื่นเคยมาต่อว่าเราเอามาเรียงกันเป็นเพลงมันน่าจะเข้าท่านะคือเพลงมันคอร์ดมันสดใสไพเราะดูมีความดิสนีย์สุดๆเลยก็เราก็ค่อนข้างแบบเสียสีตัวเองด้วยแต่ว่าเนื้อหาเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นที่แบบต่อว่าเราทั้งนั้นเลย
0: ก็คือสรุปแล้วคือเราเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่โดนบูลลี
1: ่
0: เน
1: ี่
0: ยมาทำเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะให้เขาได้ฟังให้เขาได้สะท้อนเสียงของเขาเองว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงกับคำพูดแบบเนี้ยสิ้นคิดหน้าไม่ได้

0: รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรจะก็เรียกว่าอะไรปฏิวัติความคิดใหม่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอยู่ในโลกโซเชียลร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกทุกคนแบบเริ่มเฮ้ยแบบนี้มันไม่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปลง
1: อย่างเรารับมือได้แต่พี่เชื่อว่ามันมีคนอีกหลายคนที่รับมือไม่ได้เรามีคำแนะนำอะไรให้เขาไหม
0: คือเอาจริงๆวิธีของกวางอะนอกจากที่กวางจะตอบโต้เขากลับไปแต่กวางรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบโต้หรือมีภูมิคุ้มกันได้แบบกวางสิ่งที่กวางทำจริงๆในชีวิตจริงตั้งแต่ตอนที่กวางเจอเรื่องไซเบอร์บูลลี่คือกวางปิดโซเชียลปิดคอมเมนต์ปิดช่องทางที่เราจะเห็นคอมเมนต์แย่ๆแบบนั้นแล้วใช้ชีวิตอยู่ในความจริงในชีวิตจริงไม่มีใครเดินมาด่าเราไปกินข้าวไปดูหนังไปทำอะไรที่เราแฮปปี้ไม่มีใครเดินมาหาเราแล้วพูดอะไรใส่เราเลยแต่ในเมื่อเราเอาใจไปผูกกับอะไรที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือในคอมเมนต์น่ะมันทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งที่กวางทำได้และอยากจะแนะนำทุกคนก็คือเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นและยิ่งอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเรายิ่งไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปอะไรเลยอ่ะความจริงก็คือความจริงใครพูดเรื่องไม่จริงเขาก็รู้อยู่แก่ใจเราไม่จำเป็นต้องแบบเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องที่มันไม่จริง
2: หลังจากฟังน้องกวางพูดแล้วนะครับผมว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆและเธอรู้วิธีในการรับมือของคำพูดที่วิจารณ์เธอต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาดีได้มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาไซเบอร์บูลลี่ครับ

0: และเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไซเบอร์บูลลิ่งครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอเคครับผมโซเชียลบูลลิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงครับมันมีจำแนกแบ่งออกมาเป็นยังไงได้บ้างไหมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของโซเชียลบูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลิ่งอันนี้นะครับมันก็คือการกลั่นแกล้งรังแกทางสังคมโดยที่เราใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรทัศน์โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสื่อในการที่เราจะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับเพราะงั้นจริงๆมันก็มีการกลั่นแกล้งกันได้หลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องของเวลาเราเจอกันนะครับกันแกล้งทั่วไปเราก็จะอาจจะมีการทั้งทำร้ายร่างกายด่าว่านินทาหรือบางคนก็อาจจะแบนเพื่อนอะไรเงี้ยรังแกทางสังคม
0: คือบูลลี่ธรรมดา
1: บูลลี่ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่เป็นเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อย่างเงี้ยครับเราคงไม่ได้สามารถจัดทำร้ายร่างกายกันได้เท่าไหร่เนาะเพราะเราคงไม่มีหมัดโผล่มาทางหน้าจอ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเราก็อาจจะนินทาโดยการด่าว่าหรือทำให้เขารู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธไม่พอใจหรืออาจจะทำให้นินทาเพื่อให้คนอื่นเขาแบนหรือไม่ชอบหรือไม่ยอมเข้ากลุ่มด้วยอย่างเงี้ยครับก็เป็นการกลั่นแกล้งทางสังคมอันนึงนะครับ
0: แล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอว่ามันเป็นเรื่องที่เล่นหรือว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสครับ
1: เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับอย่างที่เราเห็นตามสื่อข่าวสังคมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจนทำให้เขาผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งนะก็อาจจะซึมเศร้า อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไร้ค่าอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของไม่สามารถที่จะกลับไปเข้าสังคมได้กลับไปเรียนหรือไปทำงานได้แล้วก็สุดท้ายก็ยังเห็นตามข่าวมากมายนะครับว่าจะมีคนที่ถูกกลั่นแกล้งจนเขาทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายไปจริงนอกจากกลุ่มที่ถูกรังแกที่น่าจะเป็นคนที่น่าสงสารแล้วก็ต้องช่วยเหลือนะครับจริงเราก็พบว่าคนที่ไปรังแกคอยกันแกล้งคนอื่นเนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มักจะมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันจริงเรามีการศึกษาค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันน
0: ะ
1: ว่าคนที่ถูกไปบูลลี่คนอื่นอย่างเงี้ยครับเราก็พบว่ากลุ่มเหล่านี้ก็มักจะถูกบูลลี่มาก่อน
0: อ๋อคือโดนมาก่อนเหมือนกัน
1: เคยโดนมาก่อน
0: ก็เลยไปทำกันต่อ
1: แล้วถึงบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมในครอบครัวอาจจะมีลักษณะครอบครัวที่ไม่อบอุ่นอาจจะมีการทำร้ายร่างกายการครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะส่งผลนะครับทำให้เขาก็เกิดการเรื่องของเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็นำมาใช้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆกลุ่มที่ไปรังแกผู้อื่นก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก่อนแล้วก็อาจจะยังขาดคนที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
0: พอเราพูดถึงว่าเรามีคนที่โดนบูลลี่แล้วแล้วคนที่บูลลี่เนี่ยแล้วคนที่เขาเป็นผู้ชมนี่เขาไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆคนที่เป็นผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือแย่ลงได
0: ้
1: เพราะจริงๆคนที่เห็นเนี่ยจริงเขาสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกได้นะครับจริงๆการช่วยเหลือนี่ทำได้หลายแบบเนาะบางคนก็คิดว่าเราไม่รู้จักเราจะไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงใช่ไหมครับหรือไม่ได้รู้จักกันทำไมจะต้องเข้าไปช่วยหรือแบบเข้าไปช่วยแล้วจะทำไปยุ่งเรื่องเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่นิ่งเราว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย

0: น่าจะจำเป็นกว่านะครับว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หลายวิธีเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเช่นไงครับ
0: อย่างเช่นอาจจะเข้าไปห้ามการรังแกที่มันเกิดขึ้นเข้าไปคอยปรามคนที่มารังแกเขาให้หยุดการกระทำนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไปหยุดโดยตรงเน
1: า
0: ะแต่การเข้าไปซัพพอร์ตการเข
1: ้
0: าไปให้กำลังใจคนที่ถูกรังแกเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก็ไม่โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบางทีถ้าเขารู้สึกว่าเกินกำลังจริงๆเขาก็สามารถไปบอกกับผู้ใหญ
1: ่
0: หรือผู้ปกครองคุณครูที่เกี่ยวข้องได้ก็เพื่อให้การช่วยเหลือกับเด็กที่ถูกรังแกต่อรวมถึงผู้ที่ไปรังแกผู้อื่นนะครับก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือรวมด้วยเนาะถ้าเกิดว่าได้ไปเรียกผู้ปกครองมาคุยกันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: โอเคแล้วถ้าอย่างเงี้ยวัยรุ่นคนไหนที่เขาโดนบูลลี่หรือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์หรือแบบการใช้ชีวิตปกติคนมีวิธีป้องกันอย่างไรบ้างไหมครับมีวิธีแนะนำไหมอาจารย์ครับ
0: สำหรับผู้ที่ถูกบูลลี่อยู่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็คิดว่าอาจจะต้องควบคุมระงับสติอารมณ์ก่อนเน
1: า
0: ะพอบางครั้งเราถูกหลังแกเราโดนแกล้งแล้วเราบางทีตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรงเนี้ยบางทีมันก็ทำให้เรื่องราวมันใหญ่โตแล้วไปกันใหญ่แล้วก็อาจจะมีคนที่มาว่าเราหรือบูลลี่เราซ้ำเติมเพิ่มขึ้นอีกจากการตอบโต้ของเราย
1: ิ่งตอบโต้ก็เหมือนยิ่งแบบยิ่งโดนเยอะขึ้นถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมสติก่อนแล้วก็บางครั้งในสิ่งที่เขาว่าเรามาด่าว่ามาทำร้ายมาหรือเป็นเรื่องไม่จริงต่างๆบางทีเราก็อาจจะแคปเก็บไว
1: ้เก็บไว
0: ้เป็นหลักฐานก่อน
1: อ๋อแคปเก็บไว้เป็นหลักฐานอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็สิ่งนี้ก็อาจจะไปแจ้งกับคนที่น่าจะช่วยเหลือได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือบางทีก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะเพราะกลุ่มพวกนี้เขาก็น่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ระงับการแพร่กระจายออกไปอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเคครับเรารู้วิธีป้องกันละเรามีวิธีที่เราจะสามารถหยุดมันได้ไหมครับ
0: จริงๆทุกคนก็ช่วยได้ก่อนเลยอันดับแรกก็คือเราก็คงไม่เผยแพร่หรือแชร์กันต่อส่งต่อ
1: หยุดแชร์หยุดไลค์
0: หยุดแชร์หรือหยุดไลค์โดยที่ไม่ได้เข้าไปทำเพื่อการช่วยเหลือคนอื่นบางทีเราก็อาจจะมีเจตนาดีว่าเราอยากจะช่วยเหลืออันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะ
1: ควรทำ
0: ส่งต่อไปให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเขาได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะส่งต่อไปเพื่อดูเหมือนเป็นเรื่องตลกขบขันหรือส่งต่อไปเพื่อทำให้เรื่องมันแย่ลงก็อันนั้นก็ควรจะหยุดอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องเล็กๆที่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆสำหรับคนบางคนและอาจจะทำให้คนบางคนเนี่ยดาวหรือรู้สึกแย่กับชีวิตไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเคมากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันอมยิ้มของคุณสิงโต
1: นอนแต่หัวค่ำจะได้สวยสวย1 2 3 4 5 6 7

0: ปุยเมฆขาวท้องฟ้าแจ่มใส
1: ว้าวว้าว
2: เอ้ยก้อนเมฆปีศาจ
0: เฮ้ยมีอะไรกันเหรอพวกเราเฮ้ย What is it

0: A lamb. L A M B, lamb. A lamb. Lambs.
1: อ้าวแล้วคุณแกะมาทำอะไรที่นี่ล่ะ
2: ข้าวสวยก็นอนมองท้องฟ้าอยู่ดีๆตกใจหมดเลยอ่ะ
3: ช่วยด้วย
4: ช่วยด้วย
5: ช่วยพวกเราด้วย
1: ครับครับมีอะไรเหรอครับเล่ามาเลยคุณแก
5: ใครเล่าดีล่ะ
3: โอเคฉันละสิเริ่มแล้วนะเมื่อวานนี้เองตอนที่พวกฉันกำลังฝึกกระโดดข้ามรั้วอยู่ทันใดนั้นก็หันไปเห็นเจ้าสิงโตท่าทางมันดุร้ายมากเหมือนรอเราให้กระโดดออกไปพวกเราก็เลยไม่กล้าฝึกกระโดดกันอีกเลย
2: น่ากลัวจังสิงโตเลยเหรอ
1: หุ้ยจะลุยดีไหมเนี่ย
3: พวกเราไม่เป็นอันทำอะไรเลยมาหาคนช่วย
1: แย่เลยนะครับคุณแกะทั้งหลายผมว่าเราต้องหาทางช่วยไปที่ทุ่งหญ้านั่นกันดีกว่า
6: ลุยกันเลย
2: สู้กับสิงโตเนี่ยนะ
1: ตามมาตามมา
2: จะไปสู้กับสิงโตจริงเหรอ
7: จะไปไหนกันครับ
5: ไปทุ่งหญ้านอกเมืองทุ่งที่อยู่ของพวกคุณแกะนะครับ
7: โอเครับทราบพร้อมเดินทาง

0: ถึงจุดหมาย
1: บางทีพวกเราก็เป็นเร็วเข้าเถอะพวกเราว่าแล้วเชียว
0: ถึงแล้วนั่นพวกเราเอง
2: เฮ้ยน่ารักจังเลย
1: แล้วไหนครับคุณสิงโตอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นนั่นอยู่ใต้ต้นไม้นั่น
1: ไปๆไปดูกันดีกว่า
2: ระวังด้วยนะหมูหยอง
1: What is it

0: A lion. L I O N. Lion. A lion. Lions.
1: ชิวชิวไปนะเจ้าสิงโต
2: ใช่ๆรีบออกไปซะจะรอกินเราใช่มะ
1: นี่แน่
3: เฮ้ยไม่สะทกสะท้าน
4: ผมว่านะคุณสิงโตครับ
5: โอ้
4: เอ้ยตกใจหมดเลยคุณสิงโตครับคุณสิงโตมานั่งทำอะไรตรงนี้ครับ
6: สงสัยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจที่เราพูดอ่ะ

0: อ๋อคิดว่าผมจะมากินแกะพวกนี้เหร
1: ออ้าวคุณสิงโตเข้าใจเรานี่นา
0: ผมเดินเล่นอยู่พอผมจามอมยิ้มของผมก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้

0: ผมรอนานจนเผลอหลับไป
1: อ้าวโธ่ท่านยังไม่ได้ทำร้ายใครเหรอครับ
0: ก็ไม่ได้ทำนะสิมีแต่ผมนี่แหละที่โดน
2: แสดงว่ายังไม่มีใครคุยกับคุณสิงโตเลยอ่ะ
3: ผมว่าน่าจะคุยกันแต่ไม่มีใครเชื่อผม
2: ใช่ครับเรามีอะไรน่าจะคุยกันก่อน
1: เห็นด้วยค่ะ
2: พวกเรามาช่วยคุณสิงโตหากันเถอะ
0: โอ้
4: Where is it?

0: Alif. L E A F Leaf. Alif. Leaves.
1: โทษดาวีโดยไม่ระวังเลยนะ เป็นอะไรไหมดาวี
0: I'm okay.
1: What is it?

0: a lollipop. L O L L I P O P, lollipop. A lollipop.
1: Yippee!
2: สงสัยจะตกลงมาตอนที่ผมหลับไป
3: ยินดีด้วยนะครับคุณสิงโต
1: เจอแล้วนะคะ
2: ขอบคุณครับ
3: โอ้คุณสิงโตพูดภาษาเราได้เยอะเลยนะครับ
2: พูดได้นิดหน่อย
3: นี่แสดงว่าไม่ได้คุยกันเลยนะครับถ้าคุณแกะถามสักหน่อยนะ
2: พวกเราขอโทษครับคุณสิงโตผมเข้าใ
1: จแล้วไปแกล้งคุณสิงโตเขานะ
4: ใช่ใช่ถ้าคุณสิงโตเอาจริงขึ้นมานะ
2: ฮัชชี่โออ
4: ๋อขอโทษใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกครับบางทีเราอาจคุยกันคนละภาษาแต่เราก็ใช้ภาษาทางกายช่วยได้นะคะ
3: แล้วเราคุยกันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น

0: lollipop.
1: พวกเรากลับกันดีกว่า
2: จะได้ไปนอนอาบแดดต่อ

0: Lion? Lamp! Good job!
1: What is it?
0: Leaf? Lollipop? Lion! Lion! Oh! Very good!
2: เพื่อนๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ครับวันนี้พวกเราขอไปก่อนและพบกันใหม่นะครับ
4: บายบาย
2: ดาวี่นี่นี่
0: sit
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะแล้วนี่ล่ะ
0: stand up what is it
2: เหม็นอะไรหรอ
3: หมูหยองวาดน่าจะเป็นสีฟัน
0: no
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วล่ะครับกินข้าวใช่ไหมครับ
0: Yes that's right
3: ก็บ่อยอยู่เหมือนกันที่เราสื่อสารกับดาวี่แล้วไม่ค่อยเข้าใจอ่ะ
2: แย่เหมือนกันนะสงสัยเราต้องขยันท่องศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วล่ะ
0: Very good

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับมีใช้กันไกลก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาโดยใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับ

0: จะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้นถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเซตแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับว่าโยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนกับน้องมีย่าชอบดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างจ วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้โหวาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิวแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ0404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ

0: ของขวัญของใครล่ะครับแม
1: ่ของขวัญให้พ่อเขานะจ้าวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
2: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
1: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
0: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ
3: เบาๆสิจ้ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
2: แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
3: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
0: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
3: เย้เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
1: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
3: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
0: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
3: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
2: เอาอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็โอเคนะจ๊ะ
2: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
0: ครับแย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
1: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
0: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
1: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
3: ่เย้ yeah! แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
2: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแล้วทำแหวนเพชรช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
3: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
2: ก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนคุณพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นอันไหนก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วเราก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
3: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
2: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกุ๊กว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
3: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
1: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
4: เออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เอง
1: แล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
3: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
1: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
2: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
3: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้ะ
3: แม่จ๊ะ
1: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งกูดไนท์นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้ยนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: โอ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องยิ้มพรมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊ปได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆ นะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้ยทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โหแก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้า

0: าแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
1: ยายว่าแกปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอ่ะคุณยายไม่เข้าใจแกปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
1: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
2: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเหมือนเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปอกลงไปบนกล่องข้าวตัดแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะเสร็จแล้วก็วางสาหร่ายข้าวลงไปดูเหมือนผักตาดำๆของเบต้าแมน
0: ผักเขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
2: ผักเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: แล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
2: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบฝั่งนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่ปุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
2: ที่จะเป็นผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คกราวด์เริ่มแต่งทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบล็อกโคลี่ป้องแค่นี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนๆได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของนายพิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซนแล้วเนี่ยโอ้ยแก๊ปพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบเตอร์แมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องหนึ่งนะ
4: ไม่รู้สิต้องไปถามพี่กุ๊กดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาร้านไหนก็ได้บอกมันเลย
3: อ๋อจริงเหรอครับถ้างั้นผมขอร้านนี้ร้านนี้เออแล้วก็ร้านนี้ด้วยเอาทั้งหมด20ร้าน20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอร้านนี้ร้านนี้แล้วก็ร้านนี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงๆวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป์
1: เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราแล้วกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับหัวลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาขนาดนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมาจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ

อาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกะหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับแปะกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: สรุปที่เรามาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำนวนที่จริงๆแล้วน้องๆสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวอีกหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็เอามาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับ
2: เอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3 ทับ 1 น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับแน่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.com/สอนศิลป์คลับก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ยายอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาเร็วแบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชอะไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ
0: อุ้ยต้องอย่างนั้นสิที่ใจดีสมกับที่เป็นขุนพระอาทิตย์ยายนี่เดี๋ยวสินะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะเด
1: ี๋
0: ยวอ
1: รุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นาย
4: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ้อมกันเถอะ
5: เนาะ
6: เด็กๆจ๊ะ
7: หืม
6: ช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ๊ะ
7: ฮะ
8: คุณป
6: อคือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจอเด็ก
9: ๆได้
0: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
8: คือว่าผมกับเพื่อนไม่เสร็จเลยอะครับ
0: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
6: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานๆรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานๆให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
9: เย้
0: เอาละเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานๆรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
7: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
10: เย้เย้เย้บินได้จริงด้วย
0: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
10: ้น่ารักมาก
0: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะ
9: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลย

0: ละหลานหลานปู่จะให้ยืมกล้องสองทางควายไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานหลานต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมดีมากเอาไป
1: ทำไมหัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอ่ะ
2: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
3: เย้ย
4: ผิดด้านแล้ว
0: ฉลาด
5: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
0: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
4: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
0: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
1: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: แต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
0: ่เห็นไหมล่ะ
4: งงเลย
2: ฮะนู่นมีปลาบินด้วยไหนขอดูด้วยสิ
5: บินได้เป็นไปได้ไง
4: นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
0: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็ดออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินผมนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
3: เลย
4: โอ้

0: แล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับผลโพ
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเรากำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำพวกหลานคงจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: แล้วตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเฮ้ยเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่เนี่ยปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเคน
4: กัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ใช้ในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โห

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
3: เย
4: ้โอ้ยงงงงงงง
0: ฮะเดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณปู่เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบเฉย
0: แอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้เนี่ยนะ
0: พี่ผึ้ง
5: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหลงเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
3: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
3: ครับ
1: ตามมาเข้ม
3: ข้างหน้าคือทางสมบัติแล้วล่ะ
6: ดีใจส่งเสียงดังๆกันได้เลย
2: ชัยย
0: อเบาๆสิ
1: เบาหน่อย
2: โอ้โห
0: เงิน
1: ท
0: ั้ง
1: หมดนั้น
4: ไม่ได้ของพระราชาโอ้กับแฟนดาบกันดีกว่า
1: น, นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
0: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน
2: รอดแล้ว
1: เก่งมากพวกหลานๆทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับขึ้นเรือแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วนะไม่ต้องตกใจไปนะพวกหลานๆราเข็นเอ๋ยฉันขอโทษเจ้าด้วยนะที่ฉันแอบหยิบของของเจ้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่พวกเราก็ไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สมบัติอื่นๆเลยนะอ่ะนี่ของสิ่งนี้ฉันขอคืนให้เจ้าก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะชดเชยความผิดไม่ได้แต่ยังไงฉันก็หวังว่าเจ้าจะยกโทษให้กับฉันนะอย่าโกรธอะไรดีกันนะ
0: คุณพระเข้มใจดีที่สุดเลย
1: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอนามัย
7: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
1: กาลครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่หลายฟองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
8: ลัคกี้เหรอ
1: เท่าละปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
7: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
1: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
2: คุณโปครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณโปนะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
1: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
1: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
2: คุณปู
1: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหมปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างนึงจะได้ไหมล่ะ
7: อะไรล่ะครับคุณโป
1: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
8: ได้แล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทางทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดนุสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
0: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
1: หล่อ
0: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะพร้อมนะ1 2 3
2: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
0: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: 7ครับ
0: 7ขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
1: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
0: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
3: เลี้ยงง่ายครับ
0: ครับ
3: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
0: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่าง
0: นี้คร
3: ับผม
0: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
1: ไม่ค่อยทุ่มไหลครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเดินไปกินจริงก็ทุ่มไหลแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
1: แม่อย่างเงี้ยครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโถเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่สองครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร
4: ์ครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
5: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
0: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
4: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
4: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโ โต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
4: ใช่ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอาชีพอะไร
4: ครับขายอะไหล่รถมือสอง
0: รถมือสอง
4: ใช่ครับอะไหล่รถ
0: อะไหล่รถนะครับ
4: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
4: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
4: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็
0: ครับ
4: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
4: คนนี้ก็จะขึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขึมมาเนี่ย
4: ขึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
4: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
4: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดขึมๆนิดนึง
0: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
1: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกม
0: ครับ
1: ครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
4: ตรงๆเลย
0: เด็กๆเขาตรงๆคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่ครับ
0: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรงเจอร์เข้าที่เลยครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับผู้หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่า

0: มุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
1: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ของคุณลุงดูฮาเลเก้เขากำลังเคเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม่
2: แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: บอมเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวไหนด้วย
6: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุก มันทางนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
7: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
6: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
7: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
6: สนุกครับพ่อใครเครียด
7: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
8: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
0: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To be the best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า

0: ผม
1: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
0: ก็ถ้าสมมุติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
1: ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
1: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลย มองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
0: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
1: ใช่ใช่
0: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
0: เราหยุดเล่นไหม
2: ไม่เลย
0: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
3: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ยเหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ยจะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
0: ใช้คุยเอา
3: ใช้คุย
0: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
3: ไม่ได้
0: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
4: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
4: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
4: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
4: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
4: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
4: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
4: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
4: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างงี้เราได้ดูไหม
4: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบครับที่เป็นแคทเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
5: ฉันก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองแล้วหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
6: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
7: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
8: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
7: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
8: ป้าคะแต่คลิปเนี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าพระธรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
9: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
10: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
9: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
10: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า

0: นี่ไงนี่ไง
1: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การ

0: จะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช่กันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
2: เก่งมากครับ
1: เอาไปตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมนึงนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
3: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Motor Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
5: ยัง
1: เลยนะฮะอันนั้นคุณพ่ออ่ะลองกดอันน้องเบสกดดิ
5: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วอ่ะเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
4: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว

ครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตา

0: แป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: วันนี้เกือบจะเป็นวันวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านแล้วล่ะค่ะไม่ใช่นะเครื่องแผ่นดินไหวอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเรื่องของคุณแม่ต่างหากล่ะ
1: ฮะของขวัญของใครล่ะครับแม่
2: ของขวัญให้พ่อเขานะจ๊ะวันนี้วันครบรอบแต่งงานของเรา
0: ว้าวโรแมนติกสุดๆเลย
2: วันนี้น่ะต้องเป็นวันที่โรแมนติกที่สุดของแม่เลย
1: เฮ้ยไปดูการ์ตูนดีกว่าเล่า

0: กึ๋ยแกว่าบรรยากาศมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับ
1: นั่นนะสิยายก็ว่างั้นเหมือนกัน
2: เฮ้ยคุณพ่อไปมัวทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยทำไมถึงยังไม่กลับมาสักทีมัวไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะคะทำไมถึงไม่เข้าบ้านล่ะ

0: เบาๆสิจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่เขาก็ได้ยินหรอก
1: เอ๋แล้วทำไมต้องให้แม่ไม่ได้ยินด้วยล่ะคะ
0: คือว่าพ่อลืมไปเลยนะสิว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน
1: ฮะคุณพ่อลืมวันครบรอบวันแต่งงานเหรอครับ
2: เย้ย
0: เบาๆก่อนสิทุกคนอย่าเสียงดังไปสิ
3: โถเอ้ยวันสำคัญแบบนี้เธอลืมได้ยังไงกันเนี่ย
0: ก็ช่วงนี้ผมงานยุ่งนะครับก็เลยลืมเรื่องนี้ไปซะสนิทเลยเพิ่งมานึกได้เอาเมื่อกี้นี้เองของขวัญอะไรก็ไม่ได้เตรียมไว้สักอย่าง
1: เย้ยนี่ถ้าแม่รู้เรื่องเขาแล้วก็
0: เว้ยเอ้ยทำยังไงดี
1: เอาอย่างนี้ไหมคะ
0: ก็โอเคนะจ๊ะ
1: ถ้างั้นก็ตกลงตามนี้นะคะจ๊ะเดี๋ยวทำตามแผนเมื่อกี้นี้ได้เลย
3: ครับ
4: แย่แล้วครับแย่แล้วแม่ครับแย่แล้วครับ
3: เอ๊ะอะไรแย่เหรอแก๊ป
4: คุณยายน่ะสิครับคุณยายหายไปไหนก็ไม่รู้ครับเห็นออกไปข้างนอกเมื่อกี้แล้วก็หายไปเลยล่ะครับ
3: ฮะจริงเหรอคุณแม่คะคุณแม่หายไปไหนแล้วคะเนี่ยคุณแม
0: ่เย้ yeah! แม่ไม่อยู่แล้วเอาละกุ๊กจะให้พ่อทำอะไรเป็นของขวัญให้แม่เหรอจ๊ะ
1: กุ๊กคิดไว้แล้วค่ะแต่ถ้าช็อกโกแลตให้แม่กันไหมคะ
0: ฮ่าแหวนเพชรช็อกโกแลตเหรอ
1: เอาละก็เริ่มลงมือกันได้เลยขั้นแรกเราก็ต้องละลายช็อกโกแลตก่อนเป็นพ่อเปิดไฟต้มน้ำได้เลยเอาแค่อื่นๆเป็นอันไหนก็พอทีนี้ก็เอาช็อกโกแลตแท่งใส่ชามแล้วก็เอาชามลงไปแช่ในน้ำร้อนค่ะให้ช็อกโกแลตละลายเสร็จแล้วแล้วก็เอาชามช็อกโกแลตขึ้นมาทิ้งไว้ให้เย็นลงคอยคนไปเรื่อยๆให้เนื้อช็อกโกแลตข้นทั่วๆกันแล้วก็เอาไปเทใส่แม่พิมพ์รูปเพชรได้เลยทีนี้ก็เหลือแค่เอาแหวนนี้เสียบเข้าไปทิ้งไว้ให้ช็อกโกแลตแห้งเสร็จแล้วก็แกะช็อกโกแลตออกจากแม่พิมพ์ได้เลยค่ะ
0: ฮ่าสำเร็จแล้วล่ะกุ๊กพ่อทำได้แล้วล่ะจ้า
1: ทั้งแหวนทั้งช็อกโกแลตล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักทั้งนั้นกึกว่าแม่น่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะ
0: หวังว่าแม่กินช็อกโกแลตนี่แล้วอารมณ์จะดีเลิกโกรธพ่อบ้างนะ
3: โถเอ้ยออกไปตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเลยเอ๊ะอ้าวแม่นี่แม่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
5: อ๋อเออไม่ได้หลงทางไปไหนหรอกจ้ะแค่ไปคุยกับเพื่อนข้างบ้านมานิดหน่อยเพื่อจะกลับมาเมื่อตะกี้นี้เองแล้วพ่อล่ะหายไปไหนมาตั้งนานเพิ่งจะกลับเอาป่านนี
0: ้แม่จ๋าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะ
3: อุ๊ยตายแหมพ่ออะไรคะเนี่ย
1: เอ๊ะแหวนช็อกโกแลตค่ะแม่รู้หรือเปล่าคะว่าพ่อน่ะอุตส่าห์ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะก็จะได้แหวนเพชรวงนี้มาให้แม่ค่ะ
0: ขอโทษนะจ๊ะที่ของขวัญของพ่อมันดูธรรมดาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เอาไว้วันหลังพ่อได้เงินโบนัสเยอะๆแล้วพ่อจะซื้อแหวนเพชรจริงๆให้แม่ใหม่นะจ๊ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อถึงมันจะไม่มีราคาอะไรแต่คนที่ไม่เคยทำอาหารอะไรมาก่อนอย่างพ่ออุตส่าห์ลงมือทำให้แค่นี้แม่ก็ซาบซึ้งแล้วล่ะจ้า
0: แม่จ๋า
3: ส่วนนี้ก็ของขวัญของแม่นะจ๊ะ

ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งGood night นะคะคุณพ่อคุณแม่

0: โอ้โหนี่มันกล่องข้าวลายเบต้าแมนนี่นะ
1: เฮ้ยสุดยอดฉันได้ยินว่ากล่องข้าวเนี่ยต้องอินพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยนี่นะ
2: ถูกต้องนะครับนี่กล่องข้าวเบต้าแมนของแท้จากญี่ปุ่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับ
0: ว้าวอยากได้มั่งจังเลย
1: ใช่ๆงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันไปซื้อมั่งดีกว่าม
2: าเลยมาเลยใครไม่มีกล่องข้าวเบต้าแมนถือว่าไม่ใช่แก๊งเบต้าแมนฮ่าๆๆแก๊งได้ก็รีบไปหากล่องข้าวเบต้าแมนมาซะนะไม่อย่างนั้นฉันถือว่านายไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับพวกเรา
0: เอ๊อืมได้เลยเอ๊ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่กลับดึกเหรอครับ
3: ใช่จ้ะวันนี้พ่อกับแม่เขาต้องไปงานเลี้ยงเพื่อนๆนะจ้ะคงจะกลับค่ำๆเลย
0: โหยแล้วอย่างนี้แกจะขอตังค์ใครไปซื้อกล่องข้าวเบต้าแมนได้ล่ะเนี่ย
3: อะไรนะจ๊ะเลบ้าแมนมันคืออะไรเหรอ
0: เบต้าแมนครับเบต้าแมนกระตุ้นซุปเปอร์ฮีโร่ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เลยล่ะครับ
3: ถ้างั้นเอาตังค์ยายไปก่อนก็ได้ยายพอจะมีติดตัวอยู่นิดหน่อย
4: เอ๊ะกล่องข้าวที่ว่าคืออันนี้ใช่ไหมแก๊ป
0: ฮ่าใช่หรอครับอันนี้เลยล่ะครับ
4: ถ้างั้นกึกว่าตังคุณยายคงไม่พอหรอกค่ะ
3: เอ๊ะทำไมล่ะจ๊ะแค่กล่องข้าวลายการ์ตูนมันจะสักกี่บาทกันเชียว
4: 3,500 ค่ะ
3: ฮ่า 3,500 โอ้โหทำไมมันถึงได้แพงอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
4: ก็มันอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนี่คะแล้วก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์สำหรับนักสะสมโดยเฉพาะค่ะราคามันถึงได้แพงขนาดเนี้ย
3: โอ้แก๊ปถ้ามันแพงขนาดนั้นยายก็คงซื้อให้ไม่ไหวหรอกจ้ะ
0: แล้วแก๊ปจะทำยังไงล่ะเนี่ยแบบเนี้ยแก๊ปต้องถูกตัดออกจากแก๊งเบต้าแมนแน่ๆเลยโถ่ไม่นะ
3: ยายว่าแก๊ปใช้กล่องข้าวลายอื่นที่ถูกๆกว่านี้หน่อยก็ได้มั้งจ๊ะกล่องข้าวลายไหนๆมันก็ใส่ข้าวได้เหมือนกันนั่นแหละ
0: คุณยายอะคุณยายไม่เข้าใจแก๊ปถ้าไม่ใช้กล่องข้าวเบต้าแมนอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเฮ้ย
3: อ้าวโถนี่ยายพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยแล้วนี่เราจะช่วยแก๊ปได้ยังไงมั่งล่ะเนี่ย
4: นึกออกแล้วค่ะกึกนึกวิธีที่จะช่วยแก๊ปได้แล้วค่ะขั้นแรกก็ต้องทำข้าวผัดซอสก่อนให้สีออกแดงๆเบต้าแมนเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยปอกลงไปบนกล่องข้าวตกแต่งรูปร่างให้ดูคล้ายๆส่วนหัวของเบต้าแมนซะ

0: เขียวๆข้างบนหัวนี่แหละครับ
1: แถบเขียวๆแบบนี้แล้วก็ใช้ผักกาดตัดเป็นแถบแปะลงไปได้เลย
0: แล้วส่วนเขาแฉกๆเหลืองๆกับขอบตานี่แหละครับ
1: เอาไข่ทอดมาตัดเป็นเขาแฉกๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปบนหัวเบต้าแมนซะไงแล้วใกล้เคียงเบต้าแมนแล้วหรือยังเราใช้เส้นลูกชิ้นปลาแล้วกันนะตัดเป็นแถบปากแบบนี้แล้วก็ตัดลงไปตัดแค่นี้ก็ได้กล่องข้าวลูกเบต้าแมนแล้ว
0: ว้าวสุดยอดไปเลยพี่กุ๊กเบต้าแมนจริงๆด้วยล่ะครับ
1: ที่จะเติมผักกาดแก้วเข้าไปเป็นแบ็คแล้วเติมไก่ทอดเป็นชิ้นๆกับไส้กรอกลงไปหน่อยให้มีเนื้อสัตว์บ้างแล้วก็มะเขือเทศแครอทบรอกโคลีต้มแค่นี้ก็เรียบร้อยสำเร็จแล้วข้าวกล่องที่มีแค่กล่องเดียวในโลกรับรองว่าไปซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนแค่นี้พอจะเอาไปอวดเพื่อนๆได้หรือยัง
0: ได้แน่นอนครับขอบคุณมากนะครับพี่กุ๊กที่ทำให้ผม

0: ความคิดสร้างสรรค์นิดหน่อยจากของธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นของพิเศษได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียตังค์ซื้อของแพงๆเลย อยากรู้จังเลยว่าถ้าเพื่อนๆแก๊ปเห็นกล่องข้าวนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
1: ว้าวเจ๋งไปเลยฮะ
2: เฮ้ยนั่นสิเจ๋งสุดๆเลยอ่ะ
3: ของนายพิเศษไม่มีขายที่ไหนอ่ะ
2: เจ๋งกว่ากล่องข้าวลายเบเตอร์แมนธรรมดาธรรมดาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: โอ้ยเมื่อวานอ่ะทุกคนยังชมกล่องข้าวของฉันอยู่เลยทำไมวันนี้ตกกระป๋องซะแล้วเนี่ยเฮ้ยจ๊ะพวกเนี้ยขอให้พี่นายทำข้าวกล่องเผื่อฉันกล่องนึงได้ไหมอ่ะฉันอยากได้มั่งอ่ะ
1: ฉันด้วยฉันด้วยพวกเราเป็นแก๊งเบต้าแมนเหมือนกันขอฉันด้วยกล่องนึงนะ
4: เออไม่รู้สิต้องไปถามพี่คุกดูก่อนนะ
0: ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่ทำเผื่อให้ก็ได้จะเอาไลน์ไหนก็ได้บอกมันเลย
3: จริงเหรอครับถ้างั้นผมขอไลน์นี้ไลน์นี้เออแล้วก็ไลน์นี้ด้วยเอาทั้งหมด20ไลน์20กล่องเลยครับ
0: ฮะ20กล่อง
1: ส่วนผมก็ขอไลน์นี้ไลน์นี้แล้วก็ไลน์นี้ด้วยนะครับ
0: โอ๊ยมันเยอะไปแล้วอ่ะเอ้ยอยู่ไม่ได้

0: อนศิลป
1: ์แล้วนี่โอ้โหได้คะแนนยังอยู่ในนี้อยู่ได้คะแนนอยู่เอาละสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่พี่โจประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเกมใหม่ๆเอาไปเล่นกับหลานๆน้องๆข้างๆบ้านนะครับจะบอกว่าน้องเคยเล่นกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับลูกคางนะครับที่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหมุนบนกระดานที่มีแถบสีอยู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเคยเล่นลูกคางแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ามีลูกคางแบบนี้อยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับคิดว่าบางคนมีแต่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาอะไรนะครับพี่โจประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับนี่เลยนะครับเพียงแค่เรามีนี่ครับลูกปิงปอง

0: แล้วก็ฝาของกระป๋องหรือว่าขวดที่เป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมร่างกันให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะรวมร่างกันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับตรงนี้ในมือพี่โจนะครับมีลูกปิงปองกับฝาตรงนี้อยู่นะครับเริ่มด้วยการลากเส้นที่ลูกปิงปองของเรากันก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งลูกตรงนี้นะครับของลูกปิงปองนะครับพอลากเส้นเสร็จเรียบร้อยไปตัดครับนี่อันนี้เราก็รอไว้ก่อนคราวนี้มาระบายสีครับใช้สีแอคริลิกนะครับจะใช้สีเหลืองระบายไปบนฝาตรงนี้นะครับระบายไปเรื่อยๆจนสีแห้งสนิทระบายทับอีกสักชั้น2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับระบายด้านในด้วยนะครับคราวนี้มาระบายลูกปิงปองกันบ้างพี่โตใส่สีแดงเข้าไปแล้วกันอย่างสีแดงตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้นะครับตอนที่ระบายไปเนี่ยสีมันอาจจะดูแวววาวเงาเงานิดนึงแต่พอสีแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับด้านๆออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มากะระยะประมาณดูตรงนี้นะครับทากาวแปะแต่ก่อนที่จะทากาวแปะนะครับพี่โตตกแต่งลวดลายไปก่อนเลยดีกว่านะครับคราวนี้วิธีการตกแต่งลวดลายจะใช้สีสันต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุดๆนี้นะครับแล้วก็สีชมพูอ่อนสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนก็ใช้สีส้มนะครับเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนเอาละประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นำฝาหรือว่าปลอกของปากกาเมจิกของเราเนี่ยที่หมดแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาปากกาเมจิกของเราตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยถ้าเราเอาฝาเขามาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวพอไส้ปากกาโดนลมไปนานๆมันจะแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตแนะนำว่าให้ใช้ปลอกปากกาจากปากกาที่หมึกหมดแล้วนะครับจะมีอันที่หมึกหมดแล้วอันนึงนะครับคราวนี้ก็มาทากาวแปะกันดีกว่าให้ถ่วงน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางกลางคราวนี้ก็มาทากาวที่ฝาด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปเอาละครับแปะลงไปตรงกลางกลางเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับรอให้กาวแห้งครับผมพอกาวแห้งออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละตัวลูกข่างของเราเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาทำจานรองกันดีกว่านะครับใช้กระดาษลังครับใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของพี่โตก็มีฝาของกล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลากเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเพิ่มเติมนะครับน้องก็อาจจะไปหาจานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นที่เล็กลงมาตรงเส้นขอบในการตัดเส้นให้คะแนนกันตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาสีสันอะไรยังไงมาระบายให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจะระบายทับลงไปก็ทับลงไปแนวแถบตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนเยอะสุดใส่สีแดงเข้าไปข้างในสีชมพูนะครับคราวนี้เป็นสีน้ำเงินเอาละครับก็ระบายให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่พี่โจเว้นไว้เนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงสีแดงกับสีชมพูก็แห้งดีแล้วนะครับสีมันก็จะไม่มาผสมกันกลืนกันแล้วสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ระบายให้เต็มวงเสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บเราก็อาจจะใส่สีในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปว่าอยากใส่เป็นสีอะไรนะครับพอแห้งเสร็จระบายเรียบร้อยครบทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองนำลูกข่างของเรานะครับมาลองหมุนดูนะครับว่ามันจะอยู่ในสีไหนอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ

0: สมมุติว่าเราออกแบบเพิ่มเติมให้มันแบบดียิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนี่ครับโจใช้เป็นแผ่นซีดีครับผมนี่แล้วใช้ลูกปิงปองแปะลงไปนะครับกับตรงกลางด้านล่างนี้แล้วก็เป็นฝานะครับนี่เห็นไหมครับตัวทำมาอีกอันนึงคราวนี้ไม่ได้ระบายสีด้านในแต่ระบายสีด้านบนตรงนี้นะครับสีที่ใช้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแทนที่จะเอาสีมาแต้มเติมเข้าไปใช้เป็นเชือกครับเชือกที่เป็นสีต่างๆนะครับเห็นไหมครับเทคนิคการเล่นต่างๆตรงนี้นะฮะแค่อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเกมนะครับแล้วเอาไปสนุกกับเพื่อนได้จริงๆน้องๆไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราลืมวิธีการที่เราจะทำงานศิลปะแบบง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับเอาละครับใครที่มีไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาอวดกันอยากจะมาให้พี่โจแล้วก็ทีมงานสอนศิลป์ได้ดูหรือแม้แต่สมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นได้ดูนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามีใครส่งชิ้นงานหรือว่าผลงานอะไรมาอวดกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูจดหมายของน้องเด็กชายเหนือชนเงินขาวนะครับป.3/2เขียนลายมือสวยมากเลยนะครับลายมือเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับบอกว่าชอบดูทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นนะครับชอบดูสอนศิลป์บอกรายการที่ทำให้เด็กๆมีจินตนาการในการวาดภาพอีกด้วยนะครับปั้นดินน้ำมันพับกระดาษรู้สึกสนุกมากๆครับเนี่ยแล้วก็มีผลงานมาอวดพี่โจเลยนะครับจากเด็กชายเหนือชนเงินขาวป.3/2โรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวฤทธรพุทธิชาตินะครับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายแล้วก็ตัวน้องยาหยีถือรูปกระต่ายมาบังหน้าตัวเองแต่ว่าก็แอบเห็นฟันยื่นมานิดนึงแล้วว่าเป็นยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล1/3เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsin ครับอีเมล @sonsin @thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายที่ส่งมาอวดชิ้นงานแบบนี้นะครับเหมือนกับน้องเหนือชนที่ส่งมาก็ตู้ป.น.12ปน.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าชนกับน้องๆหลานๆข้างๆบ้านก่อนจริงๆเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆกับน้องๆแบบนี้เนี่ยพี่โจรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังเยอะดีนะครับไม่รู้ว่าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราจะมีพลังในการทำงานศิลปะพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างนี้เยอะหรือเปล่าถ้ามีล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับย่า

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: ย่อยอะไรกันเล่าทำไมถึงขึ้นมาได้แบบนี้ฉันยังไม่ทันได้ขันเรื่องเลยนะคุณพระอาทิตย
1: ์อ้าวขอโทษทีนะคุณไก่วันนี้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยขึ้นมาเร็วไปหน่อยนะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนติดกันเลยนะ
0: เชิญไม่รู้ไม่ชี้ล่ะฉันอุตส่าห์ซ้อมขันตั้งแต่เมื่อวานสื่นชนะรู้ไหม
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับลงไปใหม่ให้อีกรอบนึงก็แล้วกันนะ

0: เดี๋ยวสิเมื่อกี้น่ะยังไม่ใช่เสียงของฉันนะ
1: อรุณสวัสดิ์จ้าวันนี้เป็นตอนพิเศษที่ยาวถึง2ตอนด้วยกันอย่าลืมดูกันนะเด็ก
2: ๆโอ้นายโอ้นาย
3: โอ้นาย
4: แบบนี้แขกหวานก็ต้องเป็นคนหานะส่วนพวกเราก็รีบไปซ่อนกันเถอะ

0: ด็กๆจ้าหืมช่วยมาทางนี้กันเดี๋ยวนึงสิจ้า
1: ฮะ
2: คุณโป
0: คือว่าวันนี้คุณปู่ของฟักทองเขาเดินทางกลับมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็อยากจะพาฟักทองไปทัศนจรทางทะเลสัก 2-3 วันป้าก็เลยจะขอพาตัวฟักทองกลับไปก่อนจะได้ไม่เจ้าเด็ก
3: ๆได้เลยค่ะ
4: เราไปเล่นกันต่อค่ะ
5: มาโถแล้วเจ้าจะไปไหนของเจ้าฟักทอง
2: คือว่าผมยังเล่นกับเพื่อนไม่เสร็จเลยครับ
5: โอ้ยหลานช่างเป็นเด็กที่รักเพื่อนมากอย่างที่แม่ของหลานบอกเอาไว้จริงๆด้วยนะเอ้ยเอาเถอะถ้าอย่างนั้นนี่นะปู่จะพาทุกคนไปด้วยกันทั้งหมดเลยก่อนแล้วกัน
0: แต่ว่าแบบนี้คุณพ่อจะดูแลไหวเหรอคะเด็กตั้งหลายคน
5: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปู่มีผู้ช่วยมือดีอยู่พวกหลานรีบกลับไปขออนุญาตพ่อแม่ของพวกหลานให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วค่อยตามมาเจอกับปู่และฟักทองที่เรือของปู่ที่จอดเอาไว้ที่ชายหาดก็แล้วกันนะอย่าช้าล่ะ
3: เย้
6: ใ
3: จเย็น
6: เ
5: อาล่ะเมื่อมาพร้อมกันแล้วปู่ก็จะขอแนะนำให้พวกหลานรู้จักกับลักกี้ผู้ช่วยของปู่มือดีมากลักกี้เนี่ยเขาเป็นนกเพนกวินสีทองที่มีถิ่นกำเนิดลึกลับมากและมีความสามารถพิเศษหลายอย่างด้วยกันทีเดียว
0: บินให้ดูหน่อยสิจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
7: โอ้ยนี่เขียวหวานนกเพนกวินน่ะเขาบินไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ร้องจิ๊บจิ๊บหรอกนะ
5: ก็ปู่บอกแล้วว่าลักกี้นะมีความสามารถพิเศษหลายอย่างไงลืมแล้วเหรอบอกมาตะกี
4: ้
7: น
4: ่
7: าร
4: ัก
7: มาก
5: การเดินทางท่องเที่ยวไปในท้องทะเลน่ะแม้จะสนุกแต่ก็มีภัยอันตรายมากมายดังนั้นปู่หวังว่าพวกหลานๆจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆที่ปู่จะมีให้ต่อไปอย่างเคร่งครัดและจะไม่ทำอะไรที่จะสร้างความหนักใจให้ปู่และก็ลักกี้เขานะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ออกเดินทางกันได้เลยเอาละหลานๆปู่จะให้ยืมกล้องสองทางไกลไปส่องดูทิวทัศน์กันนะแต่ว่ากล้องนะมีแค่ตัวเดียวดังนั้นพวกหลานๆต้องทำยังไงรู้ใช่ไหม
3: เขาทำกันอยู่ค่ะ
5: ดีมากเอาไป
7: หัวเห็ดอยู่ไกลจังเลยอะ
8: อ๋อนี่น่าเขาถึงเรียกว่ากล้องสองทางไกล
4: เย้ย
7: ผิดด้านแล้ว
5: ฉลาด
2: นั่นคุณหวานใช่ไหมครับปู่
5: อ๋อไม่ใช่หรอกนั่นคุณหมึกตั้งหากล่ะ
7: แต่ว่าคุณปู่ของฟักทองครับผมว่าหน้าตาแบบนั้นนะน่าจะเป็นคุณหวานมากกว่านะครับ
5: หน้าตาอย่างนั้นน่ะใช่แต่ว่าเจ้าตัวนั้นน่ะไม่ใช่
9: แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่ว่าดูยังไงก็เป็นคุณหวานชัดๆเลยนะคะคุณปู
5: ่เห็นไหมล่ะ
7: งงเลย
8: ฮะนู่นมีปลาบินด้วย
9: ไหนขอดูด้วยสิ
2: บินได้
7: นั่นนะไม่รู้เหมือนกันมันแปลกดีนะ
5: เห็นไหมล่ะปูบอกแล้วสัตว์ทะเลแถวนี้น่ะขี้เล็กออกจะตายไปอย่างปลาฉลามนั่นน่ะที่จริงแล้วก็คือเต่านะส่วนที่ดูเหมือนปลาบินพวกนั้นน่ะที่จริงแล้วน่ะเป็นของเล่นของลูกคุณโลมาเขา
3: เย
8: ้น่ารักจังเลยอ่ะ

0: เอ๊ะแล้วนี่พวกเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันหรือครับขนโป
1: จริงสินะกูยังไม่ได้บอกกับพวกหลานๆเลยนี่นะพวกเราน่ะกำลังมุ่งหน้าไปตามแผนที่นี้กัน
2: แผนที่เหรอคะแต่ว่าเปลือกหอยนี่ดูยังไงก็ไม่เหมือนแผนที่เลยนี่คะคุณปู
1: ่คอยดูกันให้ดีนะพวกหลานก็คือความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของลักกี้มนคลายเปลือกหอยยังไงล่ะ
3: แล้วแผนที่นี้บอกทางไปที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่นี้ก็คือลายแทงบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์ของโจรสลัดฟันดำหลานกูจะกลัวจะถูกหาว่าฟันดำเหมือนโจรละสินะ
2: แล้วตัวอะไรครับคุณปู
1: ่ไหนขอดูก่อนนะซูมซูมเจ้าพลักเห็ดพามาถึงที่นี่เชียวนะลักกี้เร่งเครื่องหนีเต็มกำลัง
0: ไม่ต้องหนีด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่แผนที่เนี่ยปู่ใช้เวลาหลายปีในการค้นหาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อสืบหาเบาะแสของมันและในที่สุดปู่ก็ได้มันมาจากเกาะร้างแห่งหนึ่งแต่แล้วปู่ก็พบว่าเกาะแห่งนั้นอยู่ในอาณาเขตการดูแลของคราเคนแล้วตั้งแต่นั้นคราเคนก็ตามปู่กับลักกี้มาโดยตลอดแต่อย่าหวังว่าจะจับตัวกัปตันพับกินได้ง่ายๆเลยนะเจ้าคลาร์กเท
4: นกัปตันพับกิน
1: ใช่แล้วนี่คือชื่อที่ปู่ฉันในการเดินทางผจญภัยเหล่านั้น
4: โอ้โหสุดยอด
1: เท่ด้วยเดินหน้าเต็มกำลัง

บีบอยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้เจ๋อส

0: ลัดผักผจญภัยภาค2
1: ตามที่หลายแห่งบอกไว้สมบัติถูกซ่อนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งบนเกาะนี
2: ้เอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้ำไหนล่ะครับคุณโป
1: นั่นสินะนึกออกแล้วคราวที่แล้วที่ปู่ไปพบเปลือกหอยแผ่นที่สมบัติเนี่ยบนหีบใส่เปลือกหอยมีสัญลักษณ์แบบนี้เขียนอยู่ด้วยครั้งนี้พวกเราก็คงจะต้องสำรวจหาถ้ำที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่เช่นกันมีใครสงสัยอะไรอีกไหม
3: ไม่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ลุยกันเลย
4: เย
5: ้โอ้ยงงงงงง
0: เดี๋ยวครับคุณปู
1: ่มีอะไรเหรอ
0: ข้าพ่อก็สงสัยว่าถ้ำที่พวกเราเข้าไปตามหาเนี่ยใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าครับ
1: ปะโถ่อยู่ใกล้แค่นี้เองเหรอแบบนี้จะเข้าไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
2: งั้นเดี๋ยวผมจะผลักหินออกให้เองครับคุณโป๋เฮ้ย
1: เรื่องบางเรื่องก็ดูเหมือนจะเกินกำลังของเราใช่หรือเปล่าล่ะฮะ
2: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับโบ
1: พวกเราเนี่ยนะมาช่วยกันค่อยๆคิดหาทางออกกันดูก็แล้วกันนะเพื่อจะได้ผลแต่เงียบชะ
0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยเหรอ
1: จริงด้วยสิเคยได้ยินมาว่าเด็กคนนี้สามารถควบคุมผึ้งได้บางทีเขาอาจมีวิธีดีๆในการเปิดปากถ้ำโดยให้พวกผึ้งช่วยก่อนได้อันเนี้ยนะ
0: พี่ผึ้ง
6: ฉันคือกัปตันเขียวหวาน
1: พร้อมโอ้โหจริงจังกันหน่อยสิพวกหลาน
0: คุณพึ่งเขาบอกว่าถ้ำเนี้ยยังมีทางเข้าอีกทางนึงด้วยล่ะครับคุณปู
1: ่ยังงั้นหรอกเหรอ
0: ผู้พึ่งบอกว่าเนี่ยเป็นทางเข้าอีกด้านหนึ่งครับคุณปู
1: ่พวกเราก็ลองเข้าไปดูกันเลยระวังตัวกันให้ดีด้วยล่ะทุกคนนะตามมา
2: เฮ้ยพวกเรามากันถึงที่นี่ได้ก็แสดงว่าพวกเราต้องเป็นคนเก่งนะ
1: ไอ้เดี๋ยวไม่ทันละเห็นไหมล่ะมันเป็นกับดักนะ
4: กับดักเหรอ
1: ใช่แล้วต่อไปทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกรู้ไหม
4: ครับ
1: ตามมาเข้ม
4: ข้างหน้าคือถ้ำสมบัติแล้วล่ะดีใจ
2: ส่งเสียงดังๆกันได้เลยชัยย
7: อเบาๆสิ
1: เบาหน่อย
2: โอ้โห
0: เงินเงิน
1: เงินเงิน
0: เงินเงินเงินเงินเงินเงินเงิน
1: นั่นไงล่ะเจอแล้วอยู่นี่เองเอาละพวกเรากลับกันเถอะ
7: ฮะแล้วคุณปู่จะไม่เอาสมบัติพวกนี้ไปด้วยเหรอครับ
1: ปู่ได้สิ่งที่ปู่ต้องการแล้วสมุดบันทึกเล่มนี้ไงล่ะหลาน

เก่งมากพวกหลานๆทุกคน

0: ลยนะ
1: คุณพาเข้มใจดีที่สุดเลย
0: ขอบใจเจ้ามากนะอย่าลืมแรงฟันก่อนนอนนะเพื่อสุขะอนามัย
2: คุณปู่ครับแล้วมีอะไรเขียนอยู่ในสมุดบันทึกเล่มนั้นหรอครับ
0: กาละครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนแม่เป็ดตัวหนึ่งฟักไข่ลองไข่ทั้งหมดก็ฟักออกมาเป็นตัวยกเว้นอยู่เพียงฟองเดียวแต่แม่เป็ดก็ยังเพียรพยายามกอกไข่ต่อไปจนกระทั่งไข่ฟองนั้นฟักออกมาเป็นลูกเป็ดที่แตกต่างจากลูกเป็ดตัวอื่นทำให้ลูกเป็ดตัวอื่นพากันรังเกียจไม่ยอมเล่นด้วยเมื่อปู่บังเอิญไปพบกับมันเข้าก็เลยรู้สึกสงสารจนต้องเก็บมันเอามาเลี้ยงหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นเป็นหงส์ขาวที่สุขภาพแข็งแรงและแล้ววันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นเป็นนกชนิดอื่นจริงๆแต่ทว่ามันไม่ใช่หงส์ขาวลูกเป็ดที่เรตัวนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นเพนกวินสีทอง
3: ลัคกี้เหร
0: อถูกแล้วล่ะปู่ก็เลยต้องช่วยมันสืบหาและในที่สุดปู่ก็ได้ข้อมูลมาว่าโจรสลัดฟันดำเคยไปยังดินแดนของเพนกวินสีทองมาแล้วและน่าจะเขียนบันทึกถึงวิธีการเดินทางเก็บเอาไว้ด้วยปู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาสมุดบันทึกของโจรสลัดฟันดำเล่มนี้นับแต่นั้นมายังไงล่ะ
2: อ๋อมีหน้าล่ะคุณปู่ถึงไม่ได้สนใจสมบัติอย่างอื่นเลย
0: ใช่การที่ปู่ได้ช่วยเหลือลัคกี้ที่เป็นเพื่อนรักของปู่มันก็มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดแล้วล่ะ
4: คุณปู่ครับผมขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอบคุณคุณปู่นะครับนี่เป็นการเดินทางที่สนุกมากเลย
0: อย่างนั้นหรอกเหรอถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ
1: แล้วเมื่อไหร่คุณปู่จะกลับมาหาพวกเราอีกครับ
0: ปู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะเพราะว่าหลังจากพาพวกหลานๆกลับไปส่งที่บ้านแล้วปู่ก็จะออกเดินทางไปยังเกาะเพนกวินสีทองตามที่บันทึกเขียนเอาไว้
4: คนปู
0: ่เบาแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีนะรู้ไหม
3: คุณ
0: ปู่จะขออะไรพวกเจ้าสักอย่างนึงจะได้ไหมล่ะ
2: อะไรล่ะครับคุณปู่
0: คือว่าเพลงที่พวกเจ้าร้องเมื่อตอนขามมาน่ะกูอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งจะได้หรือเปล่า
3: ได้แล้ว

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
2: เขาไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
1: หล่อ
2: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
3: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
2: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: เจ็ดครับ
2: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้ไง5ไปอีก5ไปไหน
1: ก็ชู7อย่างนั้น

0: ใจอย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชูเจนอย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
1: เลี้ยงง่ายครับ
0: ครับ
1: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
0: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดนั้นในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างน
0: ี้ครับผม
1: ครับผม
0: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเริ่มกินจริงก็พูดว่าแป๊บเดียวครับ
0: ครับ
2: แม่ยังไงครับ
0: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นน่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
0: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะ
3: เด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร
4: ์ครับสวัสดีครับ
5: น่ารักจังเลย
4: สวัสดีครับพี่หอย
0: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
0: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
4: ครับมีพี่ครับ
0: มีพี่ชื่อ
4: พี่ชายชื่อออโต
0: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
4: ใช่ครับ
0: คุณพ่อทำอะไร
4: ทำขายอะไหล่รถมือสอง
0: รถมือสอง
4: ใช่ครับอะไหล่รถ
0: อะไหล่รถนะครับ
4: ครับ
0: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
4: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
0: คนแรก
4: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
0: ครับ
4: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
0: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
4: ขรึม
0: มา
4: แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
0: อ
4: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
0: ี้
4: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
0: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
0: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
0: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
4: ตรงตรงเลย
0: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่คร
0: ับเอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
4: ครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเถอะลูกครับ
7: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ

0: เขียน
1: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
2: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวให้พ่อนั่งด้วย
6: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
5: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
6: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
5: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
6: สนุกครับพ่อคลายเครียด
5: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
7: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
1: ้นั่นแหละครับทั้ง2เรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยละกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง AB และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับผม
8: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
8: ใช่ใช่
1: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
8: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
1: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
8: ใช่ใช่
1: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
9: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อให้หยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
1: เราหยุดเล่นไหม
9: ไม่เลย
1: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
10: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้ว

0: เขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขาเลือดสาดเนี่ย
1: ครับ
0: เหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
1: ใช้คุยเอา
0: ใช้คุย
1: ถ้าห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
0: ไม่ได้
1: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อเบียร์ฮะ
2: เพราะบีดีกว่าเอนิดนึงครับ
1: บีดีกว่าเอนิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมากบีดีกว่าเอนิดนึงนิดขนาดไหน
2: ขนาดนี้ครับ
1: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดีบีดีกว่าเอขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
2: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
1: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
2: Minecraft ก็คือเกม
1: อะไรครับ
2: ที่มีบล็อกค่ะครับ
1: ที่มีบล็อก
2: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
1: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
2: หมายถึงบล็อกก็คือ
1: บล็อก
2: ขุดครับ
1: ขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
2: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
1: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในYouTube อะครับที่เป็นแคทเกมเวลา
1: ส่วนแบบคำพูดแบบมันนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้ง2ทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
2: นั่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองนั่นหลันก็ไม่เห็นว่าจีมีคำหยาบตรงไหนหลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
3: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
4: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
3: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
4: ป้าคะแต่คลิปนี้มันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้ารัฐรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะเอ้าไปไหนแล้วล่ะรันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
5: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
6: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมนี้เล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
5: รู้จักครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
6: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไง
7: จากสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นเพราะสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเอง

0: นะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นล่ะครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
2: เก่งมากครับ
1: เข้าไปตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
3: ก็บอกใหม่ไม่เท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
4: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสม400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีม Motor Ranger แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
5: ยัง
1: นะฮะอันไหนคุณพ่อลองกดน้องเบสกดดิ
5: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้นี่ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
4: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง

191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่กิ่งนันนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวาน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำคร่ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: หมิ่นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
5: สวัสดีค่ะคุณ
6: หมอดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
5: คันแรกค่ะ
6: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
5: ไม่มี
6: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
5: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

0: ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่ให้พ่อฟังหน่อยเถอะครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนครรภ์ใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนเป็น3กิโลกว่าเตะทีบทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายรายที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบล่วงหน้าก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุตเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ยกมืออ
4: ย่างพี่มา
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุตเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อมีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอันต้าซาวแล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
12: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยแกล้งว่าเป็นอันตรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
7: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
6: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย
4: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องนะตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
6: คือหมอฤทธิ์คือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัสหน้าท้องอ่ะไม่ใช่ไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
4: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
6: ใช่ค่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
6: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
4: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติและก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับเราก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลูกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งหนึ่งการคลอดครั้งต่อไปต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
6: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
4: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
6: ค่ะ
4: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูล นะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
6: คู่แรกนะคะ

0: ามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่บางแคกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นทุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
1: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
0: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
2: ก็ต้องทำ
0: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
2: ก็เหนื่อยถ้าเขาเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ไม่อะไร
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
2: เขามี
0: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
1: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าอุ๊ยแม่ซาววันนี้แม่เห็นขาหนู2ข้างเห็นแขนหนู2ข้างเห็นหัวหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างนี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได้
3: แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
0: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
1: ตั้งใจไว้ว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู้อีกอย่างก็คือเหมือนจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกมั้ยครับ
2: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
2: ก็มีความกังวลมากขึ้น
1: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
2: ก็เรื่องกลัวคลอดกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
1: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
2: กลัว
1: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
2: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
1: ครับผม

0: ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
1: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: แบบธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: ประมาณแสบขัดตกเขาอะไรเง
0: ี้ยไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเงี้ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: หมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในอาการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็เลยบอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: เชิญครับเชิญครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวมาไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ4-5ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายแล้ว
3: ปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอประมาณดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นนอนบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรนะครับเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนแค่อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะนัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
5: ครับผม
2: นะครับ
5: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะ

0: รุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอได้ที่สำคัญนะครับคนในครอบครัวควรที่จะหมั่นให้กำลังใจกันและกันครับ
1: แป๊บเดียว5 นาที 5 นาที
2: ตอนหน้าลุ้นระทึกกับการคลอดของ2คุณแม่มือใหม่

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีได้
1: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะ

0: ที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันจันทร์12เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศรานะคะเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต
0: ์ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะกับอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่าน
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะขออนุญาตรดน้ำดำหัวอาจารย์ด้วย
0: เดี๋ยวนะคะวันนี้หนึ่งเดียวนะคะพี่หนุ่มหล่อนะคะแล้วอาจจะเป็นขวัญใจของสาวๆในห้องส่งแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเพราะว่าวันนี้มาพร้อมด้วยเรื่องข้อกระดูกอะไรต่างๆความปวดเมื่อยนะคะอาจารย์หมอก๊อฟค่ะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะสวัสดีอาจารย์หมอก๊อฟนะคะ
2: อ
1: าจารย์สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ทราบข่าวว่าอาจารย์เตรียมท่ากายบริหารอะไรต่างๆมาให้น้องดาวเยอะมากเลยหลายท่านะ
1: ใช่แต่ตอนนี
3: ้เอาไว้ให้เล่นตอนช่วงสงกรานต์อีก3วันที่เหลือฝึกบริหาร
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงกรานต์ปีนี้เขาอาจจะไม่ให้สาดน้ำหรือว่าไม่ให้เล่นกิจกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงกับโควิดเราก็จะต้องไปทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่บางทีลุกนั่งเข้าวัดเข้าขับ
3: จะลดตลอดเวลา
1: ก็คืออาจจะมีแบบท่ากายบริหาร
3: สำหรับหลายๆคนวันนี้เตรียมมาให้พี่ดาวเต็มที่เลย
0: เดี๋ยวให้ดาวสาธิตให้ดู
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าในช่วงแบบนี้เวลาที่หยุดเยอะๆหยุดยาวอุบัติเหตุความฉุกเฉินทั้งหลายที่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล
1: สงกรานต์น่ะเขาเที่ยวกัน
0: ใช่แต่อาจารย์หมอนัท
1: ไม่ได้เที่ยวแน่นอน
0: นะคะเพราะว่าต้องเฝ้าห้องฉุกเฉินนะคะอาจารย์แพทย์หญิงวิจิตราเลี้ยงสว่างวงภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สดีค่ะ
0: วันนี้สดใสนะคะคุณผู้ชมว
5: ันนี้
0: ต้อนรับสงกรานต์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะวันนี้คำถามของเรานะคะที่รวบรวมมาจากรายการในทุกวันเชื่อไหมคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกทุกวันนะคะเก็บรวบรวมมาให้วันนี้เราเห็นว่าเลิกงามยามดีจะปีใหม่ไทยเราก็เลยเอาคำถามมาให้อาจารย์หมอก๊อฟตอบให้คุณผู้ชมจะได้พักผ่อนปีใหม่
1: ทำไมสีหน้าอาจารย์ก๊อฟดูกังวล
3: กังวลเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะออกแต่งตัวจากบ้านเนี่ยคิดออกเลือกเสื้อผ้าในตู้นี่คิดแล้วคิดอีกว่าจะใส่ชุดไหนมาวันที่12
1: อาจารย์ทำไมอ่ะอาจารย์อยากใส่
3: ในตู้
1: ทำไมอาจารย์ไม่ใส่ลายดอก
3: ใช่ไงในตู้มีเสื้อขาวกับลายฟ้า
0: เออนะก็เลยเลือกใส่สีนี้มา
3: เพราะ
1: อาจารย์ก๊อฟไม่อ่านลายกลุ่มเขานัดกันขาวฟ้า
3: เดี๋ยวกลัวใจทางบ้านเห็นผมใส่เสื้อขาวฟ้าก็มันจะดูหน้าสดลบจริงขึ้น
0: สดใสเลยแต่สดใส
3: แต่ว่าอาจารย์แต่งนี่น่ารักมาก
5: เราอ่านลายกลุ่มก็ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่คือไม่ว่าอาจารย์ก๊อฟนะคะจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรคุณผู้ชมค่ะคำถามเนืองแน่นตลอดเป็นโรคที่ฮอตฮิตมากในเป็นขวัญใจของแฟนๆรายการลัดคิวหมอเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้น
3: กำลังลุ้นอยู่ว่าคำถามแรกจะเป็นทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือว่าอะไร
0: คุณได้สิทธิ์นั้น
3: ค
0: ือไม่ใช่คำถามของฉุกเฉินค่ะ
1: อยากทราบว่า
3: ครับ
1: อยากทราบว่า
0: ว่า
3: ลุ้นนะครับ
5: เดี๋ยว
3: ลุ้น
5: หนูลุ้นด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ไม่ใช่ออกลอตเตอรี่นะเป็นคำถามผู้ชาย
3: ครับ
1: เป็นรองช้ำได้ไหม
0: โอ้โหนั่นไงไม่ใช่ฉุกเฉินเลยเห็นไหม
1: คุณภาวิทย์อายุ35ปีนะคะส่วนสูง172น้ำหนัก96อาจจะค่อนข้างน้ำหนักเยอะนิดหน่อยนะคะตอนนี้รู้สึกปวดเท้ามากครับเวลาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็จะรู้สึกปวดเท้าอยากทราบว่าต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ผู้ชายเป็นได้โรครองช้ำเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่แยกเพศนะครับโรครองช้ำเป็นโรคที่

0: เกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบของบริเวณส้นเท้า
1: ค่ะ
0: นะครับตรงบริเวณส้นเท้าเราก็จะมีกระดูกส้นเท้าใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นก็มีไขมันชนิดพิเศษนะฮะส้นเท้าเราจะมีไขมันชนิดพิเศษที่รองกระดูกส้นเท้าไม่ให้กระแทกกับพื้นโดยตรงซึ่งไขมันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวรับน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าเป็นแบบถ้าคิดง่ายๆก็เป็นสปริงเป็นโช๊คนะ
2: เหมือนฟองน้ำรองไว้นิ่มๆหรือโช๊ครถยนต์อย่าง
0: นี้เมื่อเราใช้งานเยอะนะครับทำกิจกรรมกระแทกบ่อยๆหรือว่าน้ำหนักตัวที่เยอะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานก็จะเกิดความเสื่อมของไขมันชนิดนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นอาการที่คนไข้จะบอกเป็นหลักๆเลยคือหลังตื่นนอนตอนเช้าจังหวะแรกก้าวแรกที่ส้นเท้าสัมผัสพื้นนะฮะ
1: โอ้เขาบอกว่าเจ
0: ็บมากเจ็บมากเจ็บมากนะครับแต่พอใช้งานไปสักพักหนึ่งจะใช้งานต่อได
1: ้
0: จะเจ็บมากเมื่อสัมผัสพื้นหลังตื่นนอนตอนเช้านะครับวิธีการปฏิบัติตัวรักษาก็นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นใครน้ำหนักตัวเยอะท่านก็ลดน้ำหนักลงนะครับใครที่ทำงานจะต้องใช้การเดินเยอะต้องทำกิจกรรมที่มีการกระแทกบริเวณส้นเท้าก็แนะนำให้ใช้รองเท้าที่มีคุณภาพในการซัพพอร์ต
1: เรีย
0: กว
1: ่า
0: ประ
1: คอง
0: รองเท้าสุขภาพจะวิ่งก็ใช้รองเท้าวิ่ง
1: โดยเฉพาะ
0: จะเล่นกีฬากระโดดก็ใช้รองเท้าให้เหมาะกับกิจกรรมกีฬา
1: เขาจะมีเทรนนิ่งรองเท้าวิ่ง
0: ใช่ครับ
1: รองเท้าตีแบดก็คือจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้รองเท้าให้เหมาะสมกับกิจกรรม
0: นอกจากนั้นนะฮะก็การช่วยลดอาการปวดที่บ้านเช่นการประคบเท้าในน้ำอุ่นหล
1: ัง
0: ตื่นนอนตอนเช้าสัก10นาทีก่อนเข้านอนสัก10นาทีในน้ำอุ่นก็จะช่วยลดการอักเสบได้แต่มีสิ่งนึงที่เราคุยกันบ่อยๆแล้วก็ได้หลายคนคิดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันคือกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีเอ็นร้อยหวายตึงด้วย
2: มันตึงเพราะอะไรคะมันเป็นเชื่อมกันเหรอคะ
0: มันเชื่อมกันเอ็นร้อยหวายเนี่ยฮะก็คือกล้ามเนื้อน่องถ้าใครคิดไม่ออกก็เวลาเป็นตะคิวอ่ะน่องจะตึงๆเกร็งๆปว
1: ดด้านหลัง
0: ใช่ครับ
2: ตรงนี
0: ้นะครับหน้าแข้งเรามีกล้ามเนื้อน่องที่เกาะด้านหลังเข่าแล้วก็ไปเกาะที่ส้นเท้าแล้วเอ็นร้อยหวายนะฮะส่วนปลายของกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเราเรียกเอ็นร้อยหวาย
2: จะสัมพันธ์กัน
0: ใช่ครับแล้วก็ไปต่อเนื่องกับเอ็นที่เป็นผังผืดของบริเวณฝ่าเท้ามีความสัมพันธ์กันนะครับคนไข้จะมีอาการตึงบริเวณของเอ็นร้อยหวายได
1: ้
0: นะครับแนะนำให้ยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายด้วยทำกิจกรรมการออกกำลังกายยืดที่กระดกข้อเท้านะครับทำไประยะยาวๆท่านก็จะ
2: ดีขึ้นนะเพราะว่ารองช้ำหลายคนคิดว่าเป็นเฉพาะเรื่องของการรับน้ำหนักแต่อาจารย์บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องเอ็นร้อยหวายตึง
0: ใช่
2: เวลามีอุปกรณ์ที่เขาจะเป็นแบบเหมือนสามเหลี่ยมแล้วให้ขึ้นไปยืนก็จะยืดเอ็นร้อยหวายได้
1: แต่เป็นแล้วเป็นนานนะอาจารย์บางคนเป็นปีเลยอยากฝึกไหมคร
0: ับมันมีท่า
1: เดี๋ยวนะ
0: โอเค
1: ทำไมอาจารย์ก๊อปพี่ดาวอยากให้พี่ดาวฝึกจังเลยอยากทำเนี่ยคือเรียนรู้ชอบ
0: ไม่อยากให้พี่ดาวเป็นโรคเอ็นร้อยหวาย
1: เป็นแล้วทรมานไงก็จะได้เนาะดูแลตัวเองไว้ต
0: ั้งแต่มีท่าสอนทั้ง 3-4 ท่า
1: น่าจะสักท่าขอสักท่า
2: คือวันนี้เรียนรู้ชอบอย่างนี้ว่าก่อนเข้ารายการเราคุยกันว่าคือชุดที่ใส่เนี่ยคือของพี่ดาวตอนเนี้ยกึ่งเข้าเฝือกล่ะเพราะว่าชุดพอดีรัดมากแต่ว่าสวยมาก
0: สวยมาก
2: ก็เลยพยายามจะให้อ
0: ยากจะให้พี่ดาวสวยโชว์ความสวยของหุ่น
2: ถ้าลุกแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแควกอย่าตกใจ เอาไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ต้องลงท่าสูงชันท่าเผื่อไว้สำหรับคนที่เป็นโรคแบบรองช้ำ
2: ง่ายๆยังไงได้จัน
0: ก๊อฟง่ายๆนะครับก็อย่างที่พี่ดาวบอกก็คือซื้อไม้ยืน
2: มันจะมีตาม
0: ไม้ยืนเอียง
2: ค
0: ่ะนะครับซึ่งไม้นี้ส่วนใหญ่ก็ปรับได้สองระดับนะครับท่านซื้อไม้แล้วก็เอาไปวางให้ชิดกับผนังหรือหาที่เกาะนะฮะอย่ายืนโดยที
1: ่ไม่มีที่เกาะ
0: ไม่มีที่เกาะนะครับเพราะว่าบางทีการทรงตัวมันไม่ดีก็ล้มได้ก็ไปยืนบนไม้ความลาดเอียงของไม้จะทำให้ข้อเท้าเนี่ยกระดก
2: ดีจัง
0: กระดกขึ้นแต่ในกรณีที่ไม่มีไม้นะครับก็ใช้ผนังบ้านเนี่ยฮะเป็นตัววางนะครับเอามือใช่ครับเอามือไปเกาะผนังไว้นะครับเท้าที่ต้องการจะยืดเอาไว้ด้านหลังนะครับ
3: เหมือนเวลาเรายืดออกกำลังกายหรอออกกำลังกาย
0: เดี๋ยวผมยืดให้ดูอะไรเง
1: ี้ย
0: ไม่อยากช่วยเห็นไหมสุดท้ายก็ไม่ให้พี่ดาว
1: เ
0: ล
1: ยก็เส้นเลื่อน
0: นะครับผมเอ็นร้อยหวายข้างขวาตึงใช่ไหมครับผมก็เอาขาขวาไว้ด้านหลัง
1: อันนี้คือเห็นไหมเห็นเนาะ
0: ไม่ได้ให้ดูไม่ได้ให้ดูปุงนะ
1: ไม่
0: ให้ดูขาแล้วก็ขาที่ปกติไว้ด้านหน้านะครับผมก็มีกำแพง
1: ด
0: ันค่อยๆ
3: ด
0: ัน งอเข่า
3: เป็นงอเข่าหน้าง
0: อเข่า
1: หน้าแต่ว่าขาหลังต้องตึงใช่ไหม
0: ส้นเท้าขาหลังขาเข่า
1: ที่เจ็บ
0: ต้องตึงแล้วก็ส้นเท้าก็จะ
1: ติดพื้น
0: ไว
1: ้
0: พอเรางอเข่าด้านหน้าปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการยืดเอ็นร้อยหวายไปในตัว

0: นะครับอ
1: าจารย์แต่สมมติบางคนบอกว่าได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนไหมคะบางคนมันไม่ตึงอ่ะหมายถึงว่ายืดขาไม่ได้ให้เอาส้นเท้าติดพื้นไว
0: ้ต้องส้นเท้าติดพื้น
1: แต่ได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆเป็น
0: ค่อยๆยืดไปนะครับอันนี้ก็ช่วยได
2: ้นี่คุณผู้ชมได้ท่าละกลับไปทำได้เลยนะคะแต่ว่ามีคนถามเป็นรองช้ำเคยเป็นไปแล้วเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหม
0: เป็นได้แน่นอนครับเป็นได้แน่นอน
2: ค่ะมาที่คำถามที่2นะคะคุณรจนาอายุ26ปี
0: รู้อีกแล้วครับ
2: เมื่อวาน
1: 15
2: เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานทำไมเดินสะดุดโอ้ยไม่ต้องเป็นอุบัติเหตุแน่เลยคุณผู้ชม
0: ไปฉุกเฉิน
2: นะเมื่อวานเดินสะดุดขาตัวเอง
0: ครับ
2: ทำให้ข้อเท้าพลิกค่ะ
0: โอเคครับ
2: แต่ยังเดินได้ปกตินะคะพอกลับถึงบ้านเนี่ยสังเกตว่าข้อเท้าบวมขึ้นแต่ไม่มากอยากทราบว่าต้องไปหาคุณหมอเพื่อทำการเอ็กซเรย์ในเบื้องต้นไหมหรือแค่ทายาแล้วนวดลดบวมลดช้ำก็พอค่ะฟังดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เนาะมันควรจะเป็น
3: ก็เดี๋ยว
2: ให้อาจารย์ก่อนนะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางแบบ
3: อาจารย์กอล์ฟ
0: ครับ
2: อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีเพื่อนเหมือนกันไปไหว้ศาลแล้วสะดุดระวังแล้วก็สะดุดแล้วก็พีกอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงดีในเบื้องต้น
3: ก็จริงๆข้อเท้าพีกอะค่ะก็เป็นได้เจอมากนะคะในแบบคนไทยก็ตามหรือโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย
2: ชอบใส่ส้น
3: สูงแล้วก็เดินเราจะได้ยินอย่างพาดหัวข่าวประจำก็คือนางงาม
2: ตก
3: เดินเสร็จปั๊บอ้าวข้อเท้าพีกเพราะว่าส้นสูงมากนะคะก็จริงๆข้อเท้าพลิกเนี่ยคือสาเหตุเกิดเนี่ยคือ1เวลาเราเดินบางคนเนี่ยเดินแบบไม่ระวังหรือว่าเดินในพื้นขรุขระก็ทำให้เกิดข้อเท้าพลิกได้
2: คือการทรงตัวไม่ดี
3: ใช่แล้วก็จะเจ็บบริเวณข้อเท้าคำถามที่เจอส่วนใหญ่ก็คือข้อเท้าพลิกแบบไหนล่ะที่หนูจะต้องมาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ก็สำหรับข้อเท้าพีกอะค่ะคือจริงๆข้อเท้าที่เจ็บนะคะส่วนมากเกิดจากเส้นเอ็นรอบข้อเท้าเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเล็กน้อยอาจจะแค่แบบมีการบวมอักเสบแต่ถ้าเกิดเป็นเยอะมากบางคนแบบล้มแรงแล้วก็ล้มมีการบิดเนี่ยอาจจะทำให้ข้อเท้านะคะเส้นเอ็นขาดหมดได
2: ้ก็จะเกิดจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดหรือเปล่าหรือมันแค่บวมๆเจ็บๆอย่างเงี้ยอาจารย์นะ
3: อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้ามาห้องฉุกเฉินหรือว่ามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาจะมีการคำบริเวณข้อเท้าก่อน
2: ตรวจดูก่อนเบื้องต้น
3: ใช่ค่ะว่าเจ็บบริเวณตรงไหนถ้าเกิดเจ็บแค่ด้านนอกแล้วเป็นบริเวณเส้นเอ็นพอดีเล็กน้อยคนไข้พอเดินไหวไม่ได้แบบเดินเจ็บมากจนเดินไม่ไหวอันนี้อาจจะเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบแต่ว่าถ้าเกิดกดไปแล้วเนี่ยอุ๊ยเจ็บรอบข้อหมดเลยแล้วเดินรู้สึกว่ามีข้อหลวมๆบางคนแบบลงน้ำหนักไม่ได้เลยหรือแบบเดินแล้วเจ็บมากจริงๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นขาดได้นะคะซึ่งถ้าเป็นจากข้อเท้าพลิกเนี่ยส่วนมากเขาจะรักษาด้วยการประคับประคองในช่วงแรกก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดข้อเท้าพลิกในลักษณะที่มีการพลิกแล้วหมุนด้วย
2: ทวิสต
3: ์หรือบิดด้วยอ่ะตัวนี้อาจจะทำให้ข้อเนี่ยหลวมเลยก็อาจจะต้องแบบผ่าตัดได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้สังเกตตัวเองว่าหลังจากข้อเท้าพลิกเนี่ยเราเจ็บตรงไหนอาจจะลองกดตัวเองดูเล็กน้อยก็ได้ว่าถ้าเราเจ็บตรงบริเวณเส้นเอ็นอย่างเดียวไม่โดนกระดูกหรือว่าไม่เจ็บบริเวณกระดูกก็อาจจะเป็นแค่ข้อเท้าพลิกที่มีเส้นเอ็นอักเสบอย่างเดียวอันนี้ก็พักเป็นอย่างหลักเลยก็คือพักแบบหยุดเดินแล้วก็หยุดออกกำลังกายหรือว่าเดินใช้ส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้การประคบเย็นนะคะพักก่อนนะคะก็แล้วก็ดูว่าดีขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการข้อเท้าพลิกแบบชนิดที่มีการแบบหมุนด้วยหรือว่าพลิกเยอะแล้วมันเจ็บทั้งด้านในด้านนอกลงน้ำหนักไม่ได้เลยพอกดไปแล้วเนี่ยอุ้ยเหมือนเจ็บบริเวณกระดูกกดไปแล้วบริเวณกระดูกมีการเจ็บมากนะคะก็อาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ยจะเป็นแค่เส้นเอ็นนะคะกระดูกหักเนี่ยถ้าเราเจอก็คือเป็นพวกแบบส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุเพราะว่ากระดูกเขาจะค่อนข้าง
2: แบบ
3: พุ่งต่ออยู่แล้วนะคะก็ให้สังเกตตัวเองเป็นหลักถ้าเกิดแค่ข้อเท้าพลิกเล็กน้อยก็เนื้ออักเสบเฉยอันนี้ก็สามารถประคับครองกินยาแก้เสพอยู่บ้านได้พักก่อน
2: นานแค่ไหนถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยผิดปกติละต้องมาโรงพยาบาลละ
3: ค่ะส่วนมากเนี่ยคือถ้าเกิด เราพักเท้าจริงๆแล้วก็กินยาแก้เสพไปสักอาทิตย์เนี่ยประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนมากเนี่ยรักษาไปเนี่ยคือข้อเท้าพลิกจะไม่นานถึง2เดือน
2: ค่ะ
3: นะคะถ้าเกิดเกิน2เดือนไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีแบบกระดูกหักร่วมด้วยหรือว่าเป็นแบบเส้นเอ็นอาจจะขาดอะไร
2: คือถ้าไม่ดีขึ้นเลย
1: มาหาหมอเถอะ
3: ใช่
2: เป็นหลักแบบ
3: ก็ให้อาหาร

0: เนาะน่าจะต้องมาได้แล้วไหมคะ
1: ก็คือถ้าเริ่มไม่ดีขึ้นแล้วก็คือมาหาคุณหมอกอบได้ถ้าเกิดมันยังไม่แบบอุ๊ยคือคำว่าค่อยยังชั่วก็คือมันต้องบรรเทาขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ผ่านไปถูกไหมอาจารย์นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอ๊ยยังเป็นอยู่เยอะยังลงน้ำหนักไม่ได้แค่ไหนถึงต้องมาพบอาจารย์ก๊อฟฮะ
2: ง่ายๆสังเกตคืออันดับเบื้องต้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกเลยสังเกตดูความปวดปวดถ้าปวดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของข้อเท้าโอเคพออยู่บ้านได้การเดินลงน้ำหนักถ้าข้อเท้าพลิกแล้วท่านเดินลงน้ำหนักไม่ได้เลยมาพบแพทย
3: ์
2: นะครับเพราะอาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นเอ็นรอบข้อหรือว่ามีกระดูกแตกหักด้วยถ้าเกิดในกรณีแรกคือเป็นไม่มากรักษาตัวอยู่บ้านสักสัปดาห์หนึ่งธรรมชาติของอาการบาดเจ็บมันต้องดีขึ้นตามเวลานะครับถ้าอาการบาดเจ็บความปวดมันไม่ดีขึ้นตามเวลาก็แนะนำให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะอันนี้คือสังเกตง่ายๆถ้าลงน้ำหนักไม่ได้ปวดรอบๆเลยแล้วอาการไม่ค่อยทุเลาลงหลังจากที่พักไปสักวันสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์แล้วมาพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะเราไม่เห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงให้คุณหมอดูดีกว่า
0: ค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะ
1: คุณบูมอายุ31ปีค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกว่าเวลาขยับตัวกระดูกเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดังแต่ก็ไม่ได้บอกว่ากระดูกตรงไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเกิดจากอะไรครับและจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่พอจะมีวิธีรักษาอย่างไรอายุ31นะจ๊ะ
2: ครับอายุยังไม่เยอะนะครับอายุท่านยังไม่มากการเกิดเสียงดังเกิดขึ้นได
1: ้ก๊อกแก๊ก
2: นะครับเวลาผมนั่งข้างๆเวลาพี่ดาวบิดตัวขยับตัว
1: ได้ยินเสียงไหม
2: บางทีพี่ปุ๊กยังตกผมเห็นบางทีพี่ปุ๊กยังได้ยินแล้วก็ตกใจเลย
1: ขอโทษนะคะถ้าดิฉันนั่งมาถึงขั้นคุณปุ๊กซึ่งอยู่ไกลประมาณ5เมตรได้ยินนี่ก็คือไม่อันนี้คนหรือนะผีที่มันจะแบบเป็นโครงกระดูกแล้ว
2: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: ปกติใช่ไหมอาจารย์หลายๆคนกังวลบางทีลุกก็ดังแก๊กหรือหันตัวแล้วดังก๊อกถ้าไม่มีอาการเจ็บ
2: ถ้าไม่ปวดไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ท่านสร้างเสียงขึ้นมานะครับ
0: พยายามทำเสียงนะอาจารย์พยายาม
2: ผมเห็นสมัย
0: คอ
2: ถ้าเด็กๆก็ทำอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมฮะ
0: หักนิ้
3: วนิ้วนี้เจอบ่อยมากค่ะ
2: บางคนบอกว่าทำแล้วมันสบาย
0: เพลินด้วย
2: อาจจะสบายอาจจะเพลินแต่ระยะยาวมันก็เป็นความเสี่ยงข้อโตขึ้นข้อเสื่อมตามมากระดูกคอก็เช่นเดียวกันบางคนกึกกักนิดนึงนะครับก็ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
2: ให้ใช้สรีระตามธรรมชาติดีกว่า
1: ค่ะถ้าเกิดขึ้นเองตามท่าทางต่างๆเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจทำอาจารย์ไม่แนะนำ
2: ครับแต่ถ้าเจ็บมีเสียงแล้วเจ็บในข้อนั้นๆนะครับก็มาพบแพทย์ได
1: ้ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตถ้ามีเสียงแล้วไม่เจ็บไม่เป็นไรถ้ามีเสียงแล้วเจ็บมาพบแพทย์
2: ครับ
0: นะมาที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างฟกช้ำดำเขียวนะคะคุณอังคณาอายุ48ปีหนัก61 157คุณอังคณาบอกว่าเมื่อวานเดินชนโต๊ะค่ะ บริเวณต้นขาเนี่ยเกิดการฟกช้ำเป็นรอยเขียว กดที่บริเวณนั้นแล้วรู้สึกเจ็บอยากทราบว่าถ้าเป็นเขียวๆช้ำๆแล้วเจ็บเนี่ยควรกินยาไหมหรือว่าควรทายาดีถ้าต้องกินยาควรซื้อยาอะไรมากินดีคะอุ๊ยอันนี้หลายคนก็สงสัยเนาะหลายคนแบบชนโต๊ะบ่อยเขียวช้ำ
3: ก็ตามปกตินะคะคือถ้าเดินชนโต๊ะเฉยๆเนี่ยแล้วมีอาการเขียวช้ำเนี่ยเราดูก่อนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีบวมเยอะไหมนะคะแล้วก็ปวดเยอะหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบบวมนิดหน่อยกดไปแล้วมีจุดที่กดเจ็บชัดเจนแต่ว่าเรายังพอเดินได้ลงน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาอันนี้อาจจะเป็นแค่บริเวณของกล้ามเนื้อมันมีการช้ำจากการกระแทกกระทบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีการแบบลงน้ำหนักแล้วเจ็บมากนะคะหรือว่ามีบวมมากบริเวณนั้นเนี่ยก็อาจจะแบบถึงขั้นกระดูกหักได้แต่ว่ากลไกของการชนน่าจะต้องรุนแรงหรือคนไข้อาจจะมีโรคประจำตัวที่ทำให้กระดูกเปราะหรือว่าพุนหรือว่าสูงอายุอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีของตัวคนไข้เอง
0: คุณอังคณา
3: คุณอังคณาก็สามารถคือจากที่ดูแล้วมีจุดที่แบบกดชัดเจนลงน้ำหนักได้บวมเล็กน้อยอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการฟกช้ำเฉยๆก็แนะนำอย่างแรกก็คือให้ทำตามหลักของแบบไรนะคะอันแรกก็คือต้องเรสก่อนก็คือแบบ
0: เรสคือ
3: พัก
0: เลย
3: ก่อนอย่าไปแบบลงน้ำหนักหรือเดินเยอะหรือว่าระวังการกระทบบริเวณนั้น
0: จุดเดิม
3: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือมีการไอก็คืออาจจะช่วงแรกอะค่ะก็มีการประคบเย็นได้นะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะแล้วก็มีการอาจจะแบบยกขาสูงแบบ elevation ได้นะคะถ้าเกิดแบบบวมค่อนข้างเยอะอะไร
1: หมายความว่าถ้าเกิดนั่งอยู่อาจจะเอามีเก้าอี้รองขาให้สูงกว่านิดนึงหรือว่านอนเอาหมอนหนุนขาให้สูง
3: ได้ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้ใช่ไหม
3: เป็นการแบบการพักขาไปด้วยอะค่ะนะคะก็แล้วก็ถ้าเกิดมีป

0: ปวดยังปวดเล็กน้อยทานยาพาราไปแล้วก็ยังปวดอยู่นิดหน่อยแล้วไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะเช่นโรคไตนะคะก็สามารถทานยาแก้เสพได้นะคะก็ซื้อตามคลินิกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะอันเนี้ยหรือว่ากินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะคะหรือเป็นโรคไตอันเนี้ยไม่แนะนำให้ซื้อยากินเองนะ
1: คะ
0: ต้องมาพบคุณหมอแล้วก็จะได้สั่งยาที่ถูกต้องเพื่อคลายปวดให้ถ้าเกิดกินยาพาราแล้วยังไม่หาย
1: ค่ะแต่จริงๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นแล้วปล่อยไว้หายเองได้ไหมจันนั
2: ทได้
1: เพราะปกติพวกเราก็ปล่อยช้ำ
0: แบบช้ำเฉยๆหรือว่าแบบน้ำหนองช้ำเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถหายได้เอง
2: คุณช้ำเหมือนกัน
1: ขอโทษนะคะ
2: รอยช้ำ
1: ดิฉันระแวงอาจารย์ก๊อฟตลอดจู่ๆก็ถก
3: กำลังให้ดูว่า
1: ช้ำ
0: อาจารย์โดนอะไรคะ
3: มาโอ้ผมเยอะเลยที่ขาไม่รู้จะเห็นเปล่า2วันที่แล้วเดินในที่มืด
1: แล้ว
3: ม
1: ั่
3: นใจตัวเองหน่อยว่าตายังดีอยู
1: ่ปรากฏว่า
3: ชนอย่างรุนแรงมาก
1: นี่อาจารย์เหมือนพี่ปุ๊กเลย
3: นะครับผมไม่รู้ว่ายังโอ้กางเกงมัน
1: ชนบ่อยเหมือนกัน
3: นี่ฮะ
1: นี่ค่ะ
3: นี่
1: ทีนี้เวลาไปรอช้ำ
3: ชนโต๊ะนี้เลยฮะอย่างโต๊ะคล้ายๆอย่างนี้เลย
1: อันนี้เป็นภาพอินเสิร์ตนะคะจากของจริงนะ
3: เห็นไหมเห็นรอยอยู่นี่เห็นรอยเห็นไหมฮะ
1: โอ้ยอันนี้สาหัสมาก
0: ถลอกด้วยค่ะ
1: เหมือนกับมันเจาะเข้าไปนิดนึงอาจารย์
3: จะนอนปิดไฟเดินมั่นใจ
1: ว่าไม่มีอะไรแน่นอน
3: ที่เป็นในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราด้วย
1: ปุ๊บ
3: ชนเตียง
1: โอ้ยอาจารย์เนี่ย
3: แรงมาก
1: สุดอ่ะเจ็บ
3: คือปกติเราชนมันแค่ช้ำใช่ไหม
1: ครับใช่ๆอันนี้
3: ถึงแผลถลอกเลยแล
1: ้
3: วก็เป็นจุดเกาะของอะไรนะลูกกระบ้าหัวเข่า
1: ด้วยนะตรงนั้นใช่ไหมอาจารย
3: ์ทำเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับ
1: คือ
2: ประคบเย็น
3: ประคบเย็นยกขาสูงนิดนึงนะครับ
1: สมมติถ้ากรณีที่ไม่ได้มีแผลเหมือนอย่างอาจารย์กอล์ฟนะแต่ว่าแค่เขียวๆ
3: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผล
1: แต่ถ้า
3: ผมเนี่ยผมบอกแล้ว
1: ส่วนใหญ่ไม่มีแผล
3: ขอบคมพอดีไง
1: ส่วนใหญ่จะไม่มีแผลยกเว้นคนที่ดวงแบบอันเนี้ยจริงๆอ่ะดวงไม่ดีจริงๆอ่ะถึงจะมีแผล
3: ส่วนใหญ่มันก็จะแค่ฟกช้ำดำเขียว
0: ในกับนอกรายการนี่อาจจะแบบดีจะตีกันได
1: ้ทั้งรอบตีมาแล้วรอบนึง
3: ครับ
1: แต่อาจารย
3: ์มันช้ำก็เพราะว่าเลือดเส้นเลือดฝอยมันแตกใช่ไหมฮะมันก็มีเลือดออกมาแรกๆมันก็จะเป็นแดงๆพอสักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเขียวๆช้ำ
1: ๆ
3: สักพักหนึ่งก็เลือดมันสลายตัวมันก็เป็นสีน้ำตาล
1: เนี่ยที่
3: มันก็หายเองไปตามเวลา
1: อาจารย์ต้องหาคนปฐมพยาบาลที่บ้าน
2: ไม่
1: มีคนดูแล
2: วิธีการแก้อาจารย์ก็คืออะไรตอนนี้นอนเสื่อแล้วย้ายเตียงออก
3: รู้เลย
2: โกรธมากโกรธมาก
3: รู้ใจผมเลยทำอย่างนั้นจริงๆกับเตียงออกมา
1: เตียงออกทุกวันนี้ปูเสืออันนี้คือแซวกันเล่นนะแต่ว่าเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ทำตามที่อาจารย์นัดบอกนะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้หญิงหลายท่านบอกอุ้ยเป็นแผลฟกช้ำไม่อยากให้มันเป็นรอยมันไม่สวย
2: ประกวดนางงามไม่ได
1: ้มันมีวิธีการที่ทำให้ไอ้รอยฟกช้ำหายเร็วไหมทายาอะไรได้ไหมคะ
3: คือพวกนี้มันเป็นรอยที่อยู่ใต้ผิวหนังพอจริงๆยาไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่าเวลาที่เลือดเขาดูดซึมกลับไปก็หายหมดยกเว้นรอยฟกช้ำแล้วมันเป็นแผลเป็นที่ผิวหนังก
1: ำ
3: พร้าด้านนอกถ้ามีแผล
1: นานหน่อย
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมฮะ
0: คือส่วนมากแผลพวกนี้มันจะค่อยๆเป็นสะเก็ดอะค่
1: ะ
0: สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เป็นสะเก็ดนี่แหละว่าถ้าเกิดเราไปแกะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยแผลเป็นได้ซึ่งตรงนั้นจะหายยากกว่า
1: อย่างนี้จะเป็นไหมฮะจันนะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนหลังจากนี้ตกสะเก็ดไปแล้วจะ
1: ดูได้จะเป็นหัวจันก๊อก
3: มากผู้ชายไม่กังวลมากแล้วมันเป็นบอกความเป็นผู้ชายมีแผลนิดหน่อย
1: นักรบต้องมีบาดแผล
3: ถูกต้อง
1: นี่คือสิ่ง
3: แต่ไม่ชนแล้วนะเขาคนนั้นเจ็บมากอยู
1: ่ย้ายเตียงออกไปแล้วไม่ต้องห่วงนะมาอีกเรื่องนึง
2: คำถามต่อไป
1: คำถามต่อไปเป็นเรื่องกับการนอนเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นเรื่องกับการชาหลายๆคนถามเยอะมากชาตามแขนขาบอกว่าอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นไปได้ไหมคะที่ร่างกายขาดวิตามิน B เพราะว่าเราเคยเรียนตอนเด็กๆไงวิตามิน B ก็คือเหน็บชาคุณชูใจอายุเพียง26ปีเท่านั้นเองค่ะถามเข้ามาคำถามนี้นะอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นนอนมักมีอาการชาตามแขนและขา
0: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวตอบให้แล้วนะเพราะว่ามาฉุกเฉินบ่อยมากด้วยเรื่องแบบ
1: ชา
0: ค่ะแบบอาการชาที่แขนข้างเดียวหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเจอบ่อยนะคะ
1: ที่มาเพราะว่าคนไข้กลัวเหมือนกับสโตรกเหรอคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่มาเพราะว่ากังวลกลัวว่าจะเป็นแบบภาวะสมองขาดเลือด
3: อัมพาต
0: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากนะคะคืออาการของชาหรือว่าเหน็บชาที่เป็นนะคะถ้าเกิดเรามักเป็นอย่างคนไข้เนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเป็นเลย
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยก็มากที่สุดของส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือการที่ท่านอน
1: ท่านอนท่าเดียวไม่เป็น
0: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยถ้าเกิดนอนไปเสร็จปั๊บเนี่ย ชอบนอนท่าคูเหมือนท่าเหมือนเด็กแรกเกิดที่แบบชอบนอนเอียงนอนทับ
2: แขน
0: ข้างใดข้างหนึ่งก็อาจจะกดท
2: ับ
0: เส้นประสาทส่วนปลายบนแขนก็จะทำให้แขนชาเป็นเหน็บชาได้ซึ่งคอมมอนมากหรือว่าบ่อยก็คือเจอตอนเช
2: ้าหลายคนเป็น
0: ตอนเช้าก็เป็นพอทำงานหรือแต่ละวันไปอ้าวประกบดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือถ้าเกิดเราทดลองโดยการเปลี่ยนท่านอนแล้วโดยการที่อาจจะพยายามระแวงตัวเองตอนนอนตลอดเวลาว่าเอ้ยเราต้องนอนยืดแขนตรงนะถ้านอนคว่ำก็อย่าเอาแขนงอหรือว่า
2: ทำไม่ได้จานพอหลับไปมันก็จะไปในท่าที่เราแบบ
0: แต่ว่าให้เราแบบคือถ้าเราเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็พยายามที่จะทำท่าที่ยืดแขนตรง
2: อาจารย์ถามอย่างนี้จันนัทค่ะการที่เป็นเหน็บชาทั่วไปจากการทับของแขนเราเนี่ยนะกับการที่เป็นสโตรกมันจะมีสัญญาณอะไรที่ต่างกัน
0: เนี่ยแหละก็คือสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือว่าต้องสังเกตตัวเองด้วยบางทีเราเปลี่ยนท่านอนแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วเราทำเราดิก็ยังมีอาการชาเหน็บชาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นได้หลายโรค
2: อ
0: ันแรกอย่างแรกที่เจอบ่อยคู่กันก็คือ1 carpal tunnel syndrome
2: คืออะไร
0: ก็คือเป็นแบบภาวะที่มีเส้นประสาทของบริเวณข้อมือมีการกดทับเช่นบางทีเราชอบไปทำพฤติกรรมซ้ำๆเช่นงอข้อมือยกของหนักอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทแต่ว่าลักษณะการชาจะเป็นแค่3นิ้วนี
2: ้โป้งชี้กลาง
0: ใช่แล้วก็พอเปลี่ยนท่าไปก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะอันที่2
3: ชาไหมครับ
2: ยังทำไมดูอาจารย์กอบยัดเยียดโรคให้ดิฉันจังเลยยัง
0: อย่างอื่นก็คือเรื่องของสมองขาดเลือดนี่แหละค่ะ
2: อันนี้จะสังเกตยังไง
0: เลือดเนี่ยประวัติมักจะเป็นเหมือนฉับพลันทันทีเพราะว่ามันเกิดจากเส้นเลือดเนี่ยมีการเส้นเลือดสมองมีการอุดตัน
2: ะ
0: นะคะก็ประวัติมักจะเป็นทันทีทันใดเช่นแบบเดินอยู่แล้วก็เป็นขับรถอยู่แล้วก็เป็นแล้วก็จะมีเหมือนแขนขาเนี่ยชาข้างใดข้างหนึ่งซิกใดที่หนึ่งค่ะหรืออาจจะพบอาการแบบปากเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วย
2: อาจารย์อย่างถ้าปากเบี้ยวไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเรากู้แบบลมหายใจเลยกลับมาได้แล้วมันสามารถปากไม่เบี้ยวได้ไหมเพราะเห็นแล้วคุณจะปากเบี้ยวแล้วเบี้ยวเลย
0: คือถ้าภาวะแบบสมองขาดเลือดนะคะแล้วเรามาถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วก็คืออย่างที่บอกว่ามาถึงภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังจากที่เป็นแล้ว
2: เวลาทองคือ 4.5
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: 4ชั่วโมงครึ่ง
2: ต้องมาภายใน4ชั่วโมงครึ่ง
0: ที่เขาบอกว่าภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตหรือสมองขาดเลือดทำไมต้องรีบมาโรงพยาบาลก็เพราะว่าเรามีเวลาทองอยู
2: ่
0: คือ
3: 4ชั่วโมงครึ่งนี่คือจากเกิดเหตุมาถึงห้องฉุกเฉินหรือว่าเกิดเหตุแล้วได้รับการรักษาครับอาจารย
0: ์คือนับจากตอนที่เรามีอาการเกิด
2: ค่ะ
0: มาจนถึงได้รับการ
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลแล้วได้รับการวินิจฉัยก็คือมันมีเวลาที่ใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นสมองขาดเลือดที่สามารถได้รับยาอะไรริมเลือดได
2: ้แล้วทันท่วงที
0: เราก็จะให้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมงคนไข้ก็จะกลับมาดี
2: ไม่ถือว่าใน4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอได้ยาไปปุ๊บเลือดมันจะไปเลี้ยงหัวใจได้อย่างทันท่วงทีทุกส่วนในร่างกายได
0: ้เลือดอะค่ะ
2: ที่ไปอุด
0: เส้นเลือดที่อุดตันสมองอยู่ก็จะละลายออกไปก็จะทำให้คนไข้เนี่ยกลับมาพูดได้บางคนแบบแขนขาไม่มีแรงเลยยกขึ้นมาได้ก็ได
2: ้
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาไม่ทันมาเกิน 4.5 ชั่วโมงแล้วนะคะหรือว่า4ชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถให้ยาละลายเลือดนี้ได
2: ้ค่ะ
0: ก็จริงๆมันมีวิธีอื่นอีกแต่ว่ามันก็จะค่อนข้าง
2: ยุ่งยากซับซ้อน
0: ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่านี้นะคะ
2: ดังนั้นจะแนะนำถ้ามีอาการที่สงสัย
0: เช่นแบบเป็นเฉียบพลันทันทีของแขนขาอ่อนแรงซิกใดซิกหนึ่งหร
2: ือ
0: ว่าพูดไม่ชัดปากเบี้ยวนะคะก็หรือเดินเซนะคะก็ให้รีบมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีหรือโทร1669ก็ได้นะคะก็คือเป็นเบอร์ของแบบฉุกเฉินของเราก็จะทำให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็จริงๆอาการที่เป็นของคนไข้อย่างหนึ่งที่พบบ่อยมากก็คือที่คนไข้สงสัยว่าเป็นขาดวิตามิน
2: B มั้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเจอได้ไหมกับอาการที่เป็นของการชาแขนข้างหนึ่งแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คือมักจะมีอาการชาพอทำงานไปเนี่ยก็จะหายอันเนี้ยจริงๆแล้วการขาดวิตามินดีบีเนี่ยก็สามารถเป็นอาการอย่างนี้ได้นะ
2: คะ
0: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะแบบอยู่ๆขาดวิตามินดีขึ้นมาได้ค่ะจริงๆแล้วการขาดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเช
2: ่
0: นเราอาจจะกินอาหารที่เป็นมังสวิรัติมากเกินไป
2: เป็นระยะเวลายาวนาน
0: ใช่ค่ะเช่นกินแบบ อย่างเคร่งครัดเลยแบบไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลย
2: ไม่กิน
0: แบบนมเนยไข่เลยก็คือเป็นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่าเป็นคนไข้ที่ชอบกินบีแกนนะ
2: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เขาขาดวิตามินบีได้ก็อาจจะเป็นอาการอย่างนี้ได้เช่นกันแต่ว่าที่จะสมองขาดเลือดก็อย่างที่บอกคือถ้าสมองขาดเลือดมักจะเป็น
2: ฉับพลันทันที
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นตลอดอะไรอย่าง
2: เงี้ยอาการไม่ได้ดีขึ้น
0: ไม่ได้ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขาดวิตามิน B ก็อย่างแรกคือคนไข้กินหมอมังสวิรัติ
2: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือคนไข้อายุเยอะเช่นแบบเกิน50ปีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคลำไส้อยู่แล้วลำไส้อักเสบลำไส้แบบไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารอันเนี้ยก
2: ็มีโอกาส
0: ที่
2: จะขาดวิตามิน B
0: ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดมีอาการชาแล้วเราลองปรับท่านอนแล้วปรับชีวิตเราแล้วเนี่ย
2: ยังไม่ดีขึ้น
0: ก็ให้รีบมาโรงพยาบาลหรือว่ามาตรวจกับคุณหมอฝั่งของสัญญกรรมกระดูกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอายุรกรรมก็ได้เพื่อจะหาสาเหตุวินิจฉัยแน่ชัดของคนไข
2: ้
0: ค
2: ่
0: ะ
3: มันจะมีกลุ่มโรคนึง
2: อะไร
3: ถ้าพูดเรื่องนี้พี่ดาวอาจจะเคยเป็นก็ได
2: ้ฉันต้องได้สักโรคอะไรอะไรอาจจะโรคอะไรโรคอะไรอาจารย์
3: นอนทับนี่แหละ
2: อะไรอะไรคะ
3: แต่เราเรียกว่า Saturday Night Syndrome
2: คืออะไรอาจารย
3: ์ Saturday
1: วันเสาร์นอนยาวๆนอน
3: ไหนคือ
1: กลางคืน
3: กลางคืนซินโดรมกลุ่มอาการที่เกิดกลางคืน
1: วันเสาร์นอนนานมาก
3: ปกติวันเสาร์เราทำอะไรกัน
1: ดูหนัง
2: กินข้าวอยู่ร้านข้าวต้ม
3: ถูกต้องกินข้าว
1: กินข้าวอย่างเดียว
3: กับเพื่อน
2: กินน้ำด้วยที่ร้านข้าวต้ม
3: ดื่มเครื่องดื่ม
2: กินข้าวไม่กินน้ำมันก็ฝืดคอ
3: ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาแฮง
1: แล้วก็คืนนอนนานๆ
3: ค
1: ื
3: นไปนอนจากการที่เรานอนหงายนี่แหละเราก็ไปนอนตะแคงทับ
2: เพราะเราแฮง
3: ใช่ครับ
1: บางทีก็นอนในห้องน้ำด้วย
3: อะไรแบบนั้นนอนการนอนทับ
2: ผิดท่าม
3: ันก็ทำให้กดทับเส้นประสาท
1: เป็นโรคนี้จริงๆ
3: เป็นโรคนี้จริงๆเลย
2: Saturday Night Syndrome
3: ตื่นมาวันอาทิตย์ชาแขนยกแขนไม่ไหว
2: ดังนั้นนะคะเราควรจะย้ายไปทานวันศุกร์แทน
1: ไป
3: ที่ไหนไปที่ไหนซินโดรมอันนี้มีจริงๆแล้วมันมักจะเกิดในกลุ่มที่ดื่มหนักๆแล้วก็กลับบ้านไปไม่ได้สติแล้วก็นอนผิดท่า
2: คิดว่าฉันเป็นสโตรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คืออาจารย์ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
3: ไม่แนะนำอยู่แล้ว
2: นะในทุกโรคก็สามารถที่จะเกี่ยวข้องได้รวมไปถึง Saturday Night Syndrome เป็นความรู้ใหม
3: ่เป็นความร
1: ู้
3: ใหม่
1: นี่เป็นโรคจริงๆนะ
3: ครับ
1: เชื่อว่าหลายคนเนี่ยผ่อนคลายแบบนี้แหละ
3: เจอกันได้เรื่อยช้ามายกแขนไม่ขึ้นหนักๆเคลื่อนประสาทแขนถูกกดทับพวกนี้รักษาไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นด้วยตัวเอง
2: โชคดีวันนี้วันจันทร์
3: แต่คนไข้จะกลัวเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือ
2: กลัวสโตรก
0: ใช่
2: นะคะ
1: นะคะดูแลตัวเองให้ดีถ้ารู้สึกว่าโอ้เจ็บป่วยมีโรคอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วนะคะลองไปพบคุณหมอดู
2: จะได้ความรู้ใหม่เยอะหลังจากมาทำรายการเน
1: า
2: ะอาจารย์ให้ความรู้ใหม่เยอะ
3: เอ๊ะอันนี้ฉันก็เคยเป็นอาจารย์ก็เป็นโรคนี่มันก็เป็นอยู
2: ่ครบเลยสักเดย์น่าจะต้องเคยสักครั้งหนึ่งละ
1: ค่ะมาโรคนี้ดีกว่าโรคของคุณกิตินะคะคุณกิติอายุ44ปีหนัก68สูง170คุณกิติบอกว่าประสบอุบัติเหตุที่สนามบอลนะอันนี้คงเจอ
2: ผู้ชายเป็นผู้ชาย
1: เสียหลักล้มระหว่างเล่นกีฬาทำให้เกิดไหล่หลุดอยากทราบว่านานไหมครับกว่าจะกลับไปออกกำลังกายได้เหมือนเดิมและมันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมเราเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในสนามกันเลยคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแน่นอนฝ่ายอุบัติเหตุของเราถ้าเกิดอุบัติเหตุในสนามเบื้องต้น
2: แพทย์สนาม
1: ยังไงดีสนาม
2: คนต้องยังไงคะอาจารย์ต้องทำยังไงคะ
0: นี่ดีกว่าค่ะหนูว่าอาจารย์กอล์ฟน่าตอบดี
2: เพราะอาจารย์กอล์ฟเล่นเป็นผู้เล่นอยู่ในสนามจริงเหรอทำยังไงดีอาจารย์กอล์ฟ
3: ทำไม
1: ฮ
3: ะ
1: ถ้าสมมติว่าลงแบบอุบัติเหตุ
3: กระดูกที่มีการหักจำไว้นะฮะกระดูกที่มีที่สงสัยว่าหักหรือเคลื่อนเราจะสงสัยเมื่อใดหนึ่งก็คือปวดสองก็คือแนวของกระดูกหรือข้อมันผิดปกติไปจากเดิม
1: ผิดไม่รู้ว่าไหลสมมติว่าเราดูแล้วเอ้ยไหลปกติเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มาดูทิ่มดูแบบ
3: ไหลมันควรบาลานซ์สองข้างจำนวนสองข้างข้างนึงมันตกนะครับหรือว่ามีการผิดบิดเบี้ยวก็ให้สงสัยการเคลื่อนของข้อไว้ก่อนนะครับห้ามดึงหรือห้าม
1: อย่าไป
3: ทำอะไรก็แล้วแต่
2: บางคนพยายามกลับดันให้เขากลับ
3: ไม่ต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพนั้นสำคัญคือเรียกรถพยาบาลแล้วก็ส่งห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุด
2: อย่าดัดกลับเข้าไปเอง
1: อาจารย์ชอบมีเวลาเขาไปเล่นกีฬาแบบแมตช์ใหญ่ๆกันพวกหลักบงลอบบี้เขาชอบมีแพ้สนามเขาเรียกอะไรนะคะ
2: แพ้สนาม
1: แพ้สนามแล้วเขาก็จะมีการแบบดัดกระดูกอะไรเงี้ยนะเขา
3: ไป
1: ว
3: ่
1: า
3: แต่นั้นเขาไม่ควรทำเนาะเขาจะมีอุปกรณ์ดามหรือแม้การเคลื่อนย้ายก็อย่างเคลื่อนย้ายในสภาพที่
1: เปรสนามอ
3: ยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่แบบนั้นอ่ะเอาไว้ที่สุดเพราะว่าก่อนที่ขนาดแพทย์ที่จะทำการรักษาเนี่ยเขาต้องหาข้อมูลอย่างอื่นเพื่อมาวางแผน
1: ก่อนการรักษา
3: ตัวอย่างง่ายๆเช่นกระดูกหักหรือข้อเคลื่อนก็ต้องส่งไปเอ็กซเรย
1: ์
3: นะครับเพราะว่าเอ็กซเรย์ยืนยันการหักหรือเคลื่อนแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นไหล่เคลื่อนมีกระดูกแตกไหมนะครับมีกระดูกแตกมีกระดูกหักแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้จะส่งผลต่อการรักษา
1: ค่ะ
3: นะครับแต่ในกรณีที่ไหล่หลุดอย่างเดียวนะครับคุณหมอสามารถทำการดึงไหล่ให้เข้าที่ได
1: ้
3: ซึ่งก็จะเป็นวิธีทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำได้ที่ห้องฉุกเฉิน
2: นานกี่เดือนอาจารย์เขาถึงจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
3: ประมาณ3เดือนไปแล้ว
2: 3เดือน
3: อย่าลืมว่าข้อที่เคลื่อนนะฮะถึงแม้ข้อเข้าที่แต่เนื้อเยื่อรอบ
2: ๆยังไม่เข้าที่
3: ก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดได
1: ้
3: นะครับซึ่งการที่เนื้อเยื่อจะกลับมาสมบูรณ
1: ์
3: เอาแค่เนื้อเยื่ออย่างเดียวก็ประมาณเดือนครึ่งถึง3เดือน
1: ค่ะ
3: นะครับคราวนี้จะกลับมาใช้ชีวิตปกติมันก็คือ
1: มัน
3: ก็คือเดือนประมาณ3เดือน
1: 3เดือน
3: นะครับสำคัญคืออย่าไปทำให้มันหลุดอีกเพราะว่าหลังจากเข้าที่แล้วเนื้อเยื่อก็จะมีการหลว
1: ม
3: นะครับแล้วก็ต้องระวังไม่ให้เป็นหลุดอีกคุณหมอก็จะแนะนำท่าทางที่ควรหลีกเลี่ยงร่วมกับการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงกลับมา
0: ท่าไหนบ้างคะที่ควรหลีกเลี่ยง
3: คนเราส่วนใหญ่ถ้าจะหลุดนะฮะถ้าเอาไม่เอากีฬาเลยคือท่าหลุดท่านี
2: ้หมายถึงว่า
3: หัวไหล่หลุดมาด้านหน้าหรือภาพง่ายๆขึ้นรถเมย
1: ์แล้วโหน
3: รถเมย์เบรก
1: ไ
3: ปแขนอยู่กับที่ตัวไปปุ๊บ
1: ตัวไปข้างหน้าไงแล้วแขนมันแบบถูกล็อก
2: ตัวนับไปก่อน
3: ตัวไปแต่แขนอยู่กับที
1: ่
0: อันนี้เป็นประวัติที่เจอบ่อยเวลาคนไข้ไหลหลุดมาห้องฉุกเฉินนะ
3: คะ
0: ท่านี
3: ้ค่ะท่าโหนแล้วก็หลุดใช่ไหมครับ
0: อันนี้คือแบบไหลเขาจะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดไหลตรงนี้ค่ะหลุดมาด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่แบบอีกแบบนึงคือคนไข้ชักอย่างเง
3: ี้
0: ยอันนี้ก็เจอบ่อย
2: คนไข้ชักในกรณีไหนอ่ะอาจารย์
0: ก็คือพอชักเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มลงไปอ
1: ่
0: ะพอล้มลงไปตอนชักเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะไหลหลุดอันนี้จะไหลหลุดไปทางด้านหลัง แต่ว่าเหมือนกันก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือการต้องพยายามอย่าไปขยับเขาเวลาเขาอยู่ท่านี้เราก็แค่ไปดามให้เขาอยู่ในท่าเดิม
2: ท่าไหนท่านั้นไปก่อน
0: หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่มีอุปกรณ์ดามเลย
1: ค
0: ือง่ายๆมากเอาแขนเอามืออีกข้างนึงอ่ะค่ะมาประคองไว
2: ้ให้อยู่ที่เดิม
0: ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เมื่อกี้แอบเดี๋ยวเสริมอาจารย์ก๊อฟนิดนึงว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้ดัดหรือบิดกลับออกมาเนี่ยให้อยู่ในที่เป็นตำแหน่งเดิมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่บิดเนี่ยเราไม่ได้บิดในท่าทางที่ได้เรียนมาค่ะบางทีเราบิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแบบกดทับเส้นประสาทหรือว่าตัวของเส้นเลือดที่วิ่งอยู
2: ่
0: ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยถ้ากดทับเส้นเลือดเนี่ยสามารถทำให้เขาแบบมีแขนหรือว่าอวัยวะส่วนปลายเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ถึงขนาดที่ต้องสูญเสียอวัยวะส่วนปลายไปได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องระวังในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
2: นะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความรู้เรื่องฉุกเฉินกับเรื่องของไหลหลุดหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ท่าไหนท่านั้นพยายามประคองตัวไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
1: อาจารย์เคยเห็นนักกีฬาที่เขาชอบมีเทปเอามาพันก่อนลงสนามหมายถึงว่าพันตามขาพันตามข้อพันตามแบบแขนหรืออะไรเงี้ยที่เขารู้ว่ามันจะเป็นจุดที่มันจะต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันช่วยได้ไหมคะ
3: ก็ช่วยได้ครับช่วยได้มันก็เพิ่มความตึงของบริเวณส่วนนั้น
1: ๆ
3: แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชับนะครับแต่บางทีก็จะมีกีฬาแต่ละชนิดมันก็จะมีตัวเขาเรียกตัวซัพพอร์ตที่แตกต่างกันจะเห็นว่าสมมติถ้าเราดูนักรักบี้อเมริกันฟุตบอลเขาซัพพอร์ตอะไรฮะ
1: หลาย
3: เต็มที่เลยเพราะว่าต้องมีกีฬาชนปะทะตรงหน้าอกที่แน่นๆเลยใช่ไหมครับนักฟุตบอลก็มีสนักแข้งอยู่นะครับแต่ละกีฬาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้การบาดเจ็บนั้นรุนแรงอยู่แล้ว
2: ส่วนตอนนี้ฮิตสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตถ้าบาดเจ็บส่วนใหญ่อาจารย์นัดเจอบ้างหรือยังฮะเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้ว
0: เซิร์ฟสเก็ตตอนนี้ห้องฉุกเฉินยังไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเห็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้กีฬานิยม
2: มันควรที่จะระวังตรงไหนส่วนไหนอาจารย์เวลาเล่น
0: ตรงเซิร์ฟสเก็ตส่วนมากเนี่ยก็คือเวลา
2: หล่น
0: ลงมาใช่ค่ะข้อเท้าคือคนเราอะค่ะเวลาที่จะล้มแล้วเราก็จะรู้ตัวเพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตมันไม่ได้แบบ มีตัวล็อกกับตัวสเก็ต
2: ใช่คือเท้ากับสเก็ตดึงออกได้
0: พอแบบ
2: เ
0: ขาจะหลุดโค้งแล้วเขาก็จะรู้ตัวคือแต่ตัวเขากับขาเนี่ยจะกระเด็น
2: ไม่บาลานซ
0: ์ใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตัวของข้อเท้ามีการกระแทกพลิกหรือว่าโดนกระแทกกระดูกหักหรือว่าเวียนเข่าเองโดนกระแทกนะคะเช่นแต่ว่าถ้าโดนแรงๆมากๆก็อาจจะถึงขนาดแบบเข่าหลุดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเริ่มแบบแรงๆ

0: เขาก็จะเริ่มมีกลไกของร่างกายที่จะเอาตัวรอด
1: เพราะว่าเวลาเท้าเรากับตัวบอร์ดอ่ะมันไม่ได้ติดกันแต่อย่างสกีหรือโรลเลอร์เบดพวกนี้มันจะล็อกติดอ
0: ัน
1: นี้อาจจะเจออุบัติเหตุได้มากกว่า
0: ใช่ค่ะเวลาเจอก็คือจะเวลาโดนล็อกไปใช่ไหมคะเวลากระเด็นเนี่ยเขาก็จะโดนไปกระแทกส่วนของด้านบนแบบต้นขาหรือว่าเข่ามากกว่าเนี่ยค่ะ
1: อันตรายเนาะกีฬาทุกประเภทเล่นอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะสเก็ต
2: เซิร์ฟสเก็ต
1: เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยอาจารย์กอล์ฟบอกไม่เล่นแน่นอน
2: เนี่ยซื้อมาฝากอาจารย์กอล์ฟแล้ว
1: ไม่เล่น
2: อ้าว
1: ก็เสียของ
2: ไม
1: ่
2: เล
1: ่
2: น
1: ด
2: ิอาจารย
3: ์ต้องเสียวอยู่นะผมเป็นหมอกระดูกนะเวลาเห็น
1: ไม่ได้เลยนะ
3: คนไข้บาดเจ็บผมก็กลัว
0: กันบอกว่าเราก็จะ
3: แล้วไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุ
0: เซิร์ฟบอร์ด
3: เพราะผมเล่นก็ไม่บาดเจ็บอะไรมากร่างกายยังเด็กๆอยู่
1: แต่ไม่เล่นดีกว่าซื้อมาแล้ว2อัน
3: ครับ
1: จะชวนไปเล่นหลังโรงพยาบาลได้ไป
3: ไปได้ครับก็จริงๆว่ามันเกิดได้ทุกส่วนนะ
1: ใช่ค่ะ
3: ตั้งแต่ข้อเท้าพลิกเหมือนที่อาจารย์บอกเข่าเพิ่งมีลงเข่าที่ลูกสะบ้าแตกเพราะว่าอะไรล้มและเข่าไปกระแทกพ
1: ื
3: ้นและอีกอันหนึ่งกระบวนการของร่างกายก็เอามือยันพื้นเพื่อไม่ให้ส่วนล่าง
1: ข้อมือหัก
3: ก็ได้ทั้งแต่ข้อมือแขนก็จะโดนนะฮะ
1: คือเล่นได้แต่ว่าต้องระวัง1 2คือมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ไม่เล่นผาดโผล่
3: ผมว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นในการเล่นน่ะมันต้องปลอดภัยด้วยนะ
1: ใช่ใช
3: ่ลานที่มันเรียบๆอย่าไปเล่นที่มันมีสเต็ปหรือว่า
1: ริมถนน
3: ห้ามริมถนนที่มีรถอื่นพาดผ่าน
1: อันนี้อันตรายมากแต่เป็นกีฬาที่ไม่คิดจะเล่นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแพง
3: นะฮะ
1: แพงมากอาจารย์
0: แพงขึ้นไหมคะ
1: อันนึงนี่ 5,000 ขึ้นนะคะหมายถึงไอ้ตัว
3: เสริมโอ้โหซื้อของแพงมาให้ผมเลยแต่เดี๋ยวเราเสร็จรายการแล้วเล่นคู่เลยหลังจากนั้นอีก2สัปดาห์ก็จะไม่มีหมอ
1: หลังจากนั้นหายไป
3: แล้วจะมีอาจารย์มาออกรายการคนเดียวว่ารักษาคุณพิธีกรกับผม2คน
1: อาจารย์นัดเดินตามเลยอ่ะถ้าเราเล่นคู่อ่ะห้องฉุกเฉินจะ
0: เตรียมรับเลย
2: เตรียมรับเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลไว้เลย
1: อาจเล่นกีฬาที่ชอบแต่ว่าอย่างคือเล่นได้หมดแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเอง
3: ค่ะ
1: ค่ะไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าบ้างนะคะคุณมาโนทอายุ62ปีหนัก85สูง169คุณมาโนทบอกว่าเป็นคนรูปร่างอ้วนครับมีอาการปวดหัวเข่าอยู่บ่อยๆต้องไปพบแพทย์ไหมครับบอกว่ากลัวมากอยากทราบสาเหตุของการปวดหัวเข่าในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างจะดูจากน้ำหนักตัวแล้วก็85
2: สูง
1: 169นะคะอาจารย์
3: ก็เป็นได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับที่ทำให้ปวดหัวเข่าการอักเสบของข้อเข่าเนื้อหุ้มข้อก็ทำให้ท่านปวดได
1: ้
3: นะครับหรือว่าถ้าเป็นมากก็คือเขาเรียกว่าความเสื่อมนั่นแหละอายุ62ก็สามารถเริ่มที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับการที่จะรู้ว่าเป็นอะไรพวกนี้ต้องตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าท่านปวดบางครั้งบางคราวนะครับสังเกตตัวเองดูไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดปวดมากปวดทุกวันทานยาแล้วไม่เกี่ยวกับการทานยาหมายถึงว่ามันพักแล้วมันไม่ดีขึ้น
1: ค่ะทำอะไรก็เจ็บ
3: เดินพื้นราบก็เจ็บนอนก็เจ็บ
1: ขึ้นบันไดก็เจ็บ
3: แนะนำให้มาพบแพทย
1: ์ค่ะแต่เรื่องน้ำหนักตัวก็ช่วยได้ถ้าลดน้ำหนัก
3: ถ้าลดน้ำหนักช่วยได้แน่นอน
1: เข่าก็จะเหมือนกับไม่ต้องรับน้ำหนักเยอะนะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องกระดูกหักอาจารย์ค่ะคุณมาลบอายุ45ปีน้ำหนัก66ส่วนสูง169เซนติเมตรบอกเคยกระดูกหักบริเวณแขนข้างขวาปัจจุบันมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่เคยหักแต่ไม่ได้บอกว่าหักมานานแค่ไหนแต่ปวดบริเวณที่เคยหักอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมอาจารย์เราสามารถที่จะกลับมาปวดตรงจุดได้หรือไม่
3: ถ้ากระดูกติดแล้วโดยทั่วๆไปเราจะไม่ปวดแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นได
1: ้
3: นะครับ
1: ค่ะแล้วก็มาที่คำถามจากคุณออนบ้างนะคะคุณออนอายุ53ปีหนัก56สูง169บอกว่าขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยค่ะในการเลือกซื้อยาและวิธีการรักษาอาการเจ็บหัวเข่าหัวไหล่และข้อมือเคล็ดที่มันมีอาการแบบนี้มานานเกิน6เดือนแล้วควรทำอย่างไรให้มีอาการดีขึ้นตอนนี้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันมากโหถ้านาน6เดือนนี้อาจารย์ไม่ควรกินยาแล้วเนาะควรมาหาหมอไหม
3: ก็ควรมาพบแพทย์แล้วนะคร
0: ับ มันนานมากด้วยนะคะแบบหัวเข่าข้อนู้นข้อนี้ดูกระจายไปหลายข้อ
3: คือการมาพบแพทย์มันไม่ใช่เรื่องยาหรือต้องคุณหมอต้องให้ยากลับไปทานอย่างเดียวคุณหมอจะวินิจฉัยให้ท่านด้วยว่าจริงๆสาเหตุของการปวดเนี่ยมันเป็นจากอะไรอย่างที่บอกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและข้อหรือโรคบางโรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบได้หลายๆข
1: ้
3: อนะครับคุณหมอจะแนะนำเรื่องของนอกจากจะได้การวินิจฉัยแล้วคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องของการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเป็นอันดับแรกนะครับยาเป็นตัวช่วยหรือในกรณีที่ทานยาก็ไม่ดีขึ้นรักษาด้วยการปฏิบัติตัวไม่ดีขึ้นคุณหมอก็จะได้หาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้ท่าน
1: มาพบคุณหมอดีกว่าค่ะนี่เป็นคำแนะนำ
3: ที่ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับ
0: นานมา
4: มันควรจะมานะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอีกแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าอยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงต้องกินอาหารเสริมหรือดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเป็นคำถามจากคุณสมชายอายุ81
3: เป็นคำถามที่ดี
4: อายุ81อาจารย
3: ์นะครับนะครับกระดูกของคนเราถ้าจะแข็งแรงเนี่ยนะฮะอย่างแรกเลยมันคือการสะสมคุณภาพของการแข็งแรงไว
4: ้ตั้งแต่แบบวัยหนุ่มสาว
3: ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนกระทั่งวัยกลางคนแล้วก็ไปถึงขั้นวัยที่สูงอายุนะครับการสะสมของกระดูกเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับการฝากธนาคารไว
4: ้
3: นะครับเรามีช่วงเวลาของการสะสมนะครับคนทั่วไปจะสะสมได้จนถึงอายุ 35-40 ปีนะครับสะสมให้กระดูกแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็มีต้นทุนเยอะพอเราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะค่อยๆบางลงบางลงบางลงต้นทุนเราก็ค่อยๆลดลงต้นทุนเราสูงเมื่ออายุเรามากเราก็สูงกว่าคนอื่นนะครับอันนี้คือสำหรับคนทั่วไปด้วยสะสมให้ได้เยอะคราวนี้กระดูกอะไรที่สะสมบ้าง
4: อะไรบ้าง
3: กระดูกก็ประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับเกลือแร่ต่าง
4: ๆ
3: การที่ท่านได้รับแคลเซียมไปเยอะสะสมไว้ท่านก็จะสามารถมีกระดูกที่แข็งแรง
4: ในช่วงสูงอ
3: าย
4: ุ
3: ในช่วงของวัยรุ่นเราดังตั้งแต่เด็กไงทานนม
4: เยอะๆ
3: นมมีแคลเซียม
4: สะสม
3: ใช่ไหมครับวัยรุ่นก็คือทานนมให้ได้เยอะๆทานแคลเซียมจากผักจากผลไม้จากพืชให้ได้เยอะๆปลาตัวเล็กๆกุ้งตัวเล็กๆแคลเซียมไม่พอต้องมีวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีเพิ่มการดูดซึมแคลเซีย
4: ม
3: นะครับออกกำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างที่ไม่ใช่ช่วงฝุ่นเยอะนะฮะช่วงที่อากาศมันสดใส 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าเย็นก็ 4:00 น. เย็น 5:00 น. เย็นไปแล้วท่านก็ไปรับแดดบ้าง
4: รับแดดบ้าง
3: นะครับออกกำลังกายบ้างท่านก็จะได้แคลเซียมวิตามินดีสะสมไว้ในกระดูก
4: นะ
3: ครับให้มากที่สุดคราวนี้นะครับในขณะที่ท่านอายุเกิน45และกระดูกค่อยๆสลายท่านก็รับแคลเซียมต่อนะอย่าไปหยุดกินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยในเลือดถ้าในเลือดเมื่อไหร่แคลเซียมต่ำร่างกายจะไปดึงจากกระดูกมาใช้
4: อย่าให้ต่ำรักษาระดับแคลเซียม
3: รักษาแล้วที่เราต้องทานแคลเซียมต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้มันอยู่ในภาวะสมดุลยังไม่ไปดึงจากกระดูกมาใช้
4: ธนาคารของเรายังไม่ไปด
3: ึ
4: ง
3: ใช่ใช่นอกจากนั้นกระดูกเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นการออกกำลังกายมีความสำคัญ
4: ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อซัพพอร์ต
3: กระดูกและข้อนะครับบริหารกล้ามเนื้อเส้นเอ็นออกกำลังกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ
4: ย่าเตะเตียงตัวเอง
3: ใช่ครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไปออกแดดบ้างเจอวิตามิน
4: ครบถ้วน
3: แค่นี้ท่านก็จะ
4: กระดูกแข็งแรงครบถ้วนนะคะที่อาจารย์กลับเล่ามาคือเห็นภาพเลยว่ากระดูกจริงๆต้องสะสมมาเรื่อย
3: ๆ
4: หรือแม้อุ๊ยฉันไม่ได้สะสมมาก็ต้องยังคงทานแคลเซียมให้แคลเซียมในเลือดเนี่ยรักษาระดับเพื่อที่จะไม่ไปดึงกระดูกของเรามาใช้
2: นะนี่คืออาจารย์กรอบนี่เหมาะสมกับเป็นคุณหมอทางด้านกระดูกจริงเพราะว่าได้ทดสอบแล้วว่ากระดูกตัวเองแข็งแรงดูแลมาอย่างดี
3: แรงจริงครับเสียงดังมาก คือนึกถึงภาพเดินโดยที่ไม่สนใจอะไรแล้วเดินเพื่อที่จะไปนอน
2: เข้าใจอาจารย์มันเจ็บมาก
3: ไม่คิดว่าเสียงมันจะถึงเร็วปัง
4: เคยเหมือนกันในงานอีเวนต
3: ์ครับ
4: อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนี่อายทั้งงานเตะโต๊ะที่เป็นกระจก
3: ครับ
4: คุณผู้ชมระวังนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่เสมออย่างไรก็ตามอาจารย์นัดรอสแตนบาย
2: อาจารย์นัดบอกหน่อยสายด่วนนะคะฉุกเฉินในช่วงสงกรานต์แบบนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องจำไม่ขึ้นใจคือ
0: เบอร์1669นะคะค่ะก็เป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรนะคะก็ให้นึกถึงเบอร์นี้ไปก่อนนะคะกดโทรกิ้งเดียวนะคะก็จะมีคนรับสายเล่าประวัตินะคะทั้งอายุแล้วก็เพศอะไรนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็จะบอกสถานที่ที่อยู่นะคะว่าอยู่ตรงนั้นบอกให้ถูกต้องนะคะก็จะมีรถไปรับ
4: ทั่วประเทศนะคะฝากเอาไว้ในช่วงสงกรานต์แต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขกับช่วงการฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยกัน
2: ข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอกอฟแล้วก็อาจารย์หมอนัทเลยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณค่ะ
2: ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ก็ตามนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วรัดคิวหมอต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปานิโครเซ่พรุ่งนี้เจอกันใหม่17:00 น. ถึง 18:00 น. ค่ะวันนี้เราทั้งสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วยงาม
1: ปุ้งปูดรถไฟขบวนศรศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟศรศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
2: ช่วงไอเดียศรศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ถ้าก้าวติดเข้าไปก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

าละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับ

0: านะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไปปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วเราก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โจบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โจมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: มาเจอหน้าพี่เซฟแบบนี้เวลาแบบนี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอนุบาลชานสมองรายการนี้นะครับจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและฝีมือการวาดรูปนะมาวาดรูปต่อเติมเส้นจากเส้นที่เรามีให้และแน่นอนครับภาพลายเส้นปริศนาวันนี้จะเป็นแบบนี้ครับดูดีๆนะครับมีเส้นเฉียง2เส้นนะครับเส้นหนึ่งเฉียงลงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเฉียงขึ้นนะครับมีเวลาให้ผู้ปกครองลากเส้นตามแบบนี้ให้เด็กๆนะครับ1 2 3ตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านคิดเลยนะครับว่าจะวาดต่อเติมเป็นรูปอะไรพร้อมจะไปวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วเย้งั้นไปวาดรูปได้เลยประจำที่ไปตอนนี้ครับลองมาดูน้องมาวินนะครับน่าสนใจมากเลยน้องมาวินลากเส้นต่อเนื่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจากตรงกลางของเส้นที่เฉียงมาบรรจบกันนะครับแล้วก็วาดอะไรก็ไม่รู้ครับวงรีวงกลมอยู่ข้างบนนะครับแล้วระบายสีน้ำเงินอยู่ซึ่งดูยากมากเดี๋ยวคงต้องมาดูตอนเฉลยนะครับ

0: น้องๆครับเป็นไงครับวาดเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจำเป็นจะต้องนับถอยหลังแล้วนะครับพร้อมไหมทางนี้นับถอยหลังแล้วนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วครับน้องๆทางบ้านนะฮะที่ยังวาดไม่เสร็จนะไม่ต้องร้องไห้นะครับให้วาดต่ออีกนิดนึงนะเอาที่นี่เป็นไงบ้างงั้นเรามาดูคนแรกว่าเขาวาดเป็นรูปอะไรนะครับเริ่มจากน้องคนแรกเลยมาปรบมือหน่อยหยิบกระดานมาด้วยครับน้องพัดผลงานภาพนี้มีชื่อว่า
1: เสื้อกับนางฟ้า
0: เสื้อกับนางฟ้าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้น้องพัดเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้เป็นเสื้ออันนี้เป็นตู้อันนี้เป็นนางฟ้าอันนี้ก็เป็นบุ๊กแล้วนี้ก็เป็นพักใจแล้วก็ดาวแล้วก็นกแล้วก็บ้านนกแล้วก็ต้นไม
0: ้ครับแสดงว่าน้องพัดเห็นเส้นเฉียงที่มีให้ตอนแรกเป็นรูปอะไรครับ
1: เสื้อ
0: เป็นรูปเสื้อเหรอครับแล้วเสื้อกับนางฟ้ามาเกี่ยวอะไรกันนะครับ
1: เสื้อกับนางฟ้ามาเล่นเป็นเพื่อนกัน
0: เสื้อกับนางฟ้าเป็นเพื่อนกัน
1: มาเด็ดดอกไม้กัน
0: มาเด็ดดอกไม้กันอ๋อเสื้อกับนางฟ้ามาเด็ดดอกไม้กันดอกไม้อยู่ตรงไหนครับนี่คือผลงานของน้องพัดนะครับเสื้อกับนางฟ้านะครับปรบมือให้หน่อยเราจะมาดูผลงานเพื่อนคนที่2นะครับน้องพอเพียงนะครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงเป็นไงระบายสีช็อกสวยมากเลยน้องพอเพียงครับชื่อภาพนี้ตั้งชื่อหรือยัง
2: ตั้ง
0: แล้วอ้าวว่าอะไร
2: หุ่นยนต์กับต้นไม
0: ้หุ่นยนต์กับต้นไม้นะครับเอาไหนชี้ให้ดูหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: หนูทำเป็นหน้าหุ่นยนต์อย่างเดียวอ๋อ
0: เป็นหน้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวใหญ่มากไงเห็นไหมหน้านี่ใหญ่เท่าใหญ่กว่าต้นไม้ตั้งเยอะเลย
3: แต่ว่าทำไมมันเป็นเฉียงๆอย่างนี้ล่ะ
0: เออ
3: ไอ้เฉียงคิ้ว
0: คิ้ว
3: ตอนโกรธโกรธ

0: โอ้ยคิ้วโกรธไหนใครทำหน้าโกรธเป็นบ้างใครทำหน้าโกรธไหนใครเคยโกรธบ้างยกมือขึ้นใครเคยโกรธบ้างโกรธเล่นๆเหรอครับนี่คือผลงานของน้องพอเพียงนะวาดเป็นรูปหน้าหุ่นยนต์เบ้อเริ่มเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าโกรธด้วยจากการจินตนาการเส้นเฉียงแบบนี้นะครับเป็นเส้นแสดงอารมณ์นะครับเอาปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยปรบมือตัวเองด้วย
1: ปรบม
0: ือด้วยต่อมาเป็นน้องคนที่3นะครับนี่ผลงานของน้องเมเม่นี่น้องเมเม่ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
2: โรงเรียนกลับไปบ้าน
0: โรงเรียนกลับไปบ้านโรงเรียนกลับไปบ้านแสดงว่ามีทั้ง2ที่เลยมีที่1คือโรงเรียนแล้วก็ที่1ที่บ้านด้วยใช่ไหมอันไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: เด็กชายกับเด็กหญิง
0: ชี้ด้วย
2: กำลังจะกลับบ้านไปที่บ้านของตัวเองหลังจากเลิกเรียนเสร็จแล้วฝนก็เริ่มจะตกก็เลยไปหลบฝนที่ป้ายรถเมล์ก่อนแล้วก็มีรถเมล์มา
0: อ๋อทางกลับบ้านเนี่ยนะครับไอ้เส้นเฉียงเนี่ยเส้นเฉียงที่มีให้เนี่ยคิดว่าเป็นอะไรครับในภาพนี
2: ้เป็นสะพาน
0: เป็นสะพานโอ้เดินข้ามสะพานนะนี่คือสะพานที่ข้ามแล้วก็นี่คือ
2: ปลา
0: ปลาเขาจะมาทำอะไรนะคะ
2: เขากำลังรักกันอยู่
0: อ่ะปลากำลังรักกันอยู่เหรออุ๊ยรักกันอยู่รู้ได้ไงว่าปลารักกันอยู่ใครดูออกมั่ง
2: เขาปั้นดูออก
0: เขาปั้นดูออกเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเห็นมีหัวใจด้วยเนี่ย
0: ถ้ามีหัวใจแสดงว่ารักกันเหรอ
2: ใช
0: ่อ๋อเหรอครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้หน่อยเก่งมากและน้องอนุบาลคนต่อไปนะครับเขาปั้นพร้อมจะบอกชื่อไหมว่าชื่อนี้ชื่ออะไร
2: เรือดำน้ำดึงดูดร้านอาหารใต้ทะเล
0: เรือดำน้ำดึงดูดร้านอาหารใต้ทะเลด้วยนะเอาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
2: นี่คือร้านอาหารใต้ทะเลครับ
0: ครับ
2: และนี่ก็คือปลาครับ
0: ครับ
2: นี่ก็คือเรือดำน้ำมันดูดอาหารดูดร้านอาหารใต้ทะเลแบบนี้ครับนี่ก็คือที่ติดมันติดกัน
0: ครับนี่คือส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเหรอครับ
2: ถูกแล้วครับ
0: เหรอครับอันนี้คืออะไรครับ
2: อันก็คือตำรวจจราจรครับกำลังนอนหลับอยู่ครับ
0: มีตำรวจจราจรด้วยเหรอ
2: ถูกแล้ว
0: ทำไมต้องมีด้วยอ่ะ
2: จะได้ไม่มีขโมยมา
0: โอ้นี่คือความคิดของน้องข้าวปั้นนะครับที่คิดว่าเส้นที่เรามีให้นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเรือดำน้ำเอาเป็นส่วนที่ไว้ดึงดูดให้อาหารร้านอาหารลงไปในนี้เอาไปเลี้ยงคนที่อยู่ในเรือนะครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวเท่านี้เองนะครับปรบมือให้น้องข้าวปั้นหน่อยปรบมือคนสุดท้ายรอมานานแล้วน้องมาวินตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: น้ำส้มกับตะข่ายกั้นครับ
0: น้ำส้มกับตะข่ายกั้น
3: คร
0: ับ ไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ก็น้ำส้มกำลังจะไหลลงมาในแก้วแล้วเอ้ยตะข่ายก็กั้นไม่ให้อันเนี้ยมันลงมาเนี่ยครับคนจะได้ไม่ต้องจับเมื่อยครับ
0: อ๋อครับข้างบนนี้คืออะไรครับ
3: เม็ดน้ำส้มครับ
0: เม็ดน้ำส้ม
3: ก็น้ำส้มกำลังไหลลงมาแล้วเม็ดก็จะไหลลงไปด้วยแต่ไหลลงไปไม่ได้ครับ
0: โอ้เข้าใจแล้วนี่เวลาที่คั้นน้ำส้มใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ แล้วก็เอาตะข่ายนี้มากั้นโดยที่ไม่ต้องจับ
3: คร
0: ับ แล้วก็กรองลงไปได้แต่น้ำส้มลงไปแบบนี้นะครับแล้วเม็ดส้มก็ค้างอยู่ข้างบนนี่คือความคิดจากเด็กตัวน้อยแค่นี้นะครับเอาปรบมือให้น้องมาวินหน่อยครับเก่งมากๆเลยสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปแล้วกับผลงานความคิดของเด็กๆตัวแค่นี้นะครับทึ่งไปเลยใช่ไหมครับขนาดผมเองผมยังคิดว่าคิดได้ยังไงอ่ะตัวแค่นี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีภาพและจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆนะครับเพียงแค่มีกระดาษกับสีและปากกาเขาก็สามารถจินตนาการลงไปได้เพียบเลยนะฮะท่านผู้ปกครองครับอยู่ว่างๆที่บ้านนะครับอย่าลืมลองคิดโจทย์ให้เขาเล่นนะครับลากเส้นเองแล้วให้เขาต่อเส้นดูก็ได้นะครับแล้วมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับอย่าลืมนะครับ

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โตนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ะครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวๆแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาว2หน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โซใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ

0: อนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมล address กันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประเทศ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอายุอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชาย

พระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ย้ถึงแล้ว
1: ย้ย
2: พวกเจ้าเป็นใคร
3: อ๋อสวัสดีครับพวกเราคืออ
4: ะระวัง
3: ขอบคุณนะดาว
4: ไม่เคยมีใครขอบคุณเรามาก่อนเลย
2: พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี
0: ่ใจเย็นๆนะครับพวกเราแค่จะมาห้ามปราดแห่งเงาไม่ให้ได้น้ำพุไมเมอร์ไปอ่ะ
2: หากเจ้าไม่คู่ควรแก่สิ่งที่อยู่ในห้องนี้จงจ่ายชีวิตเป็นค่าผ่านทาง
3: โอ้ยพวกเรามาดีนะครับเราจะมาปกป้องนภูไมเมอร์ยุ้ย
0: แบบนี้เราจะได้เข้าไปหานภูไมเมอร์เหรอครับ
3: ขอเราเข้าไปหาน้ำ
5: หยุดอย่าพูดคำนั้นสังเกตสิว่าทุกครั้งที่พูดคำนั้นออกมาเจ้ายักษ์ก็จะยิงแสง
4: คำว่าอะไรเหรอ
5: น้ำพุไมเมอร
6: ์ยักษ
5: ์นี่คือผู้ที่นำสิ่งที่เราต้องการมาไว้ในห้องนี้ยังไงล่ะ
4: นายช่างสงสัย
0: เอ้าไม่ยิงเหรอ
5: ย่าไม่หรอกก็ฉันเป็นคนสร้างเจ้ายักษ์สองตัวนี้ขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูนี้เองหลังจากนั้นฉันก็ปิดผนึกประตูถ้ำไว้แล้วฉันก็สร้างกุญแจขึ้นมาซึ่งก็คือ
0: นี่ไง

0: เฮ้ยไม่เข้า
1: เข้าไหมเนี่ย
0: โอ้โหยไม่เข้าเอ้าเข้าสิไม่เข้าอ่ะ
2: ยามข้าว่าคงไม่ได้ผลแล้วล่ะรูของกุญแจถูกอุดซะแล้ว
0: อ้าวไหนว่ายักษ์สองตนนี้ท่านสร้างมาไงทำไมยังยิงท่านอยู่ล่ะ
2: คืออย่างนี้นะใครที่ผ่านเข้าไปไม่ได้ก็ถือเป็นผู้บุกรุกทั้งนั้นแหละโฮโฮโฮโฮโฮ
3: เย้ยเย้ยแห่งเงานี่ร้ายกาจจริงๆอุดดูกุญแจแบบเนี้ยมีกุญแจไปก็ไม่รู้จะไขกับอะไรอยู่ดีอ่ะ
4: โอ้
3: จริงด้วย

0: ถ้าไม่มีรูกุญแจงั้นก็สร้างขึ้นมาสิผลหรอกแต่มันไม่มีทางอื่นแล้วก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นแหละ
1: น้ำพุใหม่มาก
2: ฮะ
1: ฮะ
0: ฮะ
3: น้ำพุสไลเดอร
0: ์ดาวเอื้อ
1: รีบเร็วไม่ต้องห่วงเราจะล่อมันเอง
3: ใช่เราจะล่อมันเอง

0: อยากกินเวเฟอร์
1: ไปพอ
0: ผักมีไฟเบอร์โอ้โหใหญ่เบ้อเร่อเฮ้ยนึกไม่ออกแล้ว
2: ไม่ต้องนึกแล้วพูดคำเดิมก็ยังได้ยังไงก็โดนยิง
3: จริงด้วยนี่นะน้ำผึ้งใหม่เบ้อน้ำผึ้งใหม่เบ้อ

0: ฮะ
1: เรียบร้อยอ้าวเป็นอะไรกันอ่ะฮะ
2: เสร็จแล้วเร็วจังเนอะ
0: เร็วมากเลยโอ้โห

0: แห้งเหือดพวกเจ้าคงมาช้าไป
1: ปราดแห่งเงาได้น้ำพุไมเมอร์ไปแล้วแบบเนี้ยเขาจะทำอะไรต่อไปล่ะครับ
2: ไปลอสแลนด์ดินแดนที่ถูกลืม

0: แล้วคราวหลังอย่าให้ใครเขาแย่งไม้เท้าไปง่ายๆอีกล่ะทบุเท้าขอให้โชคดีนะเราผู้กล้า
1: ในช่างสงสัยทำไมท่านไม่ไปกับเราล่ะครับ
0: อาฮ่าทำไมข้าไม่ไปกับพวกเจ้าล่ะนั่นน่ะสิข้าก็ชักจะสงสัยแล้วเหมือนกันโฮ
2: โฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ

0: านผู้เฒ่าครับ Lost Land มันเป็นยังไงล่ะครับ
1: Lost Land น่ะเหรอเจ้าดูด้วยตาตัวเองน่าจะดีกว่า

0: นี่มันอิกดราซิลที่นี่มันโนแลนด์นี่ครับ
1: ดูให้ดีๆสิที่นี่ละลอสแลนด
2: ์เอ๊ะทำไมเหรอต้นกล้าที่นี่มันเป็นยังไงอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจริงสิพวกนายไม่เคยไปที่โนแลนด์นี่นะที่นี่ทุกอย่างมันแทบจะเหมือนกับโนแลนด์เลย
2: ต่างกันแค่ทุกอย่างเหี่ยวแห้งไปหมด
1: เดิมทีโนแลนด์กับลอสแลนด์นั้นเป็นดินแดนคนละฝั่งของตนอิกราซิลที่เหมือนก็ยังไม่ผิดเพี้ยนแต่หลังจากที่เหล่าหนังสือต่างหลีกหนีความบ้าคลั่งของปราดแห่งเงาไปพลังแห่งปัญญาก็ได้เสื่อมสูญไปจากลอสแลนด์พวกยาที่เคยมีเหมือนกันกับโนแลนด์จึงถูกปกคลุมด้วยความหม่นหมองราวกับเงาสะท้อนในบึงน้ำอันมืดมิด

0: าลอสแลนด์ถูกทิ้งร้างแบบนี้ในอิกดราซิลก็คงจะไม่มี
1: ฮะ
0: เนาะหนังสืออ๋อ
2: โอ้โหมีเต็มเลยโอ้โห
3: น่าแปลกอิกราซิลของลอสแลนด์ไม่น่าจะมีหนังสือหลงเหลือแล้วนี
0: ่แล้วนี่เป็นหนังสือของที่ไหนครับโนแลนด
4: ์ฮะในที่สุดเราก็ได้เจอหนังสือธรรมะหนังสือคณิตศาสตร์เฮ้ทุกคน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนศิลป์
1: โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็เช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืม

ครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องๆอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตามเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตัวมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะ

ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: เกมปริศนาเถาวงกตของเล่นที่ประดิษฐ์จากฝากล่องรองเท้าเหลือใช้พี่เขาตูรับประกันเลยว่าสนุกมากๆอุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: หลอดดูดน้ำ
3: ลูกแก้วค่ะ
0: ฝากล่องรองเท้าก
3: ระดาษสี
0: กาว
3: ใช้ไม่ดีค่ะ
0: กรรไกรเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องใช้กระดาษสีเขียวแบบนี้แล้วก็ฝากล่องรองเท้าเราจะมาตัดกระดาษสีเขียวติดเข้าไปด้านในฝากล่องรองเท้าค่ะพี่กระตูจะใช้สอสีแบบนี้นะคะขีดตามรอยเลยเมื่อขีดได้รอยแบบนี้แล้วนะคะใช้กรรไกรตัดตามรอยเลยแต่รอบนี้ให้ประวันตัดอันนี้ก่อนนะครับประวันตัดให้พี่กระตูหน่อยใช่แล้วส่วนพิมพ์บุญมาดูอันนี้กันดีกว่านะคะเด็กๆก็ตัดมาแล้วก็จะได้เป็นกล่องแบบไหนพิมพ์บุญ
3: แบบนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ได้กล่องแบบนี้เนอะคราวนี้นะคะเราก็จะเอากระดาษแผ่นนี้ติดเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วโอเคประวันหยิบหลอดให้พี่เข้าตัวหน่อยค่ะ
2: หลอด
0: เราจะมาลองประกอบให้เป็นเขาวงกตกันนี่ต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ตูจะให้ช่วยกันต่อนะตัดก่อน
2: อยากลองตัดอ่ะ
0: อยากลองตัดเดี๋ยวให้พิมพ์บนตัดสีเขียวอันนึงโอเคระวันตัดสีชมพู
4: ตัดตรงนี
0: ้
4: ใช
0: ่ได้ครับตัดคราวนี้พิมพ์บนเอากาวมาค่ะ
3: กาว
0: กาว
3: เลยอ่ะ
0: ให้ติดกันช่วยกันติดนะผัดกันติดเริ่มจากพี่ข้อตูก่อนพี่ข้อตูโตสุดพี่ข้อตูจะติดก่อนดี
3: แล้วหนูก็ตาม
0: โอเคแล้ว
3: ว่าหนูอายุ6ขวบ
0: ฮะ
4: หนูอายุ5เอง
0: อายุ5ขวบเองเหรอพี่ข้อตูแก่มากเลยมาติดกันดีกว่านับ1 2 3 4
3: 5 6 7 8 9 10
0: เร็วไปนิดแต่ประวานเราก็จะใช้หลอดหลายๆสีแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวัดว่าเราจะวางตำแหน่งไหนบ้างแต่บางทีมันอาจจะยาวเกินไปค่ะพี่ข้าวตูก็จะใช้กรรไกรตัดบางส่วนออกไปก่อนคราวนี้เราก็มาลองวางตำแหน่งดูนะคะว่าเราจะวางที่ตำแหน่งไหนบ้างวางตำแหน่งแล้วเราก็จะมาใช้กาวติดหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้กาวแห้งก่อนเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนจุด start กันแล้วก็มาวาดจุด finish กันค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาวงกตจากกล่องรองเท้าเขาวงกตพร้อมที่จะเล่นยังเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
0: โอเคเรามีกฎกติกาห้ามโยนไอเนี้ยเนี่ยห้ามโยนนะ
2: ถ้าโยนแบบนี
0: ้ห้ามโยนเด็ดขาดต้องค่อยๆกลิ้งแบบนี้ทำให้ดูก่อนตัวอย่างนี้ต้องค่อยๆกลิ้งอย่างนี้ใครโยนฟาวเลยถือว่าแพ้โอเคป่ะต้องค่อยๆกลิ้งนิ่งๆเลยนะ
2: ใช้แบบนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เด็ดขาดเริ่มที่จุดสตาร์ทยังคะ
2: ครับ
3: เริ่มแล้วก
0: ็วางเดี๋ยววางลูกแก้วให้จะได้นับเวลาพร้อมกันมานะหนึ่งสองสามอ้าวหนึ่งค่อยๆกลิ้งห้ามโยนนะใครโยนฟาวเลยนะดูสิใครถึงหรือยังเฮ้ยเฮ้ยถึงยังคะพี่บุญ
2: ถึงแล้ว
0: ของป้าวันถึงแล้วของพี่บุญถึงยังจะได้ถึงแล้วเข้ามาสิถึงแล้วเก่งมากคู่เลยเดี๋ยวให้
2: สลับกัน
0: สลับกันเล่นแต่ว่าอยากเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ไหม
3: อยาก
0: เราไปดูอันที่แบบขยายบิ๊กบึ้มกันเลย yeah. และเราก็ได้เขาวงกตอันขนาดนี้เลย oh. ใหญ่ปะล่ะจุดสตาร์ทอยู่ไหนคะ
3: จุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
0: ้แล้วโกอยู่ไหนโกอยู่ตรงนี่เดี๋ยวให้ช่วยกันเล่นพร้อมแล้วนะเริ่มนะหนึ่งสองสามไป
2: เฮ้ยไปจะไปทางไหน
0: เฮ้ยกิ้งมากิ้งมากิ้งมาเฮ้ยใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาออกทางอื่นสิยังไ

0: ณกับน้องประวานลองเล่นเกมเขาวงกตแล้วจะเห็นได้เลยว่าสนุกมากแต่นอกจากสนุกแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยแล้วเราไปถามประโยชน์จากคุณหมอแก้วตากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแก้วตาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณหมอยังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือคุณหมอแก้วตานพมณีจำรัดเลิศจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ของน้องๆเนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนการพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวัดพลังกันว่าเกมของเราเนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงวันนี้มาพี่บุญนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: ะช่วยกันหยิบช่วยกันหยิบอ่ะอีกสีหนึ่ง
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหทำไมวันนี้ได้เยอะจังเลย
1: ได้กี่ดาวเนี่ย
0: ต้องถามคุณหมอเลยค่ะว่าเจ้าเกมขาวงกตเนี่ยทำไมถึงได้พัฒนาครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: อืมโอเคค่ะก็การที่เรามีกิจกรรมให้เด็กทำนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมเขาวงกตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กได้ใช้ร่างกายคือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้ทั้งกรรไกรตัดใช้ทั้งมือในการแปะแล้วก็ลงมือทำต่างๆที่สำคัญเวลาที่เขาถืออันใหญ่แล้วเขาจะต้องทรงตัวแล้วก็ถือแล้วก็กะระยะต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาที่ได้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ก็คือความรู้สึกมั่นเกมนี้ท้าทายมากอยากจะเอาให้ชนะให้ได้แต่ยังต้องควบคุมว่า
0: เราต้องนิ่งๆก่อนเราจะกระตุกกระตากไม่ได้
1: ใช่นี่คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเป็น EQ นะฮะอันเน
0: ี้
1: ย
0: EQ ของเขา
1: แต่ว่าที่สำคัญอย่างที่บอกอีกอย่างนึงเมื่อไหร่มีผู้ใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นด้วยกับเด็กอันนี้ได้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเวลาที่มีเพื่อนกันที่สำคัญคือด้านสังคมอารมณ์ค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าขณะที่เด็กเล่นกันเราจะเห็นอะไรบ้างคะ
0: เห็นว่าเขาต้องมีการแบบพูดคุยการวางแผนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเด็กเขาจะมีวิธีการเล่นที่ต่างไปจากที่เราคิดทำไมเด็กๆเขาเล่นกันแบบนี้แต่เขาดูมีความสุขในแบบของเขา
1: ใช่
0: ก็คือสามารถที่จะพัฒนาในด้านของสังคมของเขาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้มันจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทักษะสำคัญมากในเด็กนะคะเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วยากอาจจะเกิดปัญหาพฤติกรรมตีเพื่อนหรือว่าเลิกเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าเราเห็นเด็กทะเลาะกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะต้องทะเลาะกันหน้าที่เราก็ค่อยๆเข้าไปช่วยสอนให้เขาเรียนรู้ว่ากฎกติกาคือยังไงหรือถ้าเราโกรธเราต้องทำยังไง
0: ให้คุณหมอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าค่ะเกี่ยวกับการเล่นของลูกๆค่ะ
1: ค่ะก็หากิจกรรมให้เด็กทำค่ะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ว่างๆถ้าเวลาอยู่ว่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปเล่นเกมหรือว่าไปเล่นในมือถือแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมลูกติดแต่มือถือเพราะฉะนั้นลงมาหากิจกรรมให้ลูกทำแล้วก็ลงมาร่วมทำกิจกรรมกับลูกที่สำคัญมากๆก็คือเปิดโอกาสให้เขาได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกันเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยทักษะทางสังคมสอนกันไม่ได
0: ้ต้องให้เขาลองฝึกเองในสังคมจริงๆ
1: ใช่จะแก้ปัญหายังไงจะต่อรองกันยังไงเพื่อนเบิ้ลเราแล้วเราแพ้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกเราแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สอนกันไม่ได้ค่ะต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ตรง
0: มีปัญหาหนึ่งค่ะคุณหมอหนักอกหนักใจคุณพ่อคุณแม่มากเลยเวลาเขาเล่นกันแล้วทะเลาะกันเราจะทำยังไงดีอะคะ
1: อย่างแรกพลิกความคิดก่อนเป็นโอกาสค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ต้องรีบวิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งตกใจทะเลาะกันลูกเราแก้ปัญหายังไงลูกคนนี้ทำยังไงถ้าเขายังไม่ได้ลงไม้ลงมือกันเนี่ยรอปล่อยโอกาสให้ลูกได้ลองแก้ปัญหาเองก่อนนิดนึงแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดมีการลงไม้ลงมือมีการทำร้ายกันเราค่อยเข้าไปแล้วลองหยุดค่ะแล้วก็อาจจะค่อยๆชวนเขาสอนเขาว่าวิธีการเล่นที่ถูกต้องทำยังไงการขอการแบ่งปันกันทำยังไงซึ่งอย่างนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เด็กเล่นกันแล้วจะต้องทะเลาะกันค่ะ
0: มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเปลี่ยนความคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติ
1: ใช่เพราะเราต้องถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราจะหงุดหงิดมากถ้าเกิดเขาโมโหเริ่มโมโหมากๆอาจจะชวนเขาสงบตัวเองนิดนึงค่ะอาจจะเข้าไปกอดเขาแล้วก็อาจจะชวนเขาคุยนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่จริงๆเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า
0: ให้เขาลองทบทวนเหตุการณ์ใหม่
1: ลองทบทวนเหตุการณ์แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ของแล้วหนูก็อยากได้เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่ก็อยากได้น้องก็อยากได้เราทำยังไงดีล่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือโอกาสในการที่เราเปิดโอกาสให้ลูกได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ลูกทะเลาะกันเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่า
0: ต้องเซฟโซนนิดนึง
1: ลองดูว่าพฤติกรรมลูกเนี่ยแสดงออกได้ถูกต้องหรือเปล่าปรับทัศนคติของเรานิดนึงนะคะ
2: ตอนต่อไปเราจะมาประดิษฐ์เต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือไหมพรมลูกตาปลอมสีไม้สครีมกรรไกรกาว
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์จ
0: ริงๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: และของเล่นในวันนี้นั่นก็คือเต่าน้อยจากไหมพรมอุปกรณ์ก็คือ
0: สีเมจิก
4: ไหมพรม
0: ไอศกรีม
4: กาว
0: ลูกตาปลอมเริ่มขั้นตอน แรกเลยเราต้องใช้อันนี้อะไรคะประวัน
5: ไม้ไอศครีม
0: ไม้ไอศครีมแบบนี้จะใช้ทั้งหมด3อันนะคะแล้วเราก็จะมาติดกาวต่อกันเป็นแฉกๆแบบนี้มาประวันอยากติดไหมอ
5: ยาก
0: มาข้าตัวหยิบกาวให
5: ้ตรงกลางๆใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับอ่ะหยอดกาวลงไปตรงกลางไม่นั่นอึ๊บนี่ตรงนี
5: ้ตรงนี้ตรงกลางแล้วก็เอาอะไรมาใส่ดี
0: นี่เอามาติด
5: แบบน
0: ี้
5: ใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับติดเลยตึ๊บกลางไหมครับ
5: โดนทีเลยนะครับ
0: เป็นกากบาทแบบนี้ก่อน
5: แล้วก็มีตรง
0: นี้นะคะแล้วก
5: ็ทีนี้เราก็ต้องติดกาวตรงนี้
0: โอเคมาเอาอีกอันนึงมาติดตรงไหนครับแล้วก็จัดให้มันสวยงามอย่างนี
5: ้ใช่ครับ
0: ไหนประวันโชว์หน่อยเป็นแบบไหนครับ
5: เป็นแบบนี้ครับ
0: เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ไหมพรมมาพันเป็นตัวพี่เต่าเอาสีอะไรครับ
5: เอาสีนี้น้ำเงินกับสีฟ้า
0: น้ำเงินกับฟ้างั้นพี่ข้าตูใช้สีชมพูกับสีเหลืองละกันคราวนี้เราจะมาเริ่มพันกันพี่กันตุ๊กจะใช้ไหมพรมสีชมพูแล้วก็สีเหลืองใช้สีชมพูพันด้านใน1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมเป็น1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนมุมอีก1 23 4 5แล้วก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าพี่เต่าของเราเนี่ยจะตัวอ้วนขึ้น1
5: 1 2 3 4 5
0: แล้วประมาณก็หมุนอีกด้านนึง
5: ก็หมุน
0: แล้วก็พัน
5: 1 2 3

0: ความรู้สึกนั้นก็จะเป็นแบบนี
1: ้โอเคแล้วก็มาทำสีต่อไปกัน
2: หลังจากที่ตัวใช้ไหมพรมสีเหลืองมาทำเป็นตัวเต่าด้านนอกเริ่มจากใช้นิ้วทับไว้แบบนี้นะคะไหมพรมไว้ด้านหลัง

0: แล้วเราก็จะไขว้กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกครั้งที่เปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเอาไหมพรมไว้ด้านบนนี่พาดไว้ด้านบนลงมาออกมาแบบนี้แล้วก็พาดมาแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเลยงานนี้ต้องค่อยๆทำเลยนะคะเห็นคุณเต่าตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าต้องใช้สมาธิในการทำมากๆเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอไหนดูหน่อยของแบบนกประวานะคะเขาจะไม่ได้ไขว้เป็นลายเนี่ยแต่ก็จะเป็นการพันอีกแบบนึงซึ่งสามารถทำได้เหมือนกันเป็นคุณเต่าเหมือนกันไหนโชว์ซิประวานของประวานอันไหนครับ
1: อันนี้ค่ะ
0: นี่ของพี่เข้าตัวอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรกันดีครับ
1: ตาครับ
0: เรามาติดตาให้คุณเต่ากันค่ะมาหลังจากนั้นพี่เข้าตัวก็จะมาติดตาให้กับพี่เต่าใช้กาวแล้วก็ลูกตาปลอมสองข้างแบบนี้เล็งตำแหน่งเลยนะคะตรงนี้พี่เข้าตัวจะทำเป็นหัวขาสี่ขาแล้วก็ตรงนี้เป็นหางนี่พี่เต่าของเราก็มีตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ปากกาจิกสีดำแล้วก็จะวาดปากให้พี่เต่าแบบนี้แล้วก็วาดขาสี่ขาแต่ละขาก็จะมีนิ้วนี่พี่เต่าก็จะวาดนิ้วให้พี่เต่าด้านสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็เว้นไว้เป็นหางเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต่าของเราเต่าเอ้ยเต่าเต่ามีสี่ขาของประวันใช่ครับแสดงยากไหมครับประวัน
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยเพื่อนเพื่อนน่าจะทำได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ทำง่ายแน่นอนเลยแล้วก็จะมีพี่เต่าหลายๆตัวแบบนี้มาเล่นกันนั่นเองค่ะ
2: และนอกจากเราจะนำไอศกรีมกับไหมพรมมาทำเป็นรูปเต่าได้แล้วน้องๆยังนำเทคนิคเดียวกันนี้ไปดัดแปลงเป็นสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นเจ้าแมงมุมจอมซนตัวนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูแหละว่าจะมีวิธีการเล่นยังไงประวานเดี๋ยวเรามาหมุนกลมล้อกันประวานมาหมุนเลยหมุนติ

0: หยิบสิครับไหนดูสิเมื่อวานได้กี่ดวงเนี่ยได
1: ้4 ดวง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอมาติดให้ดีกว่าคุณหมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อวาน
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
0: ติดครบทั้ง4ดวงแล้วแปลว่ากิจกรรมของเราวันนี้เนี่ยได้ครบทั้ง4ด้านเลยให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลย
2: การทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างเลยนะคะก็อย่างแรกก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กอันนี้กิจกรรมศิลปะทุกอย่างได้ตรงนี
0: ้
2: ในด้านสติปัญญาก็คือการที่เด็กจดจ่อมีสมาธิในการทำงานตรงนี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆในเรื่องของสติปัญญานะคะเราก็จะเห็นว่าน้องประวานเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตอนที่ลงมือทำด้วยแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าน้องประวานก็จะลงมือทำทั้งในเรื่องของการพยายามร้อยให้มันเป็นระเบียบความละเอียดอ่อนเหล่านี้ค่ะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กมีความละเมียดละไมแล้วก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของทั้งหมดทั้งสติปัญญาด้วยก็ในด้านอารมณ์สังคมนะคะก็มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยเด็กก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่มีผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเด็กเนี่ยเด็กมันจะเป็นพื้นฐานที่ในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองของเด็กเพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากพอที่ผู้ใหญ่ลงมาอยู่กับเขานะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้เล่นกับเพื่อนเนี่ยด้านสังคมมันจะสน
0: ุ
2: ก
0: ดีกว่านี้
2: มันจะสนุกมากกว่านี
0: ้เล่นในวัยเดียวกันมากกว่านี
2: ้ใช่มันจะท้าทายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเขาก็จะมีแกล้งกันบ้างแย่งกันบ้างก็เป็นทักษะทางสังคมที่ต้องฝึกผ่านประสบการณ์จริง
0: ค่ะ
2: กิจกรรมศิลปะส่วนใหญ่ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนา
0: ะ
2: คือการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายการกระโดดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญและเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เตรียมกิจกรรมนะคะมีตะกร้า3ใบ
0: วันนี้เราจะเล่นเกมโยนเต่าใส่ตะกร้าประวานพร้อมเล่นยังคะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูซ
0: ิพร้อมเล่นแล้วตอนนี้เราก็มีเต่าแล้วก็มีตะกร้าด้วยเล่นยังไงคะคุณหมอ
2: โยนค่ะง่ายๆเลยนะตะกร้าเราก็จะมีคะแนน10 20แล้วก็30คะแนนนะคะแข่งกันโยนแล้วก็กลับมาคืนค่ะแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อความสนุกสนาน
0: กี่วิคะคุณหมอ
2: สัก30วินาทีก็พอค่ะ
0: 30วิดูว่าใครจะได้แต้มรวมกันมากที่สุดประวันถ้าเกิดว่าประวันโยนไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยประวันต้องวิ่งไปเก็บมาใหม่นะ
3: อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าอันนี้คือโยนนะ
0: อันนั้นไม่เข้าประวันก็วิ่งไปเก็บ
3: ก็วิ่งไปเก็บแล้วก็โยนใหม่
0: ต้องโยนที่เส้นแดงนี่นะถ้าเกิดใครออกไปถือว่าโกงเลยนะ
3: แบบเลี้ยงเหรอ
0: ใช่อย่างนี้ว่าไม่ได้ต้องโยนที่เส้นแดงโอเค
2: 1 2 3
0: ไม่ได
2: ้ประวัน
3: รับประวัน
0: เอ้ยยังไม่เข้าเลยนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ย
2: อีกทีนึงเล็งดีๆประวันเล็งดีๆเล็งดี
0: ๆพี่ตุ๋ยต้องชนะแน่เลยแหละประวัน
2: ไม่ได้
0: ได้แล้ว

0: ที
1: เลยอ่ะ30แล้ว
0: ทีนึงอีกทีนึงครับ
2: ทีนึงใช่ไหม
0: ตั้งอยู่เลยหมดเวลาแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วใครชนะคะเนี่ยวันนี
0: ้ประวันได้40
1: พี่เข้าตู
0: ได้30
1: รอบนี้ใครชนะครับปาวานชนะแล้วเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เขาได้ลองฝึกเล่นกับเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมศิลปะอะไรแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มการเล่นที่มันเป็นความท้าทายเพิ่มขึ้นก็จะได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมเพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายค
1: ่ะวันนี้ก็เรียกว่ามีเกมกิจกรรมสนุกๆที่ได้ความรู้ด้วยมาให้กับน้องปาวานวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยกิ่งไม้กาวที่เจาะกระดาษคลิปหนีบกระดาษไหมพรมกระดาษหนังสือพิมพ์สีกระดาษแข็งหลายๆสี
1: ของเรานะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.youtube.com แล้วเซิร์ชคำว่ามหิดลคิสก็จะมีรายการจิวซ่านักประดิษฐ์ของเราแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือผ่านนี่แอปพลิเคชันชื่ออะไรครับปาวาน
2: มหิดลแชนเนลตรงนี้ครับ
1: กดเข้าไปเลยแล้วทำไงต่อครับ
2: แล้วก็ทัชเฮียตรงนี้แล้วก็ไปข้างบนสุด
1: ทีวีโปรแกรมแล้วรายการ
2: ต้องกดจิ๋วซ่านักประดิษฐ์นี่
1: มีรายการของปาวานเต็มเลยมีหลายตอนเลยนะคะที่น้องๆสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยนะคะส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนเดี๋ยวขอไปดูรายการย้อนหลังของเรากันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมีอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

งินคือพระเจ้าโอ้โหฟังดูแรงนะเอาง่ายๆเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราออกจากบ้านปั๊บเสียตังค์ทันทีเราทุกคนเนี่ยเรียนมาทำงานคือพูดง่ายเราต้องการทำเงินถูกไหมคือบอกว่าทำงานเก็บเงินชาตินี้ไม่วันรวยเลยเพราะเงินมันไม่โตเดี๋ยวนี้วางเงินฉันไม่รวยต้องวางให้ถูกที่ตลาดหุ้นนั่นเอง

0: นส่วนใหญ่คิดว่าการทำงานคือการทำเงินยิ่งทำงานหนักยิ่งได้เงินมากแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะในเมื่อเราอยากจะทำเงินก็ต้องนำเงินนี่แหละมาลงทุนและอาชีพที่รู้จักกับการนำเงินเพื่อไปทำเงินต่อนั่นก็คือนักลงทุน
1: ผมภาวิตรกินปทุมนะครับชื่อเล่นชื่อแพทนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับอาชีพหลักๆก็ตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาการลงทุนครับ
0: คุณแพทภาวิตรกลิ่นประทุมผู้เป็นทั้งนักลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนวิทยากรด้านการลงทุนและผู้เขียนหนังสือการลงทุนที่ติดอันดับเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ
1: การลงทุนเนี่ยมันก็คือการตรงๆเลยนะทำเงินถ้าเป็นอาชีพอื่นมันต้องไปทำงานเงินถึงจะได้เงินถูกไหมมันโดนใจคนรุ่นใหม่นะเหมือนผมตั้งคำถามตลอดว่าเฮ้ยเราเรียนกว่าจะเรียนจบไปหางานแล้วบริษัทถ้าไม่ดีเงินก็ไม่ดีคือมันหลายต่อมากอะกว่าที่เราจะไปถึงเงินแต่ท้ายนี่ใช้ได้ทันทีถูกป่ะแต่เวลาอยากได้เงินนี่ทำไมมันหลายต่ออย่างตลาดหุ้นเสน่ห์เลยมันต่อเดียวและที่สำคัญมันรวยอาชีพนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่ผู้ใหญ่ใครก็เป็นได้นะและเป็นเสริมจากอาชีพอะไรก็ได้มันเป็นอาชีพเดียวก็ว่าได้ที่ผู้ใหญ่ว่าคุณสามารถให้เงินเลี้ยงเราบริษัทใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในตลาดหุ้นหมดคุณซื้อหุ้นแล้วคุณถือเฉยๆทุกปีบริษัทเนี่ยจ่ายเงินให้คุณเฮ้ยมันไกลเกินเอื้อมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่คือการเริ่มต้นของตลาดหุ้นเนี่ยการไปนั่งทุนเนี่ยคุณมีเงินสัก 5,000 บาท 10,000 บาทเริ่มได้แล้วนะครับคือหลายคนบอกโอ้ต้องเป็นเศรษฐีไม่ใช่อันนั้นคิดผิดถ้าถามว่าเล่นหุ้นยากมั้ยเนี่ยบอกว่าง่ายกว่าเรียนจบปริญญาอีก เรียนจบปริญญาใช้เวลาประมาณ4ปีเนาะ4ปีแต่ถ้าเล่นหุ้นเนี่ยเข้าไปก็เล่นได้เลยซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะมันเป็นเสน่ห์ที่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้มีคนอายุน้อยๆเนี่ยประสบความสำเร็จตลาดหุ้นเนี่ยเยอะผมไม่ชอบเรียน นะก็เลยพยายามเลือกวิชาอะไรก็ได้ให้มันจบให้เร็วที่สุดนะแต่ผมเชื่อว่าการจบปริญญาสำคัญนะผมก็เลยพยายามหาวิชาอะไรก็ได้ที่แบบมันจบง่ายที่สุดผมก็เลือกการตลาดพ่อบอกฟังเข้ามาบอกไอ้การตลาดน้องไม่ต้องอ่านหนังสือใช้ common sense เอาบอกใช่เลยเนี่ยอาชีพนี้แหละหลังจากเรียนการตลาดจบเนี่ยนะครับก็ผมไปต่อต่างประเทศจริงๆไม่ได้อยากเรียนต่อหรอกแต่คืออยากจะหาธุรกิจทำเขามองในเมืองไทยวันนั้นมันไม่ง่ายปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยเราบอกโอ้ง่ายทำสตาร์ทอัพเลยนะครับก็ไปสำเพ็งมาเอาของมาขายก็ได้โหลดขึ้น Instagram โหง่ายตายเดี๋ยวนี้นะครับแต่ก่อนไม่ใช่ไงลองไปดูต่างประเทศก่อนก็ได้นะครับระหว่างไปต่างประเทศผมก็ไปเรียนด้านคือไปเรียนด้านบัญชีนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรียนบัญชีจบเนี่ยนะครับทางออสเตรเลียเขาจะให้เขาเรียกซิติเซนเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่คนต้องการแต่ผมไม่จบเพราะสรุปไม่ได้เรียน เรียนแป๊บเดียวแต่ไปเจอว่าเฮ้ยน่าทำธุรกิจก็ไปทำร้านอาหารตั้งแต่รุ่งจนเจ๊งปัญหาคืออะไรเพราะเราไม่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างตอนทำร้านอาหารเนี่ยถามว่าผมคิดอะไรผมไม่คิดอะไรผมบอกไม่อยากรวยซึ่งคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้สุดท้ายไม่มีใครรวยหรอกเพราะคุณไปทำสิ่งที่มันทำเหมือนกันเหมือนวันนี้คนอยากจบมาอยากเปิดร้านกาแฟชิวๆนะครับทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองเลยมันไม่ได้แก้ปัญหาใครเลยนะครับดังนั้นมันไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นตรงนี้สำคัญว่าโจทย์แรกเนี่ยคุณเข้าใจอย่างว่าธุรกิจมันต้องแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์เจ๊งเสร็จเนี่ยก็ทำอะไรต่อไม่ได้เลยต้องกลับมาเมืองไทยถูกไหมตอนนั้นก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไรต่อดีนะครับก็คุณแม่นี่แหละแม่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวไปฝากทำงานแล้วกันก็ไปทำงานเพราะแม่ผมทำงานที่แบงก์กรุงเทพก็เลยผมไปฝากทำงานที่แบงก์กรุงเทพนะครับนั่นเป็นอาชีพลูกจ้างครั้งแรกในชีวิตถามว่าวันนี้ผมทำอะไรบ้างก็พออาชีพในปัจจุบันเนี่ยผมเป็นงานประจำผมก็ย้ายนะแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ย้ายมาตัวหลักทรัพย์คือหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มาเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่นี่เป็นเหมือนอาจารย์สอนลูกค้าหลายคนบอกเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยเหรอก็ผมเซตขึ้นมาใหม่ก็คุยกับเขานั่นแหละเขาว่าเฮ้ยผมอยากทำตรงนี้อยากทำตรงนี้ทำได้ไหมนะครับผมเลยเชื่อว่าอาชีพมันเซตขึ้นมาเองได้มันไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณต้องไปทำหนึ่งสองสามตามที่เขากำหนดมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพเราเนี่ยมันยากเพราะคนที่ทำแบบนั้นมันเยอะกลายเป็นว่าอาชีพผมเนี่ยผมออกแบบเอง
0: อ
1: ชอบอ่านหนังสืออ่ะผมชอบอ่านหนังสือเยอะแต่เป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เทคบุ๊กหมดนะก็คืออ่านชอบอ่านเรื่องการทำธุรกิจอ่านเรื่องการเทคนิคต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านเสร็จแล้วมันอยากที่จะแชร์ไปก็เลยเริ่มเขียนบล็อกคิดเลยได้เขียนคิดเลยได้เขียนแล้วมันกลายเป็นว่ามีประสบการณ์อะไรผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วตอนนั้นก็เริ่มเข้าตลาดหุ้นละนะก็คือลองเข้าตลาดหุ้นก็ใช้ตรงนี้เป็นไดอารี่ในการเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะว่าเล่นหุ้นแล้วมันรู้สึกยังไงแล้วเขียนผมเป็นคนเขียนแบบทำอะไรค่อนข้างทำแบบจริงจังอ่ะปีแรกเขียนไปประมาณ400บทความมั้งคือวันนึงเกินบทความแล้วผมมาเจอเนี่ยอย่าง Stock Tomorrow นะครับแต่ก่อนเขาเป็นเว็บกระทู้ให้คนมาโพสอะไรก็ได้คือโพสต์จนเจ้าของเว็บอ่ะเขารู้จักผมอ่ะก็เลยคุยกันว่าออกหนังสือไหมก็เลยกลายเป็นหนังสือเล่มแรกแกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์เล่มที่2เนี่ยที่ไปขายใน C1 พอขาย C1 ตอนนี้กลายเป็นว่าอันนี้ชีวิตเปลี่ยนของจริงเพราะว่ากลายเป็นเบสเซลเลอร์ของ C1 เลยคือวันนี้ผมก็เขียนมาแล้วมาสัก13เล่มของผมสร้างโอกาสมาจากการเขียนหนังสือนะครับซึ่งยุคผมมันเขียนหนังสือไงแต่ยุคนี้ผมบอกง่ายกว่าเดิมอีกคุณเปิด Facebook ก็ได้คุณ YouTube ก็ได้เขียนไม่เป็นคุณพูดเลยคุณพูดเข้า Facebook วันนี้ผมเชื่อว่าคนปั้นตัวเองเยอะกว่าผมอีกเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมอีกเดี๋ยวนี้คุณปั้นอาชีพได้เองอ่ะแต่ก่อนนึกว่าการทำงานคือความทุกข์ไงถูกไหมทำเพื่อเงินอย่างเดียวคือสมัยก่อนนั่นแหละเดี๋ยวคือทำงานทำไปเถอะคือเดี๋ยวขออย่างเดียวได้เงินแต่ประเด็นผมมาสังเกตไหมคือคนที่ทำงานเพื่อได้เงินเนี่ยไม่มีใครประสบความสำเร็จในการทำงานเลยไม่มีใครยิ่งใหญ่เลยแต่คนที่ทำงานแล้วเขาแบบเขาอินกับงานมากๆเนี่ยพวกนี้สำเร็จหมดเช่นแอดคาราบาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างของคนที่อินในงานมากๆไงพี่แอดยังร้องเพลงอยู่โอ้โหยังแบบเฮ้ยนี่รวยเป็นพันล้านนะครับดังนั้นจริงๆแล้วขั้นตอนสำคัญในการหางานจริงๆอ่ะมันต้องหาตัวเองว่าเราชอบอะไรสิ่งที่ผมยึดเลยก็คือว่าดีที่สุดในจุดที่ยืนแต่ก่อนผมนึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่จะรวยเนี่ยต้องเก่งที่สุดในทุกๆอย่างเนี่ยไม่ใช่อ่ะสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่คนสำเร็จเนี่ยต้องเลือกพอเราเลือกแล้วเนี่ยเราเลือกเราเก่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองให้ตรงนั้นมันเก่งเพิ่มไงพอเก่งเพิ่มคนก็ยิ่งเห็นว่าเราเก่งในจุดนั้นแล้วเดี๋ยวเนี่ยโอกาสมันจะมาโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาคนเก่งโอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาใครก็ได้ถูกไหมในทุกสาขาอาชีพถามว่าอย่างนักร้องเหมือนกันวิ่งเข้าหานักร้องทุกคนเนี่ยโอกาสไม่ใช่วิ่งหานักร้องที่เยี่ยมที่สุดตรงนี้สิงโตนำโชคถูกไหมแต่ก็ตอนแรกก็ร้องแบบแนววัยรุ่นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวเขาไงแต่วันนี้มันใช่แหละไอ้งานเพลงแนวเนี้ยก็จะวิ่งเข้าหาเขาหมดโอกาสดีๆจะวิ่งเข้าหาหมดคนแบบโอ้สิงโตโชคดีไม่ใช่เขาไม่ได้โชคดีเพลงเนี่ยเขาเลือกดังนั้นจริงๆการทำงานจริงอ่ะมันต้องเป็นการผจญภัยเพื่อหาสิ่งที่เรารัก
0: เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนใครหลายคนก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากและไกลตัวแน่นอนและคำที่ใช้ในวงการนี้ก็เป็นคำที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่นักลงทุนมักใช้ในการสนทนากันหน่อยดีกว่าแมงเม่าหมายถึงนักลงทุนรายย่อยที่ขาดทุนเป็นประจำเพราะมีลักษณะแห่ตามกันเห็นหุ้นไหนดีก็ตามเข้าไปซื้อแล้วก็ขาดทุนพร้อมกันขายหมูหมายถึงขายหุ้นแล้วราคาหุ้นตัวนั้นสูงขึ้นอย่างมากติดดอยหมายถึงการซื้อหุ้นราคาสูงมาแล้วราคากลับลดลงจนขายไม่ได้ขาดทุนตกรถหมายถึงหุ้นราคาขึ้นไปอย่างจนซื้อไม่ทัน
1: ถ้าเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราส่วน

เราอยู่กับตัวเองมากกว่านะเราศึกษาข้อมูลเขาเรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหุ้นนะมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินซึ่งมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเราอยู่ตลาดเริ่มต้นมาจะงงนะมันเหมือนเราทำอะไรใหม่ๆอ่ะเราเข้ามาใหม่แล้วก็มันคืออะไรเนี่ยคุณอยู่สักแป๊บนึงคุณเอาเงินจริงใส่เข้าไปเดี๋ยวคุณรู้เองแล้วพอคุณศึกษาแล้วเนี่ยคุณลองดูเดี๋ยวคุณจะเริ่มยังไงนะครับเช่นคุณเริ่มเปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีหลายคนบอกโอ้โหเปิดบัญชีต้องรวยมันไม่ใช่เปิดบัญชีนี่ง่ายกว่าเปิดบัตรเครดิตยกตัวอย่างอย่างวันนี้สมมติคุณจะเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะง่ายๆคุณเดินไปแบงก์กรุงเทพก็ได้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยทุกสาขาเลยนะคุณบอกจะเปิดบัญชีหุ้นเดี๋ยวเขาก็เปิดให้คุณละนะครับแล้วบัญชีนี้ทำอะไรบัญชีนี้เขาก็เอามาเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราเอามาซื้อขายหุ้นนะครับเราซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้ถูกไหมเข้าเว็บไซต์เสียงบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้ซื้อขายหรือง่ายกว่านั้นคือโทรศัพท์เอานะครับแล้วก็โทรไปเนี่ยจะซื้อหุ้นตัวเนี้ยจะขายหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็คือมันง่ายแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผมแนะนำคนรุ่นใหม่ถามว่าอะไรก็คือว่าจริงๆคุณทำอาชีพอะไรก็ได้แหละแต่ว่าคุณมีการลงทุนเป็นอาชีพเสริมเราไปหาหุ้นในตลาดเนี่ยเราแค่ศึกษาแล้วถ้าเราเจอหุ้นในตัวนี้ดีเนี่ยเราสามารถซื้อแล้วเราเก็บไว้ไม่ต้องขายแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆทุกปีปันผลมันก็จะเพิ่มให้เราไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยคนถามว่าเอ้ยมันรวยได้ยังไงก็ไอ้ปันผลนี่แหละมันจะเลี้ยงเราคนส่วนใหญ่ถามว่าพวกเล่นสั้นเนี่ยซื้อหุ้นมาแค่อาทิตย์นึงขายแล้วถามว่ามันจะเลี้ยงเราได้ไงมันมีแต่เราเลี้ยงหุ้นแล้วคนที่ทำแบบนี้ถามว่าต่างกับคนที่ออมในธนาคารเท่าไหร่ก็จะรวยต่างกันประมาณ10เท่าซึ่งถามว่าตรงนี้ทำไมคนไม่รู้ก็เขาไม่รู้เพราะงั้นวันนี้คนในตลาดหุ้นเนี่ยหลักแสนเองจากประชากรประมาณ70ล้านถูกไหมแสดงว่าจริงๆอ่ะคนมองหุ้นมาเป็นแบบเฮ้ยคุณอยู่ในโลกต่างดาวหรืออะไรประมาณอย่างนั้นคนนึกว่าหุ้นซับซ้อนจริงๆไม่ใช่ไงคือตรงนี้มันพูดง่ายๆเรายังไม่มีความรู้กันตรงนี้ถ้ามีเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้คือทำไมคนต้องทำงานชั่วชีวิตทำงานที่ไม่ชอบทำไมต้องทำเพราะอะไรเพราะคุณจัดการเรื่องเงิน

ข้อแรกก่อนนะการเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสินทรัพย์อะไรคือขยะสินทรัพย์คืออะไรก็คืออะไรก็ได้เราเอาเงินไปซื้อสิ่งนี้เราเก็บไว้เฉยเนี่ยระยะยาวมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้แล้วคุณซื้ออะไรก็ตามซื้อของส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยซื้อแล้วมันเป็นสินทรัพย์เนี่ยต่อไปคนนี้ก็จะรวยแต่คนส่วนใหญ่ซื้ออะไรซื้ออะไรก็ได้ที่มูลค่าลดลงถูกไหมคนส่วนใหญ่ถามว่าซื้ออะไรซื้อรถยนต์มีแต่ลดลงแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่านอกจากราคามันเพิ่มขึ้นแล้วมันยังให้ปันผลด้วยมันตลกมากนะคนที่เป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่คืออะไรคือคนที่คิดตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่โอกาสของการลงทุนที่ดีที่สุดมันจะอยู่ในวิกฤตทุกครั้งที่เกิดวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดในการที่เขาเรียกว่าเหมาะในการเข้าไปซื้อหุ้นหรือเข้าไปลงทุนดีที่สุดถ้าถามว่าใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับทุกธุรกิจแล้วคนรวยคิดแบบนี้หมดคนรวยไม่ซื้อข่าวดีคนที่ซื้อในวิกฤตเท่านั้นที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างเงินเนี่ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยจริงๆถามว่าเรียนอะไรก็ได้นะคุณไปเรียนวิศวะเรียนภาษาเรียนอะไรมาก็ได้แต่คุณต้องสอบอันหนึ่งเขาเรียกว่า single license ตรงเนี้ยถ้าเราได้ license เนี่ยเราก็เขาเรียกเป็นใบอนุญาตให้เราสามารถทำอาชีพนี้ได้ไม่ได้เชิญชวนทุกคนมาเป็นอาชีพเป็นนักลงทุนแบบ full time อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่จำเป็นแต่คนศึกษามันมีน้อยนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มได้ก่อนเนี่ยวันนี้คุณคือ 1% ของคนในประเทศนะคือเรานึกว่าคนเล่นหุ้นกันเยอะไม่ใช่แค่ 1% น้อยมากดังนั้นถ้าเราเข้าไปเริ่มก่อนเนี่ยผมว่าเราได้เปรียบนะครับตรงเนี้ยใครเริ่มก่อนก็มีโอกาสสำเร็จมากกว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีอ่ะมันต่างอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นพออายุเยอะเราก็หมดแรงถูกไหมหมดแรงในการทำนะครับแต่ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มันไม่ต้องออกแรงใช้สมองอย่างเดียวเราศึกษาหุ้นมานานเราจะรู้ว่ากลไกให้หุ้นแบบนี้ดีเหมาะกับคนแบบนี้นะครับแล้วข้อดีคือมันไม่ต้องเกษียณไงมันเป็นอาชีพเดียวที่พออายุเยอะรายได้มันเพิ่มมันไม่ลดหรอกรายได้อาชีพนี้มันไม่จำกัด

อยู่ที่ตัวเราราคาหุ้นมันขึ้นเนี่ย10เท่า100เท่าได้เลยแล้วรายได้อ่ะคุณขึ้น10เท่า100เท่าไม่ง่ายแต่หุ้นเราเห็นไงราคา1บาทไป100บาทแล้วพูดง่ายรวยง่ายถ้าเราเข้าใจว่าการทำงานในชีวิตผมว่ามันเรื่องเดียวกันนะเพราะเราเพราะงานมันเป็นส่วนใหญ่ของเราอะคือถ้างานไม่ชอบแปลว่าชีวิตมันจบแล้วอะคือทุกวันตื่นมาโอ้ไม่ชอบตื่นมาไม่อันนั้นไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่ชีวิตละอันนั้นมันทำลำแล้วทุกนะครับแต่ถ้าเกิดงานมันชอบมันใช่เนี่ยนะผมว่าชีวิตมันดำเนินง่ายสิ่งสำคัญผมว่ามันต้องหางานให้เจอก่อนว่างานที่ชอบมันคืออะไรจุดเด่นก็คือผมว่าทำอะไรก็แบบเอาจริงอ่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นคนส่วนใหญ่ผมว่าทำอะไรสักพักนึงเดี๋ยวก็ไม่ทำละสมมติทำอาหารทำนิดนึงทำเล่นกีฬาเล่นนิดนึงคือพวกนี้เล่นดนตรีเล่นนิดนึงเป็นไม่จริงนะครับถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จผมเชื่อว่าทำอะไรทำให้มันสุดเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะสิ่งนี้เปล่านะครับแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยมันแตกต่างนะก็คืออย่างทำนิดๆเราทำให้สุดก็จบแหละแค่นี้เราโอกาสประสบความสำเร็จมากคนทั่วไปแบบเยอะมาก

0: ัสดีครับผมชื่อนายชนัทปาริยะรังสีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาการลงทุนอยู่ชั้นปีที่4ครับตอนผมอยู่มัธยมปลายครับคือผมชอบตัวเลขเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและคือตอนผมจบมัธยม6คือผมอยากศึกษาเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดทุนหรือว่าตลาดตราสารหนี้ครับและคือสาขานี้เป็นสาขาที่ตรงกับความต้องการที่ผมอยากจะศึกษาผมอยากเป็นนักวางแผนการลงทุนนะครับinvestment planning นะครับก็คือจะวางแผนการลงทุนให้กับคนที่มีเงินฝากมีสินทรัพย์อยู่มากแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรคือเราก็จะไปจัดการตรงนี้ให้เขาครับเป็นอาชีพที่สบายครับหาเงินได้เยอะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้สมองเยอะหน่อยแต่ก็คือจะมีเวลาส่วนตัวเยอะครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลินเชียวงใหญ่ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาสารสนเทศการลงทุนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะชอบเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็สนใจเทคโนโลยีต่างๆที่มาควบคู่เกี่ยวกับการลงทุนสาขาสารสนเทศการลงทุนตอบโจทย์หนูที่มีเรียนทางด้าน IT แล้วก็การเงินการลงทุนไปควบคู่กันค่ะเพราะว่าหนูสนใจที่จะลงทุนแล้วให้เงินที่เราลงทุนไปเพิ่มพูนขึ้นมาได้ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วงศกรเจริญพันธิเสรีปัจจุบันเป็นหัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตก็สาขานี้ชื่อว่าสาขาสารสนเทศการลงทุนคือมาจากคำสองคำครับก็คำว่าสารสนเทศซึ่งมีความหมายแปลจากคำว่า IT แล้วก็คำว่าการลงทุนซึ่งมีความหมายที่แปลจากคำว่า investmentโดยไอเดียของสาขานี้คือเรียนทั้ง2อย่างครับทางด้าน IT และด้านการลงทุนคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเด็กที่จบทางด้าน IT ก็จะเรียนเฉพาะด้าน IT โดยตรงเด็กที่จบทางด้านการลงทุนก็เรียนการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ว่าสาขานี้จะได้เรียนทั้ง2อย่างซึ่งบางคนมีคำถามว่าเรียนเยอะเกินไปไหมแทนที่จะเหมือนเรียน2ด้านรวมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยได้ตัดบางส่วนซึ่งไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงๆออกไปคือบางคนเนี่ยเวลาเรียนก็จะมีคำถามว่าเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรแต่ผมกล้าพูดได้ว่าทุกวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆครับยุคปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวได้ว่าเป็นยุคของทุนนิยมหมายความว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยถ้าอยากได้เงินทุนเพิ่มขึ้นซึ่งการที่มีเงินทุนเพิ่มขึ้นก็ทำให้บริษัทเนี่ยมีกำลังในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้มากขึ้นบริษัทก็พยายามที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนบุคคลธรรมดาทั่วไปเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของกิจการเราก็สามารถออมเงินผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้คือหมายความว่าความสำคัญของตลาดทุนเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตก็ทำให้ตำแหน่งงานด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกของเราเนี่ยคือเราให้น้องเรียนตามไปประกอบวิชาชีพของตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็นนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าน้องจบไปน้องเรียนที่อื่นน้องอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปสอบเป็นนักวิเคราะห์แต่ถ้าน้องเรียนที่เนี่ยน้องจะเรียนครบทุกวิชาสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะไปสอบได้

วิชาชีพนี้ได้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีตำแหน่งงานอื่นๆรองรับยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนซึ่งตำแหน่งเนี้ยบอกได้เลยว่ารับเยอะมากผมกล้าพูดว่าถ้าน้องเนี่ยอย่างน้อยสมัครตำแหน่งเนี้ยผมมั่นใจว่าน้องไม่ตกงานแน่นอน

0: หนึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกfinance หรือว่าหลักการประกันภัยเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นพวกการคำนวณดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ครับแล้วเข้ามาปี3ก็จะลงลึกเกี่ยวกับการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นในกองทุนในตราสารหนี้ครับแล้วก็เทคนิคการซื้อหุ้นเข้าจังหวะพูดไม่ว่าจะเป็นพวกปัจจัยพื้นฐานเทคนิคอลอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ในปี4ก็คือจะให้ลองปฏิบัติงานจริงอาจจะเปิดพอร์ตหุ้นจริงๆหรือว่าไปฝึกงานในตลาดหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ครับ
1: สำหรับอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนพิเศษทางด้านนอกที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ซึ่งตรงนี้ทำให้เรามีความรู้ที่แน่นขึ้น
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการลงทุนมีสถาบันที่เปิดสอนดังนี้สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรังสิตนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: มหาวิทยาลัยเกษตรเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนโดยส่วนใหญ่เราก็จะรับนักศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้โอกาสหมายความว่าถ้าน้องๆจะสมัครเนี่ยน้องๆสามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยได้โดยตรงโดยนำเกรดเฉลี่ยมายื่นครับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยต้องเกิน 2.00
1: โดยทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีก็มีทุน100กับทุน50สามเกรดเฉลี่ยที่ได้เนี่ยไปยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วทางมหาวิทยาลัยเราก็จะเรียกเพื่อสอบสัมภาษณ์ค่ะ
3: ถ้าคาแรคเตอร์ที่สำคัญผมมองว่าคาแรคเตอร์ที่ชอบวิคิดวิเคราะห์นะครับคืออย่างน้อยเวลาการจะลงทุนในสักอย่างเขาจะต้องมีการประมวลผลในใจว่าการลงทุนที่ได้รับเนี่ยจะมีโอกาสได้กำไรแค่ไหนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสนใจชอบทางด้านคิดวิเคราะห์ก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ประสบความสำเร็จครับ
0: คนที่จะมาเรียนสาขานี้เนี่ยครับสำหรับผมก็ควรจะเป็นคนที่กระตือรือร้นครับมีความชอบคิดค้นขวนหายหาความรู้ตลอดชอบศึกษาในห้องเรียนครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหรือว่าตราสารหนี้เนี่ยครับคือในห้องเรียนมันก็เป็นแค่ทฤษฎีครับแต่ว่าพอออกไปในโลกความจริงคือเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาครับซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ศึกษาตลาดแค่วัน2วันเราก็ลาสมัยไปแล้วครับคือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟพอสมควรครับต้องติดตามข่าวสารการตลาดตลอดเวลาครับ
1: สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจทางด้านการเงินการลงทุนแล้วก็ไอทีเนี่ยอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพก็สามารถมาเรียนที่สาขาสารสนเทศการลงทุนได้นะคะอย่าคิดว่าการลงทุนการเงินเป็นเรื่องยากเพียงแค่เรามาศึกษาก็สามารถทำให้เรามีโอกาสเพิ่มเติมในชีวิตขึ้นมาได
4: ้ถ้าใครสนใจสิ่งนี้เอาเป็นอาชีพเสริมก็ได้ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาแล้วก็ใช้เงินจริงเข้ามาเพราะถ้าไม่ใช้เงินจริงนะเราไม่เก็ตอ่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะเราจะเข้าใจแต่เมื่อเราได้จ่ายเงินซื้อมันจริงๆเช่นซื้อหุ้นอย่างเงี้ยถ้าเราบอกเฮ้ยหุ้นเป็นยังไงพูดไปอีกเป็นปีก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเอาเงินจ่ายเข้าไปซื้อนะสมมติ100หุ้นก่อนเนี่ยจ่ายเข้าไป500บาทอย่างเงี้ยคุณจะเริ่มเก็ตแล้วล่ะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วถ้าคุณศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเปลี่ยนชีวิตคุณแน่นอนลองศึกษาดู
0: ตั้งแต่ผมเรียนมามันทำให้ผมสามารถหาเงินมากินใช้มาแบบให้พ่อแม่ใช้ได้ตั้งแต่ผมอยู่ชั้นปีที่3ครับก็คือการเล่นหุ้นอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงครับที่ว่าเราสามารถเอาความรู้ที่จากการเรียนเนี่ยมาสามารถใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรอที่เราจะจบก่อน
1: การที่เรียนสาขานี้ทำให้รู้สึกว่ามุมมองในการลงทุนของเรามีหลากหลายขึ้นซึ่งการลงทุนเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่หุ้นเท่านั้นที่สามารถลงทุนได้ยังมีเครื่องมือตราสารทางการเงินอื่นๆเครื่องมือทางการเงินอื่นๆที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนิสัยของเราได้ค่ะเราคิดว่ามันยากค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้
4: ทีมนี้แหละมันสอนทั้งหมดอ่ะมันสอนความเป็นมนุษย์อ่ะคือมันเหมือนเราไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยผมเอาเงินไปช่วยคนที่ยากไร้อันนั้นไม่จำเป็นเลยผมว่าสิ่งที่ควรเอาไปช่วยคือความรู้มากกว่าเพราะเงินเอาไปแจกไปหรือมันก็หมดแล้วอ่ะคือชีวิตคนเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยคุณให้ความรู้อ่ะสมมติสอนไปแหละแล้วคนเข้าความรู้ตรงนี้ไปทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้สึกดี
5: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็น

0: ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณแม่และผู้ปกครองทุกท่านได้ไปทำความเข้าใจแล้วก็มองหาถึงสาเหตุนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่สมวัยของเด็กๆรวมถึงพัฒนาการของสมองเพื่อการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ

0: รอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่การเล่นนะคะและในทุกๆการเล่นนั้นถ้าหากเราจะทําให้เกิดการเรียนรู้ของสมองได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั้นต้องทําอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบค่ะแล้วก็เรานะคะก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยค่ะคุณอภิชาติประเสริฐนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและการจัดการความรู้ OKMD นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะขออนุญาตเรียกฝ่ายคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ใช่ไหมคะก็เป็นตัวแทนของคุณพ่ออีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวของการเรียนรู้ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เด็กๆเขาได้เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของสมองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอ๊ฟังดูเหมือนเข้าใจได้ยากแล้วก็ดูอาจจะซับซ้อนหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณฤทัย
1: จริงๆแล้วเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราต้องมาดูเป้าหมายก่อนนะคะว่าเป้าหมายจริงๆคืออะไรเป้าหมายจริงๆเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่สําคัญนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะคะการเรียนรู้ที่ทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากที่จะทําอะไรต่ออันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะอันที่2ก็คือตัวเนื้อหาหรือว่าความรู้องค์ความรู้ที่เด็กได้จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของทักษะนะคะทักษะเนี่ยมันก็จะติดตัวเด็กอย่างเช่นทักษะทางด้านดนตรีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย3ขั้นตอนนะคะ
0: มีทั้งเรื่องของแรงบันดาลใจซึ่ง
1: สำคัญมาก
0: เป็นจุดประกายอันแรกเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆที่เด็กได้รับรวมถ
1: ึ
0: งทักษะซึ่งจะติดตัวล
1: ู
0: กเราไปตลอดเลยด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะ
0: ทีนี้เรื่องของขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะที่เราพบ
1: พอเรารู้เป้าหมาย3อย่างแล้วว่าเราต้องการที่จะมอบกระบวนการเรียนรู้จัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาดูเรื่องของขั้นตอนนะคะเด็กเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนเข้าใจธรรมชาติของบุตรหลานของลูกเราของนักเรียนของลูกเราเนี่ยว
0: ่าซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันไหมคะ
1: มันจะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทั่วไปและธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าเด็กบางคนเนี่ยโอ้โหแบบกระตือรือร้นมากเลยเวลาครูถามเนี่ยอยากจะตอบบางคนเน
0: ี่
1: ย
0: คนแรกเลย
1: บางคนจะขี้อายเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องที่ธรรมชาติของเด็กทุกคนนะคะธรรมชาติของเด็กทุกคนก็คืออยากที่จะเรียนรู้ในกระบวนการที่ผ่อนคลายเขารู้สึกสบายใจนะคะที่เขารู้สึกสนุกแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้ของเขาอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็จะมีธรรมชาติของเด็กแต่ละคนที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องใส่ใจแล้วก็รู้จักเด็กให้มากขึ้นค่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนต่างๆขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้สําคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาความรู้ไปสู่เด็กๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่พูดมาหรือว่าที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยมันมีคําสําคัญอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติของเด็ก
0: ค่ะนะคะทีนี้ต้องขอเรียนถามคุณพ่อบ้างค่ะอย่างที่โรงเรียนของลูกของคุณพ่อเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าน้องกี่ขวบแล้วอะค่ะ
2: น้องตอนนี้8ขวบกว่า
0: 8ขวบกว่า
2: เป็นป.3คร
0: ับ ป.3ผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
2: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายด้วยนะการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนของลูกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผมคิดว่าในสเต็ปแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือว่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ได้มีโอกาสที่จะได้เล่นนะครับได้ explore สิ่งรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงเช้าเด็กก็จะได้มีเวลามาเล่นกับเพื่อนแล้วก็มาทํากิจกรรมกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเปิดสมองเด็กตั้งแต่ต้นเลยให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่จะเรียนต่อไปแล้วก็ค่อยๆเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่โรงเรียนของลูกชายเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเน้นให้เด็กเนี่ยปฏิบัติให้
0: ได้ลงมือทำ
2: ได้ลงมือทำจริงแล้วก็ให้สามารถที่จะเข้าใจนะครับในสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากเรียนหนังสือแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
0: เราได้ทราบถึงเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้นะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆไปแล้ววันนี้ค่ะเรามี VTR ที่เป็นตัวอย่างของการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สนใจนะคะมีส่วนร่วมแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: อย่างที่เราเคยย้ำเสมอนะคะว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ลูก

0: ของคุณจำสิ่งนั้นๆได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรู้จักขั้นตอนการเรียนจากการเรียนรู้ซะก่อนแต่เอ๊ะมันคืออะไรกันล่ะ
1: เด็กๆมีเล่นไข่ด้วยนะคะ
2: ค่ะอันนี้เราใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องไข่
1: ค่ะ
2: เพราะว่าไข่นี้เป็นอะไรที่ใกล้ตัวเด็กมาก
1: กินทุกวันทานกันทุกวันนะคะ
2: เป็นอาหารมื้อแรกๆที่เด็กทานด้วยค่ะ
1: แล้วก็หลายๆคนชอบด้วยหอมอร่อย
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเลือกไข่นะแล้วก็นำมาเป็นพวกการทดลองง่ายๆที่เด็กจะได้เรียนรู้นะคะและหนูชื่ออะไรคะ
3: น้องพิงกี้ค่ะน้องหยกค่ะ
2: อันนี้เป็นไข่ที่น้าจุ๋มเตรียมมาคิดว่าข้างในมันแข็งไหม
3: ไม่แข็ง
2: รอเอามาดูว่าข้างในมีอะไร
3: มันเป็นน้ำค่ะ
4: ไม่ใช่นะมันจะนุ่มๆขาวๆ
2: คือจริงๆการถามเนี่ยมันมีความหมายมากนะ
1: คะ
2: คือนอกจากเป็นการถามที่ทำให้เด็กแบบจุดประกายให้เด็กสนใจแล้วเนี่ยเป็นคำถามให้เขารู้ว่าเขามีความรู้อะไรอยู่ในตัวตอนนี
3: ้อู้หูไข่ดาว
2: มันเหมือนน้ำไหม
3: เหมือน
2: แต่จริงๆมันไม่ใช่น้ำเนาะตรงส่วนเนี้ยเราจะเรียกมันว่า
3: ไข่ขาว
2: ไข่ขาวส่วนตรงนี้เรียกว่าอะไรรู
3: ้
2: ไหม
3: ไข
2: ่แดงเด็กๆเห็นอะไรบ้าง
4: ไม่เห็นอะไร
2: ไม่เห็นอะไรรู้ป่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ย
4: เปลือกไข
2: ่เปลือกไข่วันนี้เรามาสนุกกับเปลือกไข่ดีกว่าเคยเห็นนกกระจอกเทศหรือเปล่า
4: ไม่เคย
3: เคยแฮะ
2: ตัวมันประมาณเท่าไหร่ตัวเท่าดินไหม
4: โอ้ยไม่ใช่
3: ใหญ่กว่า
2: ใหญ่กว่าอีกอ่ะเวลานั่งฟักไข่ไข่แตกไหม
3: ไม่แตก
4: ไม่แตก
2: ทำไมไม่แตกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิคะทำไมไข่ถึงไม่แตกคำตอบก็คือโครงสร้างของเปลือกไข่มีลักษณะโค้งคล้ายหลังคาทรงโดมความโค้งของเปลือกไข่จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาทำให้ไข่สามารถรับน้ำหนักได้มาก
2: เรื่องที่สำคัญก็คือว่าเราจะจัดการเรียนรู้หรือว่าชวนเด็กหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพาเด็กๆ เล่นแล้วก็เรากลายเป็นเด็กคนหนึ่ง
1: เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกเล่น
2: เล่นไปแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปพร้อมๆกับลูกเราก็ได้ค่ะนี่เขาเรียกว่าน้ำส้มสายชูนะคะซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะเป็นกรดชนิดนึงส่วนอันนี้ก็คือไข่ไข่ของเราเมื่อกี้เรากระเทาะออกตรงนี้ก็เรียกว่าเปลือ
3: ก
2: ไข่ใช่ไหมทีนี้คอยตั้งตาดูนะแล้วจุ่มจะจุ่มลงไปเบาๆอย่างนี้นะ
3: โอ
2: ้เด็กๆลงมาสังเกตแล้วเจออะไรบ้างดูสิเกิดอะไรขึ้นกับไข่เรา
3: ฟอง
2: ฟองมันอยู่ที่ไหน
3: ฟองอยู่เกาะที่ไข
2: ่แล้วพอมันเกาะแล้วมันเป็นไง
4: แล้วมันก็ลอยขึ้นไป
2: มันก็ลอยขึ้นไปแต่มันก็มีเกาะอีกใช่ไหมม
3: ัน
2: ก็ปุดๆขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไข่ไปใส่ในน้ำเปล่ามันจะเป็นแบบนี้ไหม
3: ไม่เป็น
2: นี่อันนี้ก็คือน้ำที่เราใช้ดื่ม
4: แล้วใส่เข้าไปเลย
2: แล้วใครจะเสียสละไข่ของตัวเอง
3: หนู
2: โอเคของดินแบบแ
4: น่ไม่เป็น
2: ใช่ไหมแล้วลองเปรียบเทียบ
4: มีฟองเดียว
3: มันไม่ใช่กอดค่ะ
5: จริงๆแล้วนี่ไข่แค่ลูกเดียวเนี่ยสามารถที่จะสอนเด็กได้หลายอย่างมากสอนวิทยาศาสตร์สอนคณิตศาสตร
2: ์แม้กระทั่งเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าการที่มีไข่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งมีชีวิตที่จะกำเนิดต่อไปในอนาคตนะคะนี่ก็คือแผ่นไม้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: และก็เตรียมนี่คืออะไร
3: เปล
2: ือกไข่หยิบไปคนละชิ้นแล้วก็วางที่มุมคนละมุมนะคะให้มีระยะห่างเท่าๆกันของน้าจุ๋มอีกอันนึงเด็กๆดูซิว่าสูงเท่ากันหรือเปล่า
3: เท่ากันค่ะ
2: แล้วระยะห่างเท่า
6: ช่วงการจัดกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะพยายามให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรียบเทียบการทดลองให้เด็กเป็นคนทำแล้วเราก็ชวนเด็กทำ
2: ทีนี้มีคำถามอยากให้เด็กๆช่วยกันเดาว่าเปลือกไข่ที่วางเนี่ยแข็งแรง
6: สังเกตไหมคะว่าในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยเราจะพยายามมีคำถามหรือว่าคำถามชวนคิดแทรกไปเป็นอะไร

0: ระยะ
1: ค่ะ
2: ต้นไม
0: ้ดินว่ากระถางต้นไม้แบบนี้วางเนี่ยเปลือกไข่จะถล่มไหม
2: ไม่ถล่ม
0: ไม่ถล่มจริงเหรอ
2: จริง
0: แล้วหยกกับพิงกี้คิดว่าถล่มไหม
3: ไม่ถล่มค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเรามาวางลุ้นลุ้นหนึ่งสองหนึ่งสองสอง
4: เห็นไหมคะว่าความโค้งของเปลือกไข่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีมนุษย์จึงนำความรู้นี้มาต่อยอดในการออกแบบสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นท้องฟ้าจำลองยังไงล่ะคะ

0: าล่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเราก็มีกติกาว่าน้าจุ๋มจะเตรียมของแบบนี้ให้พวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเป็นกระดาษเราจะทำยังไงที่เราจะไปห่อหุ้มไข่ของเราเนี่ยแล้วโยนไปในระยะประมาณ2เมตรแล้วไข่ของเราไม่แตกลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเนี่ยช่วยคิดแล้วก็ดูว่าเราจะใช้หลักการของเรายังไงเราจะมีไอเดียยังไงทำให้ไข่ของเราไม่แตกนะจุ๋มเชื่อพวกเราเก่งทุกคนเลยเดี๋ยวจะมารอลุ้นว่าทำยังไง
2: ผมสงสัยอย่างหนึ่งฮะจริงๆแล้วก่อนที่จะคุณพ่อคุณแม่จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมตัวเรายังไงฮะบางคนอาจจะบอกว่าบางเรื่องคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเวลาจะให้ความรู้เขาเนี่ยเราควรจะวางแผนในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฮะ
3: จริงๆแล้วก็คือมาจากคำถามเด็กก็ได้นะคือมีมาจากหลายด้านอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยเราพาลูกเราเข้าไปในธรรมชาติหรือไปเรียนไปเจออะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติของเด็กมีอย่างนึงคือขี้สงสัยแล้วเขามีคำถามพอเขามีคำถามเราก็เริ่มรู้แล้วลูกถามอย่างเงี้ยลูกถามอย่างงู้นเราก็ไปหาข้อมูลมานิดนึงแล้วก็ชวนลูกทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเรียนรู้ที่ดีน่าจะมาจากความสนใจของเด็กด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามหรือข้อสงสัยของเด็กเนี่ยก็จะเป็นจุดประกายที่สำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมการอะไรเงี้ยนะคะ
4: ฟังดูแล้วทั้งโค้ชก็สนุกนะคะทั้งเด็กๆที่เรียนรู้ก็ได้สนุกไปด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมารู้จักกับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกับการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ค่ะ

0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้รู้จักกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆไปแล้วตามหลักของ BBL นะคะช่วงนี้เราจะมาลู่ลึกซึ้งในทุกๆขั้นตอนกันเลยอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลแล้วก็มีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้ของเด็กๆจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะคุณจุ๋ม
1: เริ่มแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมถ้าดูจาก VTR นะคะก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเด็กก็มาจากแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จักกันนะคะเมื่อมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ไข่คนละฟองการให้ไข่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิจากที่เขากำลังวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราก็มอบไข่คนละฟองแล้วเด็กลองจับไข่แล้วก็ลองคิด
0: ทั้ง3คนก็จะให้ความสำคัญกับไข่ตรงหน้า
1: ใช่ตอนนี้แหละเขาจะมีสมาธิแล้วแล้วก็จะมีคำถามว่าเวลาหนูจับเนี่ยหนูรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะเริ่มอธิบายเป็นการดึงเด็กที่จิตใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก่อนหน้านี้หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะ
0: กลับมาอยู่ตรงนี้กับใครกับการเรียนรู้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะคะแต่มีเรื่องนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่เช่นกันนะคะอย่างเช่นว่าตรงนั้นเนี่ยอากาศดีไหมมันคับแคบเกินไปไหมบรรยากาศเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็คือจัดเตรียมความพร้อมทั้งภายนอกเด็กภายนอกจิตใจและร่างกายเด็กและภายในตัวเขานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองด้าน
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและอย่างคุณพ่อก้อนะคะเวลาจะสอนอะไรกันหรือเล่นเรียนรู้กันอะไรในบ้านอย่างเงี้ยค่ะหรือก่อนจะติววิชาอะไรให้กับลูก มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะในการที่จะจูงชักจูงลูกมาอยู่กับเรา
2: ก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกอยากที่จะเรียนอยากที่จะทำงานนะฮะเราก็ขั้นแรกนี่ก็ต้องมีการไปพูดคุยกับเขาพูดสนุกพูดตลกล้อเล่นหรือถามคำถามที่มันชวนให้เขาคิดต่อนะฮะแล้วก็ค่อยๆดึงเขามาในกิจกรรมนะฮะหรือว่าการเรียนรู้ที่เราอยากให้เขาทำ
0: ขั้นตอนแรกเตรียมความพร้อมกันไปแล้วนะคะสู่ขั้นตอนที่สองขั้นตอนถัดไปค่ะ
1: ค่ะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรือรู้ว่ารู้ฟังแล้วงงไหมคะม
0: ันเป็นเคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้ใช่ไหม
0: คะ
1: การเราจะต้องมีกระบวนการทบทวนความรู้เดิมหรือการเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเด็กรู้อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นโดยการมีคำถามหรือว่ามีเกมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ๋อเด็กเนี่ยมีพื้นความรู้แบบนี้แล้วล่
0: ะ
1: เขาพร้อมแล้วล่ะที่เขาจะต่อยอดตรงนั้นหรือถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเติมเต็มความรู้หรือว่าประสบการณ์เขาก่อนที่จะนำไปสู่ความรู้อีกขั้นหนึ่งขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการกระตุ้นเรานะคะคือเราพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยสนใจมากขึ้นกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถจะออกแบบเป็นเกมหรือเป็นการทดลองก็ได้นะคะถ้าดูจาก VTR เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราจะมีการกระตุ้นเราอย่างเช่นว่าการกิจกรรมการทดลองบางอย่างอย่างเช่นให้เด็กเนี่ยลองดูว่าน้ำหนักของไข่เขาเคยเห็นไข่แล้วว่าไข่รูปทรงแบบนี้แต่การกระตุ้นเราคือเขาเริ่มคิดแล้วว่าไข่เนี่ยเปลือกไข่ที่เขาเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแรงหรือว่ามันบอบบางก็ลองดูอย่างเช่นว่าเอาเปลือกไข่มาวางอยู่บนโต๊ะนะคะทำเป็นตัดครึ่งนึงของเปลือกนะคะแล้วก็วางคล้ายๆไม้กระดานอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองเอาวัตถุหนักๆเนี่ยลองวางทับลงไปก็เป็นการกระตุ้นแล้วล่ะเด็กก็เริ่มแบบ
0: อยากรู
1: ้เปลือกไข่จริงๆมันแข็งแรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เด็กเปรียบเทียบว่าเวลาเรานึกว่าเวลามันกระเทาะที่ขอบโต๊ะเนี่ยทำไมมันแตกแล้วทำไมแม่ไก่แม่นกเนี่ยนั่งแล้วทำไมไม่แตกเนี่ยมันเป็นคำถามที่เชิงเปรียบเทียบเชิงคิดต่อแล้วก็กระตุ้น
2: ผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายมากที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราพยายามที่จะอ้างอิงเพราะเรารู้ว่าลูกเราชอบในสิ่งไหนเราก็จะอ้างอิงสิ่งที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับสิ่งที่ลูกเราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะดูซิว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาชอบยังไงนะฮะหรืออีกประการหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะโยงเรื่องที่เราต้องการจะสอนเขาเนี่ยกับเรื่องในชีวิตจริงที่เขาเห็นอยู่นะครับเช่นเราจะสอนเรื่องรถว่ารถเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะฮะ เขารู้ว่ารถมันมีแบบนี้นะมีแบบซีดานมีแบบแฮชแบ็กมีแบบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
2: ุณพ่อก็จะถามว่าวันนี้กลับบ้านมาเนี่ยลูกเห็นรถอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มคิดและตั้งคำถามแล้วก็คุยกับเขาว่าแล้วรถชนิดนี้เนี่ยมันใช่แบบที่คุณครูสอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะก็คือการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงหรือว่าเหตุการณ์อยู่ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด
0: ็
1: ก
0: ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะได้ลงมือกระทำกันหรือยังคะขั้นตอนนี
1: ้นี่แหละค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะในตอนต้นที่เราเกริ่นนำว่าการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวของเขาเองนะคะตอนนี้แหละเด็กสงสัยละได้มีการกระตุ้นเร้าเตรียมความพร้อมละเด็กก็ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็น VTR ที่เราพูดถึงเรื่องของไข่นะคะว่าเด็กก็เริ่มทำการทดลองแล้วอย่างเช่นว่าลองให้โจทย์เด็กว่าเขาจะออกแบบแพ็กเกจยังไงเขาจะรวมเหมือนกับออกแบบยังไงที่ไปห่อหุ้มฟองไข่แล้วไข่ไม่แตกถ้าเกิดเขาโยนไปในที่สูงจากที่สูงลงที่ต่ำนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะคือการลงมือทำเนี่ยมีหลายวิธีนะคะการลงมือทำโดยที่เด็กเป็นคนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทำด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือการลงมือทำโดยที่คุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนบอกทุกขั้นตอนในส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์นะคะที่ได้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนแล้วก็บุตรหลานต่างๆเนี่ยเรารู้เลยว่าการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมในการลงมือทำและส่วนร่วมในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการลงมือทำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการทดลองด้วยนะคะ
0: ได้ออกแบบได้ทำจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าที่เขาทำนั้นผลออกมาเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่ามันจะฝึกในเรื่องของการวางแผนการทำงานและความคิดสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นที่จะติดตัวเด็กและการแก้ไขปัญหานะคะ
0: หลังจากได้ลงมือทำทดลองกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะได้ทำอะไรกันต่อคะ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะเห็นผลแบบนี้แล้วก็ยังไม่คล่องนะคะแต่การฝึกบ่อยๆเนี่ยเป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างดีและที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่จะไปเชื่อมโยงในอนาคตนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อเราให้เด็กเนี่ยลองออกแบบว่าจะโยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกโดยการมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเขาทำบ่อยๆเขาจะรู้มากขึ้นว่าเขาห่อแบบไหนเขาผ่านกระบวนการวัสดุแบบไหนเนี่ยแล้วต่อไปเขาก็จะเชื่อมโยงที่จะเป็น เรียกว่านักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นนวัตกรน้อยนะคะก็คือว่าเขาจะเริ่มมีไอเดียใหม่ๆในการออกแบบและการพัฒนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าทำไมทำครั้งเดียวแล้วจบได้ไหมจริงๆแล้วมันควรจะทำซ้ำหรือว่ามีการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่เราทำ
0: ก็เรียกได้ว่าการลงมือทำจากเรื่องเล็กๆที่ได้ทดลองทำซ้ำไปบ่อยๆเกิดการต่อยอดการเรียนรู้แล้วก็ไอเดียเรียกว่าไอเดียบันเจิดกันเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคือถ้าให้เขาทำสิ่งที่เขาชอบอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะทำนะฮะอย่างที่อาจารย์จุ๋มบอกนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาทำเนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ชอบมากเรื่องของการให้แรงจูงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำชมไม่ว่าจะเรื่องของอาจจะมีของเล่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาล่อนิดเนี่ยผมว่ามันก็บางทีมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเวลาทำซ้ำเนี่ยเขาก็เอนจอยเพราะว่าเหตุก็คือว่าจริงๆทำเหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างกันไปนะครับบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาใหม่ๆขึ้นมาบางทีก็เกิดเรื่องราวใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะต้องคิดต้องแก้ปัญหานะครับซึ่งแตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ที่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เขาอยากทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็คือการให้ทำสิ่งเดิมแต่เราเพิ่มตัวงานเพิ่มลักษณะความซับซ้อนให้มันยากขึ้นใช่หรือว่าให้มันน่าสนใจขึ้นมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นเขาก็จะค่อยๆพัฒนาทักษะแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นได
0: ้ค่ะโอ้โหน่าสนใจเป็นเคล็ดลับที
1: ่
0: น่าจะนำไปใช้กับลูกๆด้วยนะคะทีนี้เราได้ผ่านมาหลากหลายขั้นตอนแล้วไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมขั้นตอนของการทบทวนความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดความรู้ใหม่ๆให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ไปถึงการกระตุ้นเราให้เขาอยากรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทำเลยรวมถึงได้ฝึกฝนทำซ้ำๆค่ะสำหรับขั้นตอนที่6เป็นยังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนที่6นะคะก็คือการสรุป นะคะการสรุปว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เด็กรู้เนี่ยนะคะอาจจะกระจัดกระจายนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้เป็นชิ้นชิ้นรู้เป็นเหมือนกับชิ้นส่วนจิ๊กซอที่ยังไม่มาต่อรวมกันเป็นภาพสวยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะพยายามที่จะรวบรวมความรู้ของเด็กเนี่ยมาแต่งเติมแล้วก็ต่อภาพเป็นจิ๊กซอสวยๆได้ก็คือการสรุปนะคะอาจจะมีคำถามหรือว่าการคุยกับเด็กจนเด็กรู้ว่าเด็กเนี่ยรู้อะไรบ้างเขารู้อย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเขาจะนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
0: ค่ะได้ฟังเรื่องราวของขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ทั้ง6ขั้นตอนกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าทำตามสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัจจัยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบได้อย่างครบถ้วนเด็กๆก็จะสามารถเปิดสมองแล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงต่อยอดพัฒนาการต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะคะคุณพ่อก็ได้รู้จักกับ6ขั้นตอนนี้แล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยไหมคะ
2: จริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะผมว่าคือถ้าเราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเด็กตั้งแต่นี้นะครับแล้วก็ให้เขารู้สึกมีความสนุกกับสิ่งที่จะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วทำให้มันเป็นเรื่องปกติเป็นสุขนิสัยที่เขาจะอยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดความรู้ของเด็กๆออกไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในครั้งแรกๆเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อเขามีความคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เริ่มกระบวนการเรียนรู้หรือเป็นคนบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆที่จะทำเองด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับ
0: ดีจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อพูดเรื่องแรงบันดาลใจคือเด็กพอได้มีทักษะแล้วเขาอยากเรียนรู้เรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องของความรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: ในตัวเนื้อหาและทักษะที่ติดตัวเด็กเอง
0: ค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณพ่อทำให้ดูคุณพ่อเป็นฮีโร่ก็อยากจะทำเหมือนคุณพ่อบ้างจากกระบวนการต่างๆก็ได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะ

นะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับ6ขั้นตอนที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการเรียนรู้นะคะตามหลักของการเรียนรู้แบบหลัก BBL ด้วยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเองโน้ตเองก็จะขอนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้กับลูกของตัวเองด้วยนะคะดูแล้วคงจะสนุกสนานร่วมกันทั้งครอบครัวแล้วก็แน่นอนค่ะคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะคะอย่าลืมค่ะให้การเรียนรู้เมื่อสมองของเด็กๆพร้อมก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างดีด้วยแหละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะทั้งท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณพ่อก้อของเรานะคะคุณอภิชาติประเสริฐค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมโน้ตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังสุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: ไม่อยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ย

0: ก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
1: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอเคอันนั้นอาจจะง่วง
2: มากกว่า
1: ง่วงมากกว่าสวยหล่อขอเสิร์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงใต้ตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมถุงใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
1: ัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
3: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถามเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษาอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
1: ดู
3: โซใหญ่ขึ้น
1: ดูแบบอยากไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
3: เพราะว่าอะไรฮะ
1: มีถุงใต้ตา
3: อยากจะไปซื้อเลยเดียว
1: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคน ผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วและอาจจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญเราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
1: ้ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับในกรณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
0: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแล้วถ้ามันอ่อนแรงเราก็มักจะต้องรอก่อนนะฮะโดยทั่วไปจะรอประมาณสัก8สัปดาห์แล้วก็เข้าไปผ่าตัดแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้ว
1: ค
0: นไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
1: อ๋อก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
0: เพราะโดยทั่วไปเนี่ย การผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
3: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
0: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกหนังตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะฮะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งนี่เข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันนี้มักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที่อันนั้นเป็นในการแก้ไขนะอันนั้นเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
3: ใครเป็นอยู่แล้วก็สามารถมาแก้แบบนี้ได
0: ้ครับ
1: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอเคอันนั้นอาจจะง่วง
3: มากกว่า
1: ง่วงมากกว่าขอโทษค่ะค
0: ุณหมอออกซิเจนในสมองอาจจะน้อยใช่ไหม
1: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
0: ไม่ได้เกี่ยว
3: สั่งกาแฟแก้ม
1: นี่คุณมีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตาสองชั้น
3: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
1: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
3: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตาสองชั้นกับเขาบ้าง
0: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า oriental eyelidนะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่าเอเชียนไอริสนะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตาสองชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่สองก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดยาชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
3: เหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างนี้อ๋อก
0: ็คือเย็บให้เป็นชั้นตาเย็บให้เป็นชั้นตา
1: เข้าไปจ
0: ิกตาครับผม
3: สมมุติได
0: ้มีโอกาสหลุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือการในบางทีก็ถึงตาซึ่งจะเกิดการได้นะครับอีกวิธีนึงก็เป็นวิธีกรีดเล็กๆยาวประมาณสักเซนนึงตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทำแล้วเราก็ทำชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทำชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
3: อย่างนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้วผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
0: ใช่
3: แล้วก็เย็บ
1: จิกเจาะ
0: เขาเรียก
1: อาจจะไม่ได้หดมาก
3: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
1: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
3: ดังนั้น
0: ใช
3: ่
0: คร
3: ับ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลยอย่างเง
3: ี้
1: ยนะ
3: ก็ได้เลยก็แบบประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
1: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมานะเป็นชา
3: เลียงดี
1: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวก
0: ับ
1: ตาที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
3: คือมันไม่ใช่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของทั้ง
1: ความสวยงาม
3: ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
0: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ย บางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม่ครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำศัลยกรรมตา

0: 2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
1: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวม
0: ัน
1: จากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก
0: ็
1: จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมดเพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
0: ่
1: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่อาจจะดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้
0: คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเรา
1: ใช่ครับ
0: ยิ้มเยอะยิ้มน้อย
1: ใช่ครับ
0: บทละกันช่วยด้วย
1: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
2: การขยับของกล้ามเน
1: ื้
2: อ
1: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นตีนกาก็จะลดลงครับผม
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตีนกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตา2ชั้นแล้วก็ได้
2: เหมือนดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
1: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันก็คือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
2: ไม่ใช่เป็นเพอร์เพส
1: ของซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
0: ์
1: ถ้าจุดประสงค์ที่จะแก้ตีนกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
0: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะมี
1: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปลาวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
2: ์นะครับ
1: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนําเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพองดพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
2: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที
1: ่
2: เราควรต้องงดออกมา
1: ใช่ครับผม
0: เอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำกับคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
2: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยด้วยถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
1: ็
2: กลัวว่าม
0: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
2: มันมาได้ยังไงแล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ผ่าตัดแล้วก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบไม่กล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
1: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาก็คือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ
2: ร่องน้ำตาคือตรงไหนนะครับ
1: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี
2: ้นะฮะ
1: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโท
2: ร
1: มอายุเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ย ไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
0: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขาที่ถึงใต้ตาบาง
2: เออทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
1: ครับแล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดุห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
2: มีวิธีอื่นได้ไหม
1: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
2: นะครับส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พอคือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าการ
0: เจาะ
2: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
1: มัน
2: ข้างนอก
1: นะครับจากข้างนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีดใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
2: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
1: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
2: แล้วถ้าเกิด
1: แผลเป็นก็จะดีกว่า
2: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปวดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะแบบบางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
1: อันนั้นนั้นถ้าเป็นลักษณะ
2: คันเลย
1: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุดนะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
2: เพราะคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
1: ใช่ครับคนนี้ช่วยครับผม
0: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
1: ใช่ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
0: ีอะไรค่ะมี
1: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาสสักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
0: ้ตามอายุไข
1: ใช่ครับเพราะว่าคอลลาเจนพวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
0: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
2: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
0: ี
2: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยเพียงพอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีถุงใต้ตาหรือมันไม่จำเป็นว่าคุณอาจจะเด็ก
1: เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะประมาณสัก50ปีขึ้นไปแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีทางด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่าก็มาแล้วว่าเขาเริ่มมีแล้ว
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
1: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60 มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
2: ครับ
1: ครับผม
0: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
2: พอมันลดอายุได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
1: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออก
2: ครับ
1: เราอาจจะต้องแก้เรื่องลงน้ำตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทำให้มันเรียบหรือว่าจะย้ายไข

0: คุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
1: ้ใช่ครับ
0: แต่ละเคสใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนบอกว่าเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าโอไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับหนังตาเนี่ยแหกไหมนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำอะไร
2: ผมว่าจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
0: ละเอียดมากเลย
2: นึกอะไรไม่ออกเดินไปถามคุณหมอแล้วกันค
0: ุ
2: ณหมอครับผมมีปัญหานี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
0: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
2: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันก็ได้ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมีข้อมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอนครับ
0: นะคะแน่นอนที่สุดค่ะถุงใต้ตาก็อาจจะเหมือนกับความรักถ้าไม่ดูแลหรือจัดการมันอาจจะบังค่ะเอ้ยพอได้ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะโหได้ข้อมูลดูเยอะมากเลยกับการศัลยกรรมนะคะ2ชั้นรวมถึงนี้เดี๋ยวให้คุณหมอกับใครที่มีปัญหาอาจจะมาศัลยกรร
1: มรู้ก็มีปัญหานะครับแล้วก็พอเรามีปัญหาการที่เราหรือว่าการพบแพทย์เนี่ยก็ควรพิจารณาว่าแพทย์ที่เขารักษาทางด้านนี้โดยตรงนะฮะซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
0: ้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ Maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้วยนะคะ
2: คุณหมอด้วยนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี
0: ขอบคุณคุณหมอค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ้ทันและกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: ุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช
0: ่เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรืองุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงเนี้ยเราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าไอ้ที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะ ถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
2: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
2: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
2: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็มันแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนเอาไปช้อปปิ้ง
2: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
2: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
2: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
2: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
2: อย่างเช่นช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
0: ็
2: จะใช้เงินเยอะนะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
0: ไปหมดเลยที่ต้องทำ
2: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
2: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
2: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
2: เน
0: ี่
2: ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
2: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขา เขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานออกมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
2: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
0: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะ
2: คร
0: ับ
2: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
0: ในช่วงปกติ
2: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
0: ับค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
2: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
0: ้จริง
2: เพราะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
0: ะคร
2: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
0: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
2: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
0: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
2: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
0: ะ
2: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
0: ่
2: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
0: ็
2: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
0: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
2: มัน
0: ทำย
2: ัง
0: ไงคะ
2: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
0: ในตัวเดียวกัน
2: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
0: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
2: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องเปรียบคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้นคนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
0: ค่ะอ
2: ย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
2: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
0: ้
2: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว
2: ่
0: าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
2: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่า แต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย์
0: อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
2: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
2: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
2: โอเคเจอก็เจอทุกวันถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
2: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
2: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
2: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
2: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
2: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
0: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
2: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบ ถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคน

0: ไข้นอกจากเข้าใจเขาตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
1: ับ
0: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนใกล้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าอบันฟังแบบนี้แล้วอบันรู้สึกไงครับ
1: อบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็น bipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นมันเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโร
1: ค
0: ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้
1: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอกคือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่โรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยค่ะโอ้ยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้ว่ารายการเราเป็นรายการ Variety Talk Show และวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันโอ้ยมันเป็นประเด็นที่แบบ
0: ขนาดเราเองเนี่ยยังลำบากยังยากเลยว่าที่จะบอกลูกยังไงสอนลูกยังไงในเรื่องนี้ดีนะนี่นะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะเกริ่นมาขนาดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการสอนลูกเกี่ยวกับเพศและเราเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารกับลูกอย่างไร
0: ครับและแน่นอนครับเรามีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาอยู่กับเราตรงนี้ต้อนรับลูกแรกทั้ง5ครอบครัวเลยครับ
1: วันนี้อย่างที่เราบอกเราจะมาคุยกันเรื่องของการพูดเกี่ยวกับเรื่องเพศกับลูก
0: ลองถามพ่อแม่ก่อนไหมว่าเคยคุยเรื่องนี้กับลูกแบบไหนบ้
1: าง
0: อ้าวเชิญครับแม่ออย
3: อย่างของน้องต้นกล้าเนี่ยประสบการณ์เขาคือเขาไปเล่นที่บ้านเพื่อน
0: ครับ
3: แล้วก็จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแล้วน้องสองคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งน้องต้นกล้าก็เห็น
0: ออนเซ็น
3: ใช่ค่ะเขาก็มาถามเราว่าแม่ครับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงอะค่ะอาบน้ำทำไมตรงนั้นไม่เหมือนของผม
0: ไม่เหมือนกัน
3: เพราะอะไรถึงไม่เหมือนโดนตัดไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นเพศชายค่ะแม่ก็จะแบบรู้สึกว่าจะอธิบายกับเขายังไงจะเรียกตรงนั้นว่าอย่างไรให้ลูกเราไปพูดกับคนอื่นแบบสุภาพไม่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยครับมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับท่านมีประสบการณ์การเป็นครูมากว่า35ปีพ่อแม่สู้ๆขอต้อนรับครูหวานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้นะครับอาจารย์ธิดาพิทักษ์สินสุขหรือครูหวาน
1: อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการพูดถึงเรื่องเพศทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วความสำคัญมันคือการทำให้เด็กรู้จักตัวเองใช่ไหมคะคุณผู้หวานคะ
5: มันมีความสำคัญอยู่ถึง3เรื่องด้วยกันนะคะที่เราจำเป็นจะต้องสอนลูก
1: ค
5: ือเรื่องแรกเนี่ยเขาต้องรู้ว่าตัวเขาเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติศึกษาที่เด็กจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าข่าวระยะหลังๆเนี่ยมันมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเล็กๆด้วยแล้วเด็กเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัย
0: เพราะฉะนั้น
5: ต้องสอนเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวละเลยไม่ได้เลยเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาดเป็นอนามัยส่วนบุคคลที่เด็กเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจะผ่านไปไม่ได้เลยเป็นเรื่องใกล้ตัว
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะมีคำถามมากมายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าแนวทางที่เราจะนำไปใช้นะคะกับลูกในการสอนลูกเรื่องของเพศแต่ก่อนอื่นเรามาพบกับช่วงแรกของรายการเราเลยนะคะกับ Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะวันนี้เราไปดูครอบครัวแรกดีกว่าครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้องควีนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: น้องควีนค่ะ
7: น้องควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
6: ผู้หญิงค่ะ
7: รู้ได้ไงว่าเนยเป็นผู้หญิงคะ
6: หนูใส่กระโปรงค่ะ
7: ผู้ชายต้องเป็นยังไงอ่ะ
6: เป็นผมสั้นๆค่ะแล้วก็ใส่กางเกงใส่เสื้อเป็นของผู้ชาย
7: ผู้ชายใส่กระโปรงได้ไหม
6: ใส่ได้ค่ะ
7: ทำไมอ่ะคะ
6: ถ้าใส่กระโปรงมันจะดูเป็นตุ๊ด
7: เป็นยังไงอ่ะรู้จักเหรอ
6: จ้ะก็ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิง
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
0: คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่ครูหวานบอกอยากจะให้เด็กรู้ว่าเขาเป็นมายังไงมันก็เลยมีคำถามกับน้องควีนฮะว่าน้องควีนรู้ไหมว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะตอบว่ายังไงฮะ
8: ก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักกันก็เลยมีหนูขึ้นมาค่ะแล้วก็หนูก็มาอยู่ในท้องคุณแม
0: ่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องควีนตอบแบบนี้แน่ๆเลยไปดูน้องควีนครับตอบว่าอย่างไร
7: น้องควีนรู้ไหมคะว่าน้องควีนเกิดมาได้ยังไงคะ
6: เกิดมาจากในท้องแม่
7: แล้วเขาอยู่แล้วได้ไง
6: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยถามแม่
1: จากนี้มีคำแนะนำอะไรจากครูหวานไหมคะว่าจริงๆแล้วเด็กวัยเท่านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะจำเท่านี
0: ้
1: ยังไม่ได้อยากรู้อยากเห็นมากไปกว่านั้น
5: คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาพอใจที่จะรู้แล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากไหนแล้วเขาก็พอใจมากเลยที่เขารู้ว่าเกิดจากคุ ุณแม่เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าตัวตนเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความสงสัยเขาจบลงไปตรงนั้
9: น
5: แต่ว่าถ้าเราจะให้ชัดเจนกว่านั้นเราจะถามลูกว่าพอเราพูดเสร็จใช่ไหมคะอาจจะถามเขาต่อแล้วหนูยังสงสัยอะไรอีกไหมลูกเพื่อที่เราจะให้ความกระจ่างกับเขาบางทีเขาสงสัยแต่ไม่ถาม
1: เอาละค่ะจากน้องควีนะคะเราไปดูอีกหนึ่งครอบครัวของเราเลยดีกว่ากับน้องปันค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
10: น้องปันค่ะ
7: หนูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
10: ผู้หญิงค่ะ
7: หนูรู้ได้ไงว่าหนูเป็นผู้หญิงคะ
10: พ่อแม่บอกหนู
7: ผู้หญิงเขาดูกันตรงไหนอะคะ
10: ดูตรงหน้าดูตรงผม

0: ใส่เสื้อผ้าเป็นกระโปรงเสร็จแล้วก็ชุดค่ะ
1: แล้วเด็กผู้ชายอ่ะผู้ชายเป็นยังไงคะ
0: ผู้ชายก็ต้องใส่ขาสั้นเสร็จแล้วก็ใส่เสื้
1: ออยู่เคยเห็นผู้หญิงผมสั้นไหม
0: เคยค่ะ
1: แล้วผู้ชายผมยาวได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
2: คำถามเดียวกันครับคุณแม่ครับคุณแม่นกคิดว่าน้องปันปันจะตอบว่ายังไงครับ
3: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
2: เกิดมาจากท้องแม่
3: เพราะว่าเขาถามอยู่บ่อยๆก็จะบอกเขาว่าหนูว่าเกิดมาจากท้องแม่
2: ครับแล้วสิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้องปันปันไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเคยสอนอยู่ประจำเพราะเขาชอบถามบ่อยอย่างเงี้ยก็จะสอนอยู่ตลอดนะคะม
2: ั
3: ่นใจมากเขาจะต้องตอบคำน
2: ี้โอ้โหคุณแม่มั่นใจมากเพราะฉะนั้นถ้าถามน้องปันปันว่าเกิดมาจากไหนคุณแม่ตอบว่า
3: เกิดมาจากท้องแม่ค่ะ
2: ไปฟังน้องปันปันกันครับ
1: ปันปันคิดว่าตัวเองเกิดมาจากไหน
0: พ่อบอกว่าเกิดมาจากแก๊สแก๊สมันก็จะทำร่างเราอะค่ะผิวหนังอะค่ะตาจมูกปาก
2: เอาพ่อมันมาลงที่พ่อนะครับบอกน้องว่าเกิดจากแก๊สเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ
4: บางทีว่ายน้ำกันแล้วมีบางทีมีลูกบอลลูกโป่งเขาว่าจะเล่นน้ำกับเราเขาจะถามพ่อแล้วหนูเกิดมายังไงหนูเกิดมาไงกูคงเกิดมาจากแก๊สเลย
5: มันพูดเล่นๆอย่างเงี้ย
4: เล่นๆนะ
2: ไอ้ที่ถามทุกวันแล้วแม่สอนทุกวันเนี่ยไม่จำไปจำแก๊สนี
5: ่ทำไมไอ้ที่สอนทุกวันไม่จำล่ะคะคุณครูอยู่ดีๆไปจำว่าตัวเองเกิดจากแก๊สซึ่งนานแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อ
6: มันเป็นเรื่องที่เขาตื่นเต้นไงคะแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจใช่ไหมคะมันเป็นของที่เห็นและจับต้องได้ไงคะแต่พอแบบเกิดจากความรักมันเป็นนามธรรมกว่าใช่ไหมคะแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนที่อยู่ๆมันก็พองเหมือนท้องแม่ป่องออกมา
5: ดีๆฉันเกิดมาจากแก๊ส
6: เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบเนี่ยเราต้องชวนคุยค่ะนะคะชวนคุยใหม่เพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจสิ่งที่ถูกต้องไปเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะ
5: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่บางทีเราจะพูดสอนอะไรลูกหรือว่าพูดเล่นกับลูกอาจจะต้องแบบนิดนึงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณพ่อบอกกลับไปต้องไปจูนใหม่น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องปันปันต่อไปเรามีน้องดีดี้รออยู่ไปชมกันเลยค่ะ
2: ครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องดีดี้ค่ะ
1: ดีดี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
7: ผู้หญิงค่ะ
1: รู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคะ
7: หนูผูกผมหนังยางสีชมพูค่ะ
1: แล้วผู้ชายอ่ะเป็นยังไงคะ
7: ใส่กางเกงกับเสื้อแล้วก็ไม่ผูกผมตัดผมค่ะ
1: แล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่ก็ต่างกันยังไงคะ
7: ต่างกันที่ผมกับเสื้อค่ะ
1: ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
2: คำถามเดียวกันกับดีดี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าดีดี้จะตอบว่าอย่างไร
8: คือจริงๆดีดี้เขาก็มีน้องชายตอนที่ท้องเขาเนี่ยเขาก็จะได้คุยกับน้องตอนที่อยู่ในท้องตลอดว
2: ่
8: าน้องอยู่ในนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าเขาน่าจะรู้ว่าเขามาจากไหนเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ยังบอกว่าดีดี้เคยอยู่ในท้องหมามาใช่ไหม
2: อ
8: ้
2: าวงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าไงฮะถ้าเติดถามน้องดีดี้ว่าน้องดีดี้น้อยดี้เกิดมาจากไหน
8: ก็น่าจะตอบว่าเกิดมาจากความรัก
2: แล้วมาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงเฮ้ยชอบนั่นดิแม่เริ่มหันมาหาพ่อพ่อเขาอยู่ในท้องได้ยังไงเนี่ยมันเริ่มถามไปเรื่อยแล้วนะฮะแม่คิดว่าน้องจะตอบได้ยังไงครับ
9: ถ้าจะตอบก็คงอาจจะตอบแบบขำๆมานะฮะว่ามากับพ่อแต่ไปอยู่กับแม
2: ่มากับพ่อแล้วไปอยู่กับแม่
9: ใช่
2: เฮ้ยมันซับซ้อนไปใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยงงดีดี้บอกหน่อยเถอะจ้าดีดี
1: ้ดีดี้รู้ไหมว่าหนูเกิดมาได้ยังไงคะ
7: แม่ท้องหนู
1: แล้วแม่ท้องหนูได้ยังไงคะ
7: แม่หนูกินข้าวผัดปูกินเยอะกินน้อยก็ท้องได
1: ้แล้วถ้าคุณพ่อกินข้าวผัดปูคุณพ่อท้องได้ไหม
7: ไม
1: ่ทำไมอ่ะ
7: เพราะพ่อเป็นผู้ชาย
5: นะพูดเหมือนกันคือเด็กเขามีจินตนาการเวลาเขาไม่รู้อะไรอีกอันนี้น่าเดานะคะเหม
2: ือ
5: นเวลาเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบว่าอะไรดีเขาใช้จินตนาการของเขา
6: คือถามแบบนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องตอบไงแต่ว่าเขาไม่มีความเข้าใจพื้นฐานเพราะคุณแม่ไม่ได้บอกเขาใช่ไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เขาหาเหตุหาผลของเขาอะไรก็พอทานเข้าไปท้องมันต้องป่อง
5: อาจจะมองได้ว่าเป็นการตอบตามจินตนาการมาค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องกันค่ะ
10: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
10: น้อง

0: น้องกันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: รู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นผู้ชายคะ
1: ไม่ได้ใส่กระโปรงแต่กางเกง
0: แล้วใครใส่กระโปรง
1: ต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องผมสั้น
0: ผู้ชายผมยาวได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวมันเป็นผู้หญิง
0: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
2: อ้าวคุณแม่คิดว่าน้องกันจะตอบยังไงฮะน้องกันเกิดมาได้ยังไง
3: เกิดจากท้องแม่ค่ะอันนี้คุยกันประจำ
2: คุณแม่บอกน้องประจำอยู่แล้วครับแล้วมาอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
3: น่าจะว่าแต่งงานกันแล้วก็มีน้องกันที่เขาเคยพูดอยู่บ่อยๆ
2: เคยพูดไว้อยู่แล้วด้วยไปฟังน้องกันกันครับ
0: น้องกันรู้บอกว่าน้องกันเกิดมาได้ยังไงคะ
1: เกิดจากท้องแม่แล้วแม่ผ่าตรงเนี้ยน้องกันเลยก็คลอดออกมา
0: แล้วน้องกันเข้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ไงคะ
1: คุณแม่กินส้มตำ
4: ถ้าคุณแม่อยากท้องอีกไงคุณแม่ต้องทำยังไง
1: กินส้มตำแล้วก็กินอะไรเยอะแยะกินข้าวปากก็จะมีน้องอีกคนนึงกันจะได้เป็นพี่แล้วน้องที่คลอดมาทีหลังก็จะได้เป็นน้อง
5: อันนี้ส้มตำ
6: โอ้ทานเข้าไปมันทำให้ท้องป่องมันเห็นเป็นภาพชัดๆของเขาใช่ไหมคะว่าท้องป่องออกมา
5: โอ้โหน้องๆสองคนเลยนะคะที่มองคือมันเป็นรูปธรรมอย่างที่ขวัญบอกใช่ไหมคะท้องป่องเพราะทานอาหารเยอะต่างเมนูกันเท่านั้นเองเดี๋ยวมีอีกหนึ่งครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวของน้องต้นกล้าค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องต้นกล้า
0: ต้นกล้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายคะ
7: เด็กผู้ชายครับ
0: ต้นกล้าคิดว่าผู้ชายเป็นยังไงคะ
7: ก็มีผมสั้นกางเกงสั้นต้องใส่นาฬิกาใส่หมวก
0: แล้วผู้หญิงนะคะผู้หญิงเป็นยังไง
7: ผมยาว
0: ต้นกล้าพูดครับหรือพูดค่ะ
7: พูดครับ
0: ทำไมถึงพูดครับ
7: ก็ผู้ชายต้องพูดครับ
0: แล้วผู้หญิงอ่ะ
7: ผู้หญิงต้องพูดค่ะ
0: แล้วผู้ชายพูดค่ะได้ไหม
7: ไม่ได
0: ้ทำไมคะ
7: ก็ผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงนี
0: ่ต้นกล้าตอบว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงอ่ะ
2: คุณแม่ครับคิดว่าน้องต้นกล้าจะตอบว่ายังไงครับต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
3: คิดว่าเขาน่าจะตอบเกิดจากการผ่าคลอดคุณหมอเอามีดผ่าท้องแม่ออกมา
2: บอกกรรมวิธีด้วย
3: เคยเปิดคลิปให้เขาดูค่ะ
2: อ๋อเหรอฮะ
3: ใช่
2: คือคุณแม่เคยเปิดคลิป
3: ใช่
2: ตอนที่คลอดเขาเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าถามต้นกล้าว่าต้นกล้าแล้วต้นกล้ามาอยู่ในท้องคุณแม่ได้ยังไงต้นกล้าจะตอบ
3: เขามาถามต่อค่ะว่าผมมาอยู่ได้ยังไงก็เปิดคลิปวิดีโอให้ดูค่ะ
2: แล้วคลิปที่เปิดให้ต้นกล้าดูอีกคลิปนึงนี่เป็นคลิปเดียวกันหรือเปล่าครับแม
3: ่ไม่ใช่ค่ะเป็นคลิปพัฒนาการค่ะของเด็กในครรภ์เป็นเหมือนคลิปภายในนะคะว่าอสุจิวิ่งไปในช่องคลอดในแบบร่างกายคุณแม่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อเป็นคลิปสารคดีอะไรอย่างนี้เลย
3: ก็หาได้จากในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: งั้นสรุปว่าถ้าเกิดว่าถามน้องต้นกล้าว่าน้องต้นกล้าเกิดมาได้ยังไงน้องจะตอบว่า
8: เกิดมาจากท้องแม่ครับ
2: แล้วถ้าถามว่าแล้วน้องต้นกล้าไปอยู่ในท้องแม่ได้ยังไง
8: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ครับ
2: เกิดจากความรักกันของพ่อแม่ไปฟังน้องต้นกล้ากันครับ
0: ต้นกล้ารู้ป่าวว่าต้นกล้าเกิดมาได้ยังไง
7: ท้องแม่
0: แล้วต้นกล้าเข้ามาอยู่ในท้องแม่ได้ไงคร
7: ับ แม่กินข้าวเยอะก็เลยไม่หยุดได
0: ้แม่กินอะไรถึงเราถึงไปอยู่ในท้องได
7: ้ทุกอย่างแหละ
5: เด็ก3คนคือไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่บอกคุณพ่อคุณแม่บอกแต่ว่าสุดท้ายเด็กใช้ความเข้าใจของตัวเองคุณหวานขาอย่างนี้คือ
6: เรื่องนี้เห็นชัดมากเลยนะคะว่าความสนใจของเขากับสิ่งที่เขาอยากรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือเขาเกิดที่ไหนตรงไปตรงมาเขาเกิดอยู่ในท้องแม่ใช่ไหมคะเขาพอใจแล้วที่จะรู้ว่าเขาเกิดจากความรักของพ่อกับแม่นี่คือสิ่งที่เขาจบแต่ว่าที่เราไปให้ความรู้เขาเยอะๆหรืออะไรมากๆไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลยเพราะเขาอิ่มเอมใจแล้วล่ะว่าเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ในวัยนี้นะคะเขาอยากรู้เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเขาไปเนี่ยเขาเลยจินตนาการเอาเองเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจที่จะถามเราว่าโอ้เขาเข้าไปอยู่ในท้องพ่อแม่ได้ยังไงใช่ไหมคะจะสังเกตเขาเลยคิดเอาเองว่าเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราท้องป่องป่องป่องมาจะเป็นแก๊สมาเป็นส้มตำปูอะไรเงี้ย
5: แล้วแต่จินตนาการของเขาที่จะคิดกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่สองกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่สถานการณ์ที่สองนะฮะจะมีน้องหน้าม้าเป็นน้องผู้ชายเข้าไปถามน้องผู้หญิงครับ นี่นางคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้หน้าม้าของเราเอง
9: ควีนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
10: ผู้หญิงอ่ะขาเป็นผู้หญิง
9: มันผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
9: ขอดูหน่อยดิ
5: อยู่ที่นี่และที่บ้านจะช็อกคำถามนี้สถานการณ์นี้เราสร้างขึ้นเพื่อดูว่าลูกๆของเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศซ
2: ึ่
5: งอย่างที่คุณครูหวานก็ได้บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเยอะในสังคมสมัยนี
2: ้
5: นะคะเดี๋ยวยังไงลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูดีกว่านะคะพี่บอยค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับเจอเด็กหน้าม้าของเรามาถามแบบนี
11: ้คิดว่าน้องควีนน่าจะปกปิดอะค่ะก็คืออาจจะหนีไป
2: หนีแล้วคุณแม่เคยสอนไหมครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับแม่ครับ
11: เคยสอนค่ะ
2: ครับสอนยังไงครับคุณแม่
11: ให้น้องรู้จักดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าที่ในโรงเรียนก็คือมีสถานการณ์อย่างนี้นิดนึง
2: สรุปคำตอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องควีนจะทำยังไงครับ
12: ก็ไม่ให้ดูนะครับแล้วก็วิ่งหนีหรือว่าไปหาผู้ใหญ่ที่เขาไปจัด
5: ค่ะ
12: เพื่อป้องกันตัวเอง
2: คราวนี้ไปที่ครอบครัวน้องปันปันครับ
13: น้องเขาก็คงไม่ให้ดูอะค่ะเขาก็คงอาจจะเดินหนีไปเพราะว่าจะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ให้ผู้ชายมากอดเรามาจับเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเป็นผู้หญิง
2: นี่คือคุณแม่สอนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลย
13: ใช่ค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่น้องดีดี
14: จริงๆคิดว่าเขาคงหนี
2: ครับ
14: ค่ะเพราะว่าเราก็จะมีบอกเขาบอกว่าตรงเนี้ยห้ามให้ใครดูห้ามให้ใครจับ
2: ครับ
14: นอกจากหมาม้าถ้าเกิดโตขึ้นป้าป๋าก็ดูไม่ได้จับไม่ได้เราก็คือจะมีบอกเขาไว้อย่างนี้ก็คิดว่าเขาคงจะหนีแล้วก็มีว่านิดนึง
2: เราไปดูกันว่าทั้งน้องควีนน้องปันปันและน้องดีดีจะทำยังไงกับเด็กหน้าม้าของเราครับ
9: ดูหน่อยได้ไหมจะได้รู้ว่าผู้หญิงผู้ชาย
10: ก็บอกแล้วไงว่าเป็นผู้หญิง
2: ปันปันครับนี่ใช้กีฬา
9: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย
10: ผู้หญิง
9: ขอดูหน่อยได้ปะ
2: หยุดเสิร์ฟเลย
9: จอมทำไมอ่ะไม่งั้นก็ไม่เชื่อแสดงว่าเป็นผู้ชายแน่เลยใช่ป่ะ
10: เป็นผู้หญิง
9: ถ้าผมว่าขอดูหน่อยไม่งั้นก็ไม่เชื่อหรอก
10: ก็ไม่ถามว่าให้แม่ขอดู
9: ไม่เชื่อหรอก
10: แสดงเขาขอไปกินน้ำก่อนนะ
2: ไม่ให้ดูปันปันไม่ดูปันปันหลอกคืนหลอกคืนเฮ้ยหลอกคืนนะต่อไปน้องดีครับ
9: ชื่ออะไรอ่ะ
10: ดีดี
9: ้ชื่อดีดี้เหรออ๋อเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
10: ผู้หญิง
9: จริงอ่ะขอดูหน่อยดิเอาไปไหนอ่ะมานี่เร็วมานี่เร็วนี่สรุปเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังไม่
10: ผู้หญิง
9: จริงขอดูหน่อยนั่นอ่ะเร็วไอ้นั่นไง
10: ไอ้นั่นคืออะไรอ่ะ
9: เอ้ยนั่นอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหเร็วขอดูหน่อย
10: อ้าวก็นี่ก็ผู้หญิงไงเสื้อก็ผู้หญิงกางเกงก็ผู้หญิงตะกร้าก็ผู้หญ
9: ิ
10: ง
9: ยังไม่เชื่อต้องให้ดูก่อนไม่งั้นไม่เชื่อหรอก
10: ก็ดูที่เสื้อสิ
9: ดูที่เสื้อมันไม่รู
10: ้งั้นดูที่ผม
9: ผมก็ไม่รู้เอาไปไหนอ่ะ
2: ไม่ให้ดู
5: ไปมีหันละครคุณหันขา
2: ครับ
5: จากที่เราดูเรื่องของการตอบคำถามของน้องๆผู้หญิงแสดงว่าการที่คุณพ่อคุณแม่สอนแล้วก็ย้ำเรื่องนี้กับเขาเนี่ยสามารถทำให้เขารู้จักในการป้องกันตัวเองได
6: ้
5: ส่วนหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่แต่ว่าต้องมีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันหมายถึงอันตรายมากนะคะวิธีที่จะสอนลูกเนี่ยต้องบอกเขาให้ชัดเจนเลยค่ะว่ามีใครบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่ว่าแปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้านะคะเพราะในบางสถานการณ์คนที่เด็กคุ้นเคยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากคนใกล้ตัวต้องระวังมีพ่อกับแม่เท่านั้นและเมื่อโตขึ้นพ่อก็อย่างที่คุณแม่ว่านะคะแล้วก็วิธีการต้องชัดกว่านี้อีกเช่นถ้าเขาจะขอจับหรือขอดูต้องสอนน้องว่าให้บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูชัดเจนเลยชัดเจนอย่าปล่อยให้ต่อล้อต่อเถียงอย่างนี้เพราะอันตรายเกินไป
2: ครับ
6: ให้จบเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนี้กับหนูเสร็จแล้วออกจากสถานการณ์ตรงนั้นไปเลยวิ่งกลับมาหาพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ทันที
2: อย่าไปใช้เวลากับตรงนั้น
6: อย่าใช้เวลาเพราะจะสังเกตว่าบางทีน้องไม่เข้าใจก็ยังคุย
2: ต่อรองกัน
6: อันตรายมันมาใกล้ตัวขึ้นทุกที

0: ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
1: Angry Birds
0: Angry Birds การเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ค่ะ
0: จริงเหรอสรุปว่าการเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ผู้ชาย
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: อ้าวคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกันจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ
3: คุณแม่ว่าไม่ให้ดู
2: ไม่ให้ดู
3: ค
2: ่ะเพราะว่าอะไรครับคุณแม่ครับเคยสอนไว้ไหมครับ
3: ปกติเขาจะขี้อายอยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันน่าอายอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับแล้วคุณพ่อเคยสอนน้องกันไหมครับในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองอย่างนี้ครับ
4: ผมไม่ได้สอนเรื่องนี
2: ้
4: เท่าที่ควรนะ
2: ครับ
4: ไปเรื่องอื่นมากกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นผู้ชายคร
2: ับ ครับอ๋อพ่อคุณแม่ก็เลยคิดว่าที่น้องกันเนี่ยไม่ให้ดูเพราะว่าด้วยนิสัยเป็นเด็กขี้อายอยู่แล้วคราวนี้ไปที่น้องต้นกล้าบ้างละครับ
5: คิดว่าเขาไม่ให้ดูค่ะ
2: เพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่าเคยสอนเขาค่ะถ้ามีคนมาขอดูอะไรเนี่ยคืออายเขาอะค่ะโป
2: ๊บอกเลยมันโป๊นะใครมาขอดูอย่าให้ดูนะ
5: ใช่
2: แล้วคุณพ่อละครับ
6: คิดว่าไม่ให้ดูครับแล้วก็วิ่งหนีครับ
2: วิ่งหนีด้วยอันนี้คือเพิ่มจากคุณแม่มาด้วย จากที่แบบอายอันนี้คุณพ่อบอกวิ่งหนีแน่ๆสรุปแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องต้นกล้าเนี่ยไม่ให้ดู
6: ครับ
2: แล้วก็วิ่งหนีด้วย
6: ครับ
2: ไปดูน้องกันกับน้องต้นกล้ากันครับ
0: ทำไมอ่ะขอดูหน่อยนะทำไมอ่ะ
1: แม่ไม่ให้ดู
2: ไม่ดูจริงด้วยน้องต้นกล้าครับ
0: ที่เล่นด้วยได้ไหม
1: แต่ว่าต้องเล่น
2: เด็กผู้หญิงผมยาวนี่คือหน้าม้าของเราเอง
1: ไกลฝากเนี่ยคนถนัด
7: ผมไกลฝาก
0: ชื่ออะไร
7: ต้นกล้า
0: ชื่อต้นกล้าต้นกล้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
7: ผู้ชาย
0: แน่ใจหรอ
7: แน่ใจ
0: พี่ยังสงสัยอยู่เลยอ่ะต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงหร
7: อ
0: แน่ใจหรอ
7: จริงครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
2: ต้นกล้าอุตส่าห์ไม่สนใจเล่นของตัวเองอยู่ไม่ต้องมาขอดูอีก
0: ต้นกล้าเป็นผู้ชาย
7: ฮะ
0: ใช่ไหม
7: ใช
0: ่ถ้าต้นกล้าเป็นผู้ชายจริงพี่ขอดูหน่อยได้ไหม
7: เดี๋ยว
0: ขอดูหน่อยไม่งั้นพี่ไม่เชื่อนะ
7: ฮะ
2: เราวิ่ง
3: เลยเปิดแคปพุงไปแล้วเออนะคะครูหวานค่ะจากสถานการณ์ของน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วความเข้มข้น
0: ใช่
3: ไหมคะในการเตือนเด็กผู้ชายในเรื่องของการระวังในการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยต่างกันเหมือนก
8: ันต่างกันค่ะแต่ว่าต้องสอนนะคะ
3: ค
8: ือต้องสอนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะต้องเรียนรู้ว่าเรื่องที่อยู่ในชุดชั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันมากกว่าเรื่องอายมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกๆคน
3: ค
8: ือไม่ให้ใครมายุ่งของเราก็จริงในขณะเดียวกันเราก็ต้องสอนเขาด้วยว่าเขาก็ต้องไม่ไปเปิดดูหรือไปแอบเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องสอนเช่นเดียวกันทีนี้การล่วงละเมิดทางเพศมันมี2ลักษณะนะคะลักษณะหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยขอดูขอจับกับอีกแบบนึงก็คือให้เด็กไปดูหรือไปจับเข้าใจไหมคะมันมี2ลักษณะเพราะฉะนั้นเวลาเราสอนลูกเนี่ยต้องสอนทั้ง2สถานการณ์เลย
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คร่าวๆนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเพศเนี่ยหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ควรจะให้เด็กๆได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและคุณพ่อคุณแม่ก็คือคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการที่จะสอนลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนกับยุทธวิธีของเราจากการเล่นคุยอ่านกันด้วยตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: เรามีครอบครัวจากทางบ้านที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์พบกับครอบครัวของน้องกีตาร์และน้องการ์ตูนได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะ
2: สวัสดีครับตาตุ้ยครับ
1: เป็นพ่อแม่ของน้องกีตาร์น้องการ์ตูนค่ะสองคนเนี่ยเขาคนละเพศกันค่ะวิธีการเลี้ยงลูกก็จะแตกต่างกันคืออย่างของกีตาร์เนี่ยค่ะก็คือจะบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ชายเขามีหน้าที่ดูแลน้องส่วนน้องตูนเขาเป็นน้องสาวก็คือจะให้เขารักกันนะคะในการเลี้ยงดู
3: คุณพ่อแม่คะด้วยความที่เรามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายเรามีวิธีการเลี้ยงเขายังไงคะเพราะเขามีเพศที่ต่างกัน
1: เวลาเลี้ยงเขาคือเราให้เขาคุ้นเคยเพราะว่าเราจะอาบน้ำให้เขาทั้งคู่ก็บอกเขาเพราะว่าปกติเขาจะอาบน้ำด้วยกันทั้งชายทั้งหญิงเวลาเขาอาบน้ำเนี่ยเขาก็เห็นละสรีระร่างกายเขาไม่เหมือนกันหรือวิธีการที่เขาฉี่เขาขับปัสสาวะอันเนี้ยเขาก็จะไม่เหมือนกันคือเขาก็จะเห็นซึ่งกันและกันนะคะก็จะบอกเขาว่าอันเนี้ยอย่างของกีตาร์เนี่ยหนูเป็นผู้ชายของหนูเขาเรียกว่าน้องชายส่วนน้องการ์ตูนหนูเป็นผู้หญิงของหนูเขาเรียกว่าโป๋โป๋แล้วน้องก็จะคุ้นกับการเรียกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยเรียกอวัยวะเพศของเขาซึ่งเป็นน้องชายเป็นโป๋โป๋แล้วก็อย่างเวลาเขาฉี่ปกติเนี้ยการ์ตูนก็จะไม่เข้าใจทำไมพี่ต้ายืนฉี่อยากทำแบบพี่ก็พยายามจะยืนฉี่เหมือนพี่ก็จะบอกการ์ตูนว่าไม่ได้ลูกลูกเป็นผู้หญิงลูกต้องนั่งเพราะถ้าหนูฉี่แบบพี่หนูฉี่ไม่ได้เพราะว่าของหนูกับของพี่อ่ะมันไม่เหมือนกันเขากลายเป็นความเคยชินเราไม่ทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นของประหลาดสิ่งที่เราสอนเขาเหมือนเป็นของปกติของธรรมดาเป็นเหมือนแขนขาทั่วๆไปอะค่ะ
3: ก่อนที่เราจะสอนเรื่องนี้ค่ะยากไหมคะก่อนที่เราจะแบบเฮ้ยเราต้องสอนแล้วนะ
1: ไม่ได้คิดจะสอน แต่บังเอิญมีเหตุการณ์ที่ต้องสอนมากกว่าเพราะกีตาร์เขาจะไว้ใจแม่โดยปกติเวลามีอะไรเขาก็จะกลับมาเล่าให้แม่เขาฟังเวลาอาบน้ำเขาก็จะบอกว่าแม่มีคนมาจับของเขาก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างลูกลูกชอบหรือเปล่าแล้วลูกให้เพื่อนจับไหมกีตาร์ไม่ชอบก็ถามทำไมหรอกีตาร์ไม่ชอบเขาก็จะปฏิเสธอย่างเดียวอันนั้นอ่ะคือเหตุการณ์นึงแล้วพอผ่านไปสักระยะอาทิตย์สองอาทิตย์หรือไงเนี่ยคุณครูมาฟ้องว่ากีตาร์ไปเปิดกระโปรงผู้หญิงก็เลยสงสัยว่าไม่ชอบให้คนอื่นมาจับของตัวเองแล้วตัวเองไปทำทำไมก็เลยบอกเขาว่าตรงเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวของกีตาร์กีตาร์ยังไม่อยากให้ใครดูเลยแล้วกีตาร์ไปเปิดของเพื่อนอ่ะเพื่อนก็ไม่น่าชอบถ้ามีคนมาถอดกางเกงกีตาร์กีตาร์ชอบไหมลูกหรือถ้ามีคนมาเปิดกระโปรงน้องอ่ะหนูชอบไหมหรือมาเปิดกระโปรงแม่ลูกชอบไหมเขาก็บอกไม่ชอบเราก็เลยถามเขาว่าแล้วหนูจะทำอีกไหมก็ไม่ทำหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่ได้ทำจริงๆค่ะคือเขาก็ฟังเขาก็เชื่อแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กีตาร์ไม่ได้ไปเปิดกระโปรงเพื่อนแล้วนะแม่ก็ถามจริงเหรอจริงคือเขาก็ไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ทำแต่ก็คือก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องค่อยๆสอนเขาอะค่ะแต่ทุกอย่างต้องให้มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
3: คุณพ่อช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเราสอนเขายังไงทั้งเรื่องการให้เกียรติกันแล้วก็อะไรที่เหมาะสมไม่เหมาะสมค่ะ
4: เกี่ยวกับเรื่องการให้เกียรติเรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเจอเพื่อนหรือเจอผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปคุยเขาดีๆหรือห้ามไปแกล้งเขาอะไรต่างๆถ้าเราเจอคนอื่นแกล้งมาอะไรต่างๆก็เราอย่าไปทำกับคนอื่น
1: อะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ควรที่จะไปทำกับคนอื่นนะคะคิดว่าในการสอนให้เขารู้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นอะมันมีความสำคัญเพราะว่าเขาก็จะได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นแล้วก็การให้เกียรติตัวเองเพราะสำคัญที่สุดเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าแต่ละคนมีสิทธิ์หน้าที่ยังไงเหมือนตัวเองอะทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างเขาก็จะไปก้าวไก่สิทธิ์ของคนอื่นคือเราก็จะสอนเขาเลยว่าสิ่งเนี้ยทำได้นะลูกสิ่งนี้ทำไม่ได้เพื่อเขาจะได้ให้เกียรติผู้หญิงเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเรามีน้องสาวเรามีแม่กีตาร์เป็นผู้ชายกีตาร์มีหน้าที่ดูแลปกป้องแม่ปกป้องน้องเหมือนที่ป้าป้าดูแลแม่อย่างนี้มากกว่า
0: ครอบครัวน้องกีตาร์น้องการ์ตูนนะครับสอนให้รู้จักเคารพสิทธิของเพศตรงข้ามครับ
5: สำคัญมากค่ะเพราะว่าอย่างตัวฉันของฉันเนี่ยหมายความว่าร่างกายของเรานี่เป็นของเราใช่ไหมคะเราก็อยากคนอื่นเคารพร่างกายไม่ใช่อยู่อยากจะมาดึงแก้มอยากจะมากอดจะมาหอมเพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามตัวเขาก็คือของเขาใช่ไหมคะก็ต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องสอนหนึ่งเมื่อกี้คุณแม่สอนไปแล้วว่าอย่าไปแย่เพื่อนอย
6: ่
5: า
6: ไปเป
5: ิดกระโปรงอย่าไปล้อเพื่อนอันนั้นก็เรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องสอนก็คือว่าเวลาจะไปกอดเพื่อนจะไปหอมถามเขาหรือเปล่าว่าเขารู้สึกยังไงหรือเขามีท่าทีไหมว่าเขาไม่เต็มใจไม่ใช่ว่าเราก็ยังไปโหมไปกอดไปหอมมันก็ทำให้เพื่อนไม่มีความสุขหรือไม่พอใจนี่

0: คุณพ่อบอยคะ
1: ครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะสอนให้ลูกๆได้รู้และเข้าใจเรื่องเพศว่าตัวฉันเป็นของฉันครับ